0: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
6: รมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบคัดกรองสารเสพติดและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติงานหากพบระงับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทันทีดำเนินการเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางหลังจากปรากฏเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่งทางรางที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชนร้ายแรงปรากฏข้อที่จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถในลักษณะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางของประเทศซึ่งมีคำสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้หากตรวจพบสารเสพติดให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันทีกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานผู้ใดมีผลตรวจสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ระหว่างหรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการระงับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถส่งตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานทางการแพทย์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรายงานผลต่อกรมการขนส่งทางรางเป็นการเร่งด่วนและให้การรถไฟดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเชิงลึกเกี่ยวกับระบบกำกับดูแลมาตรการป้องกันมิให้บุคลากรที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางภายใน15วันด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: The Atlantic สำนักข่าวชื่อดังระดับโลกได้ออกมารายงานว่าเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งของอังกฤษบรรลุข้อตกลงเป็นการส่วนตัวกับชาบี้อาลอนโซอดีตเฮดโค้ชเบลล์ลิวคูเซนและรอมดิดให้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาระยะยาวเป็นเวลา4ปีโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งการย้ายมารับงานเชลซีในครั้งนี้ของยอดกุนซือวัย44ปีถือเป็นการคุมทีมในอังกฤษครั้งแรกของเจ้าตัวหลังเคยสร้างชื่อพาทีมห้างขยาเลเวอร์คูเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลีก้าเยอรมนีแบบไร้พ่ายมาแล้วในฤดูกาล 2023-2024ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์นัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2เบรนฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2เอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเป็นนัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจอเลติโกมาดริดชนะเคียโรนา1-0เซบีย่าแพ้รอัลมาดริด0-1บาร์เซโลนาชนะเรอัลเบติส3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีนัดรองสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจเจนัวแพ้เอซิมิลาน1-2อินเตอร์มิลานเสมอเวโรนา1-1และแอตแลนต้าแพ้โบโลญญา0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจ แม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อนะคะเบอร์จสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ในเช้านี้ค่ะสภาพการจราจรค่อนข้างจะหนักทีเดียวเลยนะคะที่รถแต่ละเส้นทางเริ่มเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านหน้าโรงเรียนนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมาเริ่มกันนะคะทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้านะคะในตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้ามาเนี่ยการจราจรถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะแต่ว่าลงมานั้นเริ่มชะลอตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมีแจ้งเมื่อตอนประมาณตีสามตีสี่เนี่ยแจ้งว่ามีเด็ก2ขวบเท่านั้นเองค่ะที่ไปหลงอยู่บนถนนนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับสิบตำรวจโทวายุธรรมอินสน.ทุ่งครุค่ะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอะคะที่รับแจ้งว่ามีเด็ก2ขวบเองไปหลงอยู่บนถนนนะคะ
1: อ๋อก็ตอนนั้นขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักปกติก็ได้มีผู้หญิงนะครับอุ้มเด็กขึ้นมาบนโรงพักแล้วก็บอกว่าไปได้เด็กคนนี้มาจากบริเวณกลางถนนเนื่องจากเห็นเดินอยู่แล้วถามสอบถามพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็ไม่มีใครแสดงตนเป็นผู้ปกครองครับเลยนำมาไว้ที่สน.ครับ
0: ถนนนี่เป็นถนนอะไรคะแถวนั้นมันมี
1: เป็นถนนประชาอุทิศนะครับเป็นถนน4เลนนะครับ
0: โอ้โหแล้วเจ้าตัวเล็กไปเดินอยู่บนถนนเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: wow.
1: ไปเดินอยู่บนเกาะสีบนถนนนะครับ เขาเลยช่วยกันจับ
0: ค่ะโอ้พลบังดีก็เลยแบบช่วยไปอุ้ม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณกี่โมงอะคะผู้หมู
1: ่ประมาณตีสามห้าสิบโดยประมาณครับ
0: ตีสามจะเข้าตีสี
1: ่ตาย
0: แล้วค่ะพลบังดีเป็นคนแถวนั้นเขาผ่านไปเห็นเลยรีบอุ้มมาน้องก็ยังให้อุ้มโดยดีนะคะ
1: ใช่ครับน้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่อะไรให้อุ้มโดยดี
0: ค่ะเป็นภาพนี่คือเป็นเด็กเหมือนเด็กผู้ชายป่ะคะ
1: ใช่ครับเป็นเด็กผู้ชายครับที่แรกนึกว่าเด็กผู้หญิงแต่ไม่ใช่เป็นเด็กผู้ชาย
0: เป็นเด็กผู้ชายแล้วพอเอามาฝากไว้ที่ผู้หมู่ที่โรงพักแล้วเขาแบบมีร้องมีอะไรไหมคะ
1: ไม่ครับไม่ร้องไม่แต่ถามก็เด็กมันยังโต้ตอบไม่ได้เป็นประโยคนะคร
0: ับ
1: ใช่แค่คำสองคำ
0: แต่ว่าก็คือคุ้นกับคนแปลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ยอม
1: คือคุ้นกับคนเลยไม่
0: ค่ะแล้วผู้หมู่ทำไงต่อคะ
1: ก็หลังจากนั้นพอตำรวจได้รับเรื่องก็ประสานเจ้าที่สายตรวจแล้วก็นำถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ยังกลุ่มต่างๆนะครับมันจะเป็นกลุ่มประชาชนที่90กลุ่มทุ่งคูบูรณะประมาณนี้แล้วก็มีพลเมืองดีอีก2ท่านนะครับมากับลูกแล้วก็มาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันโพสต์ตามหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เวลาต่อมาอีกไม่นานก็มีหญิงมาแสดงตัวว่าเป็นมารดาแล้วเด็กก็วิ่งเข้าไปกอดแม
0: ่อ๋อเหรอคะแล้วคุณแม่เขาบ้านอยู่ไหนอะคะ
1: เขาพักอยู่แถวซอยประชาที่65ครับคือเขาให้การว่าขณะนั้นได้ออกจากห้องเช่าแต่ไม่ได้ล็อกประตูเพราะว่าคิดว่าจะไปเซเว่นเพียงแป๊บเดียว
0: ค่ะ
1: แล้วก็น่าจะจังหวะนั้นนั่นลูกก็น่าจะตื่นแล้วก็เดินออกมาเอง
0: โอ้โหไกลไหมคะจากจุดบ้านห้องเช่าแบบนี
1: ้ถ้าจากซอยห้องเช่าจนถึงเซเว่นก็ประมาณ 3-400 เมตรได้ครับ
0: ก็ไม่ไกลมากแต่ว่าแหม
1: ใช่ครับแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนั้นก็เป็นอันตรายครับเด็กไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ยังดีนะที่แบบช่วยกันดูโอ้โหแล้วแม่กับลูกอยู่กัน2คนเหรอคะคือแม่
1: ลูกอยู่กัน2คนครับแต่ยายจะอยู่อีกหลังนึง
0: อ๋อค่ะ
1: บ้านนึงใช่ครับ
0: อันนี้ถือว่าก็ประมาทเหมือนกันนะเพราะว่า
1: ใช่ครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะผู้ปกครอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเด็กกี่ขวบก็เสี้ยววินาทีเดียวก็พลาดสายตาไม่ได้ครับ
0: ใช่ต้องอยู่ในสายตานะถึงจะแบบจะดึกจะเช้ามืดคิดว่าเด็กยังไม่ตื่นอะไรยังไงเนี่ยแบบเรา
1: อาจจะไม่โชคดีมาเคสนี้ก็ได
0: ้ค่ะนานไหมคะกว่าที่แม่จะมารับลูกที่เนี่ยค่ะ
1: ก็ประมาณ15-20นาทีครับไม่เกินนี
0: ้อ๋อก็ก่อนตีห้านะคะที่มา
1: ร
0: ับไปเรียบร้อยก็ต้องมีการแบบว่าอบรมอะไรกันหน่อยไหมคะผู้หมู่
1: ครับครับเจ้าหัวก็ได้ตักเตือนไปครับ
0: ค่ะเพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้โชคดีทุกครั้งพูดงั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณสำหรับพลเมืองดีนะคะที่แบบเห็นแล้วก็รีบพามา ที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ขอบพระคุณทางสน.แล้วก็พลเมืองดีที่อยู่ใน Facebook ในกลุ่มต่างๆนะคะที่แบบช่วยกันตามหาจนพบคุณแม่นะคะแล้วก็อย่างปลอดภัยด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณผู้บุญมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นึงค่ะว่าเรียกว่าประมาทไม่ได้เลยแหละนะคะเด็กเล็กๆนะที่เขายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะอย่าคิดว่าเขาอาจจะแบบหลับอยู่อะไรอยู่นะคะว่ามีหลายตัวหลายครั้งค่ะนะคะที่จสร.ก็จะได้รับแจ้งกรณีคล้ายๆกันแบบนี้นะคะว่าคือไม่คิดว่าลูกจะออกมาไม่คิดว่าลูกแบบจะเปิดประตูได้อะไรได้นะคะก็นะคะยังโชคดีนะคะที่ทุกคนได้ช่วยเหลือกันทำให้ปลอดภัยสามารถกลับกันบ้านได้อย่างเรียบร้อยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในเส้นทางที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะวันนี้ที่หนักทีเดียวนะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะเมื่อช่วงก่อน7โมงเนี่ยนะคะรถนั้นยังท้ายแถวอยู่ช่วงลงสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะแต่พอ7โมงกว่านะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสุดๆเลยนะคะคือช่วงก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าก็มีท้ายแถวแล้วนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางเนี่ยแจ้งว่าวันนี้ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษเลยทำให้ติดหนักทีเดียวนะคะแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะนะคะไปดูในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะกับพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสุรจราจรค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเช้านี้รถเยอะแล้วนะคะสารวัตร
2: ใช่ครับวันนี้น่าจะเต็มรูปแบบมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดแค่2วันนะครับอันนี้ที่เปิดเทอมกันครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับมาดูที่ถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับลงจากสะพานพระราม5มานะครับไปจนถึงเชิงทางลงนะครับฝั่งเขตติดต่อนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะครับแล้วก็มาจากถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็ท้ายแถวอยู่ตรงเลี่ยงเมืองตัดถนนพิบูลสงครามนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเพราะว่าชั้นในก็ยังมีปัญหาการจราจรนะครับกำลังประสานเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของถนนนครอินต่อเนื่องถนนตีวานนท์นะครับและตีวานนท์เนี่ยมาจากแครายก็ชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาครับท้ายแถวอยู่ที่สะพานข้ามแยกตีวานนท์กับฝั่งตรงข้ามนี่มาจากแครายก็อยู่ที่จุดกลับรถธนาคารกสิกรไทยนะครับเล็กน้อยนะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างรถเยอะเช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร์นะครับฝั่งขาออกคล่องตัวนะครับด้านในก็รถมากเช่นเดียวกันครับตรงหอนาฬิกานะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่การจราจรยังกระจุกตัวอยู่รอบๆนะครับยังไม่ได้กระทบออกชั้นนอกนะครับท้ายอยู่ที่แยกศรีพรนะครับมาจากสะพานเจดีย์ท้ายอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกานะครับในส่วนของสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับลงไปที่ศรีบุญญานนท์นะครับก็มีรถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับตรงนั้นจะมีรถตัดเข้าตรงหน้าโรงเรียนนะครับถนนประชาราษฎร์และก็ถนนเลี่ยงเมืองอย่างคล่องตัวครับภาพรวมประมาณนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่หนักจริงๆเลยนะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรียกว่าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้ามาค่ะนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะเรียกว่าติดต่อเนื่องมานะคะลงสะพานมาก็ยังคงติดนะคะผ่านทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีไปก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดเป็นช่องทางพิเศษให้นะคะเลยทำให้ท้ายแถวนั้นยาวมากๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปบริเวณถนนที่ตัดกับทางรัตนาธิเบศรงามวงศ์วานด้วยนะคะอย่างทางด้านของถนนตีวานนท์นะคะที่ทางสำนักจราจรสภ.เมืองนนทบุรีได้รายงานกันไปนะคะว่าตีวานนท์ก็เลยติดขัดต่อเนื่องไปด้วยค่ะเพราะว่าเข้ามาทางรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีค่ะมุ่งหน้ามาที่แครายนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเรียกว่าต้องผ่านทางด้านของพงเพชรเข้ามาเนี่ยการจราจรถึงจะดีขึ้นนะคะส ำหรับเส้นของทางรัตนาธิเบศค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้เรียกว่าหนักจริงๆสำหรับในเช้าวันที่โรงเรียนเปิดเทอมนะคะการจราจรนั้นติดมากๆค่ะนะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะก็มีแจ้งสภาพการจราจรโพสต์สภาพการจราจรกันเข้ามานะคะคุณออกัสตี้เฟอร์นะคะโพสต์มาว่าถนนศรีอยุธยานะคะที่ตรงไปถนนนครราชสีมาค่ะท้ายแถวนี้อยู่ตรงข้ามกับพระบรมรูปทรงม้านะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ในตอนนี้เรียกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะร้อยตำรวจเอกสรพงษ์โพขาวรองสารสอบสวนสน.สารแดงค่ะจะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุบนพลานนกกาญจนาพิเศษในฝั่งขาออกนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยตรงนี้มันรถคันที่เกิดเหตุเป็นรถอะไรบ้างอะคะ
4: เป็นรถกระบะขนสินค้าครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปชนตรง
4: ชนบาริเออร์ครับ
0: ค่ะ
4: ที่จะแยกลงพุทธมณฑลสาย2นะคร
0: ับ
4: ค่ะบนสะพานครับ
0: ค่ะลักษณะเหมือนกับเขาไม่ชินทางหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะ
4: ก็คือผู้เสียชีวิตนี่ก็ส่งของเป็นประจำเกือบทุกวันชำนาญเส้นทางดีอาจจะพอสันนิษฐานอาจจะมีการหลับในหรือว่าก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็คนขับนี่สรุปว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะ
4: ใช่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับ
0: โอ้ค่ะคือลักษณะคือแบบพุ่งชนอัดเข้าไปอย่างแรง
4: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วเขาอายุเยอะไหมคะ
4: อายุ
0: ค่ะ
4: 2545
0: ก็ยังไม่มากก็มาสักค่ะค่ะมาคนเดียวเหรอคะ
4: มาคนเดียวครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้การดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะ
4: อ๋อตอนนี้พนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลศรีราชก็ทำการชันสูตรพลิกศพอีกแล้วเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
0: ค่ะการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะ
4: อ๋อตอนนี้พนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลศรีราชก็ทำการชันสูตรพลิกศพอีกแล้วเนื่องจากเป็น

0: ก็ขึ้นตัวได้แล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ติดขัดช่วงที่เจ้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายศพตอนนี้การจราจรเคลื่อนย้ายเป็นปกติครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณมาก
0: ยังติดทางลงพุทธมณฑลสาย2อยู่คร
1: ับ อ๋อรถสะสม
0: ต้องเก็บกวาดเพราะว่ามันมีสิ่งของที่กระเด็นเข้ามาใส่พวกติดพื้นที่การจราจรครับ
1: ค่ะแต่พวกบาเลเออร์หรือว่าพวกเครื่องหมายสัญญาณอะไรก็ยังคงปกติดีอยู
0: ่ใช่ยังคงปกติ
1: ครับค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสาวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะก็จุดนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงน่าจะก่อน6โมงนะที่คุณตีเสาแทร็กได้แจ้งไปการจนาพลานกการจนาในฝั่งขาออกบนสะพานข้ามการจนาพิเศษค่ะเป็นรถกระบะที่เสียหลักนะคะแล้วก็ไปชนแบริเออร์นะคะซึ่งคนขับก็เป็นผู้ที่ใช้เส้นทางเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัดเรื่องไม่ชินทางออกไปนะคะตอนแรกคิดว่าไม่ชินทางนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นทางที่จะเบี่ยงซ้ายออกพุทธมณฑลสาย2นะคะคนขับสันนิษฐานว่าอาจจะจากสาเหตุหลับในหรืออะไรด้วยนะคะเพราะว่าคนขับก็อายุไม่เยอะนะคะประมาณ20กว่านะคะ24ปีค่ะนะเป็นประเทศที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรากลับมาติดตามเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเส้นทางที่เป็นปัญหาการจราจรนะคะรถใช้เส้นทางเยอะมากนะคะพิบูลสงครามนะคะเป็นอีกเส้นหนึ่งเพราะว่ามีโรงเรียนที่โรงเรียนมีนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะอย่างโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะทำให้ถนนพิบูลสงครามค่ะนะคะช่วงของแยกพรสวรรค์นะคะมุ่งหน้ามาที่ทางใต้สะพานพระราม7ค่ะนะคะการจราจรนั้นติดขัดทีเดียวนะคะหัวแถวอยู่ใต้สะพานพระราม7ค่ะต่อเนื่องไปทางโรงเรียนโยธินบุรณะนะคะรวมทั้งโรงเรียนสตรีนนทบุรีด้วยนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะแล้วก็ทางด้านของถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางสะพานพระราม5นะคะมุ่งหน้ามาทางตีวานนท์ค่ะนะคะก็ติดขัดต่อเนื่องมาจากว่าเข้าถนนพิบูลสงครามได้ช้านะคะเนื่องจากว่ารถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดเทอมใหม่นะคะเปิดเทอมใหญ่ด้วยนะคะผู้ปกครองอาจจะเป็นยังมือใหม่นะคะที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางการจอดรับส่งการจอดส่งกันอะไรกันเลยทำให้รถนั้นสะดุดไปนะคะนะคะท่านที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจัสร้อยกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะถนนเส้น345หรือว่าถนนซ่อมสร้างในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานปทุมธานี2มุ่งหน้ามาที่ปู่โพค่ะยะปู่โพมีอุบัติเหตุตรงเชิงทางลงสะพานปทุมธานี2ค่ะนะคะรถนั้นติดขัดท้ายแถวเกือบ2กิโลเมตรแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางด้านของถนนวงสว่างในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เป็นผลมาจากรถที่สะสมแล้วก็เติมกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าในช่วงตอนเช้านะคะที่วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะเลยตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปไม่ไกลตรงบริษัทเสริมสุขบางเขนนะคะที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ก่อน6โมงนะคะแล้วก็หลัง6โมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแต่ว่าทีนี้เนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่จากทางวงสว่างเข้ามามุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลนะคะแล้วก็รถบางส่วนที่วนออกป่าทางราชวิภาวนลงทางกำแพงเพชรนะคะแล้วก็ออกมาทางวิภาวดีรังสิตทำให้การจราจรก็จะสะดุดไปนะคะณตอนนี้เรียกว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะรถยังคงติดขัดสะสมกันอยู่นะคะท่านที่สอบถามมาว่าทำไมเช้านี้ถึงติดขัดก็จากสาเหตุนี้นะคะพันตำรวจตรีวิคิดบุญหนองแสงสำนักจราจรสน.สามเสนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเช้าเปิดเทอมวันนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่อะค่ะ
3: อ๋อในพื้นที่ครับหน้าลงถนนสามเสนหน้าโรงเรียนเซนต์กระเบียนนะ
1: ค่ะ
3: มีประมาณเยอะนะครับแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ไปติดพันออกถนนราชสีมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: เคลื่อนตัวช้าครับการรถมีประมาณมากครับตอนนี้เปิดเรียนวันแรกครับ
1: ค่ะ
3: ทุกโรงเรียนเปิดครบทุกโรงเรียนครับ
1: อ๋อค่ะ

0: ครับ
1: ก็ยังคงเคลื่อน
0: ตัวได้ครับสลับหยุดนิ่งครับ
1: สลับหยุดนิ่งเลยนะคะต่อเนื่องไปทางถนนนครราชสีมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ถึงช่วงประมาณสักกี่โมงคะสารวัตรที่ผู้ปกครองมาส่ง
0: ประมาณ7โมงครึ่งนะครับ7โมงครึ่งแล้วก็7โมงครึ่งไปถึง2โมงเช้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: การจราจรเคลื่อนตัวดีเพราะว่าระบายรถขาออกเนี่ยมันจะมีสะพานจะเปิดได้2เลนนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้สะพานให้ขาออกเนี่ยพอเปิดแค่เลนเดียว
1: ค่ะ
0: จะออกลำบากหน่อยครับ
1: อันนี
0: ้ติดขัดหน่อย
1: ค่ะก็คือสะพานสังฮีใช่ไหมคะที่พูดถึง
0: ใช่ได้ว่าทางนี้ครับสะพานชุมชนนะครับ7โมงครึ่งสะพานจะเปิดเป็น2เลนรถก็จะเคลื่อนตัวดีประมาณ2โมง15รถก็จะหมดปัญหาครับ
1: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังคงแบบแน่นกันอยู่นะคะเพราะว่า
0: แน่นกันอยู่ครับแน่นกันอยู่ครับ
1: โรงเรียนเปิดเทอม
0: 7โมงครึ่งเริ่มแน่นครับ
1: ค่ะค่ะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดี
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่มีโรงเรียนอยู่หลายแห่งนะคะตั้งอยู่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมีเป็นจำนวนมากค่ะเลยทำให้ทางด้านของถนนสามเสนนะคะที่ติดขัดต่อเนื่องไปนะคะบนสะพานกรุงธนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าที่ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดมานะคะลงจากสะพานกรุงธนมานะคะบนถนนราชวิถีค่ะนะคะทั้งตั้งแต่แยกสังฮีนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกการเรือนนะคะต่อเนื่องมาทางด้านมุ่งหน้ามาที่แยกตึกชัยนะคะการจราจรเรียกว่ารถยังคงหนาแน่นเคลื่อนตัวกันได้ช้าตามรอบของสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งบนถนนราชวิถีนะคะแล้วก็เข้ามาพื้นที่ทางด้านในค่ะนะคะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะเส้นทางถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะต่อเนื่องนะคะทำให้รถจากทางมิตรไมตรีนะคะที่จะออกมาบนถนนดินแดงก็ได้รับผลกระทบกันไปด้วยนะคะถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะเรียกว่าจะเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะช่วงของเยื้องๆกับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะก็จะสะดุดมาจากทางหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่ทั้งมีคนข้ามถนนนะคะเพราะว่ามีเป็นแนวก่อสร้างของสกายวอล์กที่ทำให้ต้องเบี่ยงการจราจรนะสามารถที่จะวิ่งได้กัน2ช่องทางด้านขวาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงก่อน7โมงอ่ะที่มีอุบัติเหตุค่ะเป็นใกล้กับต่างระดับส่วนเรียบนะคะเป็นฝั่งทางด้านเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางส่วนเรียบจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับต่างระดับส่วนเรียบหรือว่าเลย BTS บางว่าไปเล็กน้อยนะคะซึ่งมีอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รถนั้นสะดุดกันไปนะคะสำหรับถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะท่านที่ผ่านไปในจุดนี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสรอยนะคะท่านที่ใช้เส้นทางจะได้เป็นการอัปเดตการจราจรในช่วงของเช้านี้นะคะแล้วก็ทางด้านของทั้งถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่หนักจริงๆเลยนะคะรถตั้งแต่ยังไม่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะคะบนถนนรัตนาธิเบศนะคะจากทางเรียงเมืองนนท์มานะคะมุ่งหน้าไปทางแครายเลยทำให้รถนั้นติดขัดก่อนที่จะข้ามสะพานพระนั่งเกล้านะคะสำหรับในวันนี้ในเช้านี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
4: ก็ต้องติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะที่เป็นรถไฟพุ่งชนรถเมล์ตรงก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิท เพชรบุรีนะคะเป็นช่วงรอยทางรถไฟแล้วก็รอยต่อ
1: เป็นแดง
4: กับกำแพงเพชรเจ็ดมันเป็นกำแพงเพชรเจ็ดอะตรงนั้นน่
1: ะ
4: อโศกดินแดงจะขยับออกไปหน่อยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันคือถ้าพุ่งมุ่งตรงไปมันจะติดเป็นอโศกเพชร
1: ค
4: ่
1: ะ
4: นะแล้วก็ตรงไปก็เป็นอโศกสุขุมวิทนะคะทางด้านของคดีความพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็มีการประชุมติดตามคดีเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามีการดำเนินการต้องตรวจสอบเพราะว่าในที่เกิดเหตุทุกวันก็จะมีจอดการจอดรถขวางทางรถไฟบ้างแต่ก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้ขณะนี้แจ้งข้อหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถเมย์ยังมีอาการบาดเจ็บหากหายดีจะต้องสอบปากคำต่อไปรวมถึงพนักงานจุดเครื่องกั้นที่พาไปตรวจร่างกายก่อนจะนำตัวมาสอบปากคำนะคะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถไฟไม่มีการชะลอซึ่งหากเทียบกับวันนี้อื่นเมื่อมีรถจอดขวางรถไฟจะชะลอเพื่อหยุดรถเพื่อรอเคลียร์การจราจรก่อนนะคะขณะที่ทางด้านของผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุดมพรขุนเดชสำริดนะคะก็เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นว่าพนักงานไม้กั้นให้การปฏิเสธซึ่งในวันนี้จะคุมตัวไปฝากขังนะคะในเวลา10 นาฬิกาแล้วก็จะมีการประชุมตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่สน.มักกะสันนะคะรวมไปถึงในส่วนของการเอาคนขับรถคนขับรถไฟไปฝากขังด้วยนะคะวันนี้เป็นผัดแรกขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจก็คือพอเปิดกล่องดำมาแล้วโดยอธิบดีกรมการรางดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์นะคะก็บอกว่ารถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยวิ่งเข้ามาประทะกับรถเมล์ด้วยความเร็ว35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหยุดรถด้วยการใช้ emergency brake ก่อนจุดประทับประมาณ100 เมตรซึ่งช้าเกินไปทำให้เกิดเหตุขึ้นยืนยันว่าระบบอนุสัญญาณไม่ผิดปกติเพียงแต่ไม่กั้นไม่สามารถลงกั้นจราจรได้คนขับรถไฟควรจะหยุดแต่หยุดช้าเกินไปนะคะนอกจากนั้นยังพบว่าคนขับรถไฟคือนายสยมพรยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที
1: ่
4: ก็คือยังไม่มีใบอนุญาตคนขับนะจากกรมการขนส่งทางรางจึงสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยสั่งให้การรถไฟพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะรวมไปถึงการสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้ที่มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรค่ะ
1: ไม่มีไปกับข
4: ี่
1: ด้
4: วยสีม่วงมาเลย
1: ค่ะ
4: นะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบปัสสาวะเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจบอกว่าอาจจะมีการตรวจผลออกจากอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะออกมาวันนี
1: ้
4: นะคะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เยี่ยมผู้บาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่โรงพยาบาลคาเมเลียนนะคะนายกก็บอกว่าได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟและรถประจำทางไว้แล้วเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นและต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนสภาพจิตใจผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีใครสภาพจิตใจดีสักคนเหตุการณ์เกิดขึ้นจากพันมีความรุนแรงต้องเยียวยาทั้งจิตใจและร่างกายจึงได้เยี่ยมผู้โดยสารรถเมล์พนักงานขับรถนะคะคนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บสภาพจิตใจขนาดนี้นะคะทั้งคนขับรถเมย์ทั้งกระเป๋ารถเมย์แย่มากเขารู้สึกสำนึกและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะโดยขณะนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะก็เป็นปมประเด็นจุดตัดทางรถไฟในลักษณะนี้มีหลายแห่งจะวางมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านายกก็บอกว่าต้องมีการรอผลการสอบสวนก่อนแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีวิธีการหรือว่ามาตรการป้องกันนะคะเพราะว่าทั้งสองแยกมีรถติดตลอดซึ่งจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งก็พบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางแต่ก็คงไม่สามารถปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดนะคะส่วนจะมีมาตรการอะไรสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงตรงนั้นคิดว่าขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนนะคะจุดหนึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือหากคิดเร็วเอาความปลอดภัย 100% ไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็คิดว่าจะขุดอุโมงค์หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นทางแยกนะคะโดยนายกก็คนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเขตวัฒนาเนี่ยมี6 รายนะคะ แล้วก็ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆก็ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นผู้แทนไปเยี่ยมตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดก็อย่างที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเองก็มีผู้บาดเจ็บอายุ17ปีค่ะก็มีอาการค่อนข้างสาหัสนะคะยังอยู่ในห้อง ICU แล้วเพราะว่ามีแรงกระทบกระเทือนจากบริเวณสมองค่อนข้างเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็คงวันนี้ยังคงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมและต้องติดตามกันต่อด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแม้ว่าจะมีการพบปะเจรจากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมันจะคลี่คลายได้นะคะเพราะปรากฏว่ายังมีการโจมตีกลุ่มที่ประเทศที่สนับสนุนสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับอิมิเรสหรือ UAE ค่ะรายงานว่าเกิดเหตุโจมโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้เกิดไฟไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีนะคะโดน3ลำบินมาจากทางที่ตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบีย2ลำถูกสกัดไว้ได้นะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นโดรนของฝ่ายใดซึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นอิหร่านก็ได้รวมไปถึงกองกำลังติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพราะว่าก็เคยโจมตีแบบนี้แหละใน UAE มาแล้วหลายครั้งนะคะโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าชื่อว่าบาราคาค่ะถูกโจมตีครั้งนี้มีเครื่องปฏิกรณ์4เครื่องกำลังการผลิต1ใน4ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของประเทศมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง UAE กับเกาหลีใต้เริ่มใช้งานในปี2563นะคะและเป็นครั้งแรกที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกโจมตีในสงครามซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ใกล้กับชายแดนซาอุดีอาระเบียห่างจากกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของ UAE ไปทางทิศตะวันตกประมาณ225กิโลเมตรค่ะขณะเดียวกันนะคะในส่วนท่าทีของอิสราเอลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนตันยาฮูแห่งอิสราเอลก็ยังคงยืนยันต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในกรุงเยรูซาเล็มว่าในช่วงที่ข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยมีผลบังคับกองทัพอิสราเอลสามารถลุกคืบข้ามเส้นเหลืองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของฉนวนกาซาของกลุ่มทางด้านของปาเลสไตน์นะคะคุมพื้นที่ได้ร้อยละ60แล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: นะคะซึ่งดินแดนปาเลสไตน์ถูกทำลายจากสงครามขณะที่กลุ่มฮามาสคุมได้ 40% ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเกือบทั้งหมด2ล้านคนในฉนวนกาซานะคะซึ่งคำกล่าวของเนตันยาฮูยังเป็นการยืนยันรายงานที่ว่าอิสราเอลยึดครองดินแดนมากกว่าข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับในเดือนตุลาคมปีที่แล้วกำหนดให้กองกำลังป้องกันอิสราเอลคุมพื้นที่ประมาณร้อยละ53ของฉนวนกาซาขณะที่ฮามาสคุมร้อยละ47แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นอกจากนั้นอิสราเอลยังกำหนดเส้นสีเหลืองเป็นเส้นแบ่งเขตแดนและจะยิงผู้ที่เข้ามาใกล้โดยอ้างว่าเป็นภัยคุกคามนะคะโดยขณะนี้ชาวปาเลสไตน์เองต้องอาศัยความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าก็อยู่ในความหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลตลอดเวลาและกังวลว่าอิสราเอลอาจจะยึดครองพื้นที่ทั้งหมดด้วยค่ะปิดท้ายด้วยสภาพอากาศวันนี้นะคะฝนยังมาอยู่นะคะฝนค่อยๆไล่มามั้งยังมาไม่ถึงกรุงเทพมีโปรยแต่ก็อย่าไว้วางใจเพราะว่าประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะคะก็จะมีฝนตกทางทิศตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนตกถึงตกหนักถึงหนักมากนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกด้วยที่สำคัญค่ะคือพ้นจากวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกนะคะ19ถึง22ประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกยอมความกดอากาศต่ำจากอ่าวมาตาบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงยาวๆไปเลยค่ะจนถึง22พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเตือนฉบับต่อไปในเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะยังไงก็พกมันหน้าฝนแล้วเนาะเราก็ต้องพกร่มแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยฝนตกถนนลื่นนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังทุกท่านเลยค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
4: เพิ่มเติมค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
5: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
6: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
12: อ่ะดูนี
11: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
12: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
11: โหเร็วจัง
12: บอกแล้วไงไวไหม
13: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
15: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
14: แล้วฤดูฝนเล่า
15: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
14: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
15: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
14: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
15: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
14: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก
8: ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ค่ะก็เปิดเทอมนะคะเปิดเทอมเกือบจะครบทุกโรงเรียนแล้วนะคะเลยทำให้เช้าวันจันทร์นี้เนี่ยการจราจรแต่ละเส้นทางหนักหนาสาหัสจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะท้ายนั้นเกือบจะไปถึงต่างระดับบางรักน้อยแล้วนะคะก็คืออยู่ประมาณสักท่าอิฐนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะเรียกว่ามากันแบบช้าๆนะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะคะเลยทำให้รถเนี่ยมากันแบบว่าเต็มทุกช่องทางค่ะนะคะต่อเนื่องไปนะคะผ่านทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะไปทางแครายไปทางพงเพชรนะคะกว่ารถจะน้อยลงเนี่ยนู่นเลยนะคะไปทางแยกเกษตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่หนักมากนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ที่ข้ามมาทางด้านของนนทบุรีนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม4ค่ะเทียบกับสะพานพระราม4แล้วนะคะสะพานพระราม4ในตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีกว่านะคะรถที่มาจากทางถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะข้ามสะพานพระราม4มาค่ะลงมาทางมุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดนะคะการจราจรนั้นถึงแม้ว่ารถจะเยอะค่ะแต่เทียบกันแล้วเนี่ยสะพานพระราม4นั้นใช้การได้ดีกว่านะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะค่ะจากทาง5แยกปากเกร็ดมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ผ่านทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะรถนั้นเต็มพื้นที่ค่ะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะคุณพักขพลสว่างแก้วจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะจะเพิ่มเติมการจราจรบนทางด่วนให้ทราบกันสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้ดินแดงขาเข้าไปท่าเรือก็รถค่อนข้างมากแล้วครับผมท้ายตอนนี้สะสมอยู่ช่วงของร่วมที่มาจากด่วนศรีรัตน์ครับมาจนถึงช่วงที่จะออกถนนพระราม4นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนในฝั่งกับกันช่วงทางลงถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับประกอบมุ่งหน้าไปที่ดินแดงช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนทางด้านของบางนาขาเข้าครับหน้าด่านยังคล่องตัวดีครับผ่านด่านไปแล้วตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ที่ลาบลงกันครับต่อเนื่องมาจนถึงเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมทางด้านของดาวคะนองครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีสะสมช่องอีทีพาร์ประมาณสัก200เมตรได้ครับผมผ่านด่านไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณเหนือถนนสุขสวัสดิ์ครับต่อเนื่องมาจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับในฝั่งของแจ้งวัฒนะเข้ามาครับบริเวณเหนือถนนงามวงวานมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับผมส่วนมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทท้ายตอนนี้อยู่โค้งบขสครับมาจนถึงคลองประปาครับผมส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับช่วงของด่านศรีนครินทร์ช่วงนี้ก็มีรถมากครับผมต่อเนื่องมาจนถึงจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัตน์ครับผมช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆครับผมส่วนทางลงพระราม9ช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางตรงมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมส่วนทางด้านของฉลองรัตน์ครับบริเวณหน้าด่านดอยโซ่ช่วงนี้ก็มีสะสมหน้าด่านเพียงเล็กน้อยครับผ่านด่านมาแล้วสะสมอีกทีช่วงจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับทางลงพระราม9เช้านี้ยังเคลื่อนตัวลงได้ครับผมทางลงสุขุมวิท50ยังคล่องตัวดีครับฝั่งของบูรพาวิถีครับที่มุ่งหน้าไปที่ชลบุรีก็มีชะลอตัวแค่ช่วงของบางทีเท่านั้นเองครับผมในฝั่งของประจิมรัฐยาครับช่วงขาเข้ามาที่บางซื่อช่วงบริเวณของบางบำรุเข้ามาช่วงนี้ก็มีรถมากครับผมส่วนทางด้านของแถวพระราม7ช่วงนี้ก็มีสลับหยุดนิ่งครับผมทางด้านจุดที่จะมุ่งหน้าไปที่ M82 ของด่วนกาญจนาช่วงนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีครับหน้าด่านไม่มีรถสะสมครับผมฝั่งกับการมุ่งหน้าไปที่บางแก้วก็คล่องตัวดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณพักพลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรถที่มาจากทางสะพานพระราม5นะคะแล้วก็ลงมาถนนพิบูลสงครามค่ะนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะเพราะว่ามีทั้งโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางประชาราษฎร์สาย1ค่ะโรงเรียนโยธินบุรณะนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียนใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะคะเลยทำให้การจราจรณตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าที่จะมุ่งหน้ามาทางวงสว่างด้วยนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะคุณธวัชแจ้งอุบัติเหตุที่วงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกหมายเลข9สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีวันโรงเรียนเปิดค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะ
3: เอาเป็นเรื่องแล้วเนี่ยรถเล็กกับรถใหญ่ชนกันก็แล้วเนี่ย
0: ค่ะเป็นด้านไหนคะ
3: ต่างระดับต่างขาออกค่ะ
0: ค่ะ
3: ขาเข้าต่างระดับรามินทาค่ะ
0: ค่ะ
3: ที่จะมาบางปะอินไม่ใช่บางนาค่ะ
0: มุ่งหน้ามาทางบางปะอิน
3: มันเป็นตรงเนี้ย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่มันจะเป็นทางที่มันมาแบบ 4-5 สายแล้วมันจะมาเหลือสายเดียวไง
0: ค่ะ
3: เป็นชุมทางก็เรียกชุมทางพอรถเก่งเนี่ยเขาน่าจะเข้ามาจากทางรามินทาหรือมาจากคูบอนมาจากแฟชั่นไอแลนด์ไม่ทราบได้นะ
0: ค่ะ
3: แต่เหมือนกับเขาว่าจะหักเข้าขวาเพื่อจะเข้าเลนใหญ่อ่ะเขามาเลนร่วมอ่ะแล้วก็ไม่พ้นอ่ะโดนเซนเลอร์ตู้เซนเลอร์หลบถึงลาบถึงพ่วงเนี่ยชนกลางลำเลยแต่ไม่ได้ชนแรง
0: ค่ะ
3: คือตอนเนี้ยรถมันติดแล้วตรงนั้นเนี่ยคงจะแบบจิ้มเงินนิดหน่อยน
0: ะ
3: แต่ตอนนี้ยังไม่มีกรรมการยังไม่มีผู้ภัยยังไม่มีรถติดมาก
0: ได้เลยเดี๋ยวแจ้งให้ค่ะ
3: ขณะรายงานเนี่ยผมเข้าด่านทับช้างมาก็ยังโอเคนะ
0: ค่ะใช้การได
3: ้ไปไหลได้ลื่นๆแล้วก็มีกลุ่มฝนตั้งเท้ามาแล้วจากทางชลบุรีนะแต่ละ
0: ค่ะ
3: นิดเลยเนี่ยเอาน่าจะไม่ช้าไม่เร็วนี่แหละ
0: ค่ะ
3: ก็วันนี้ขึ้นมาต่างระดับอ่อนนุชตรงที่จะเลยเข้าสาย7สุพรรณบุรีประกัน
0: ชัดชั
3: ดก็ไม่สายแถวก็ไม่มีไม่ล้นลงมาแล้ววันนี
0: ้ค่ะ
3: รวมมาดีมากเลยนะ
0: ใน
3: วันที่โรงเรียนเปิดเนี่ย
0: ค่ะ
3: สาย9ดีมากแต่ไม่ดีตรงต่างระดับตรงรามินทาอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวไม่ประสาน
3: กันแต่บอกว่า2หนุ่มนี่แหละที่เขาไม่ยอมกันเนี่ย
0: ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณธวัชสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะจุดที่คุณธวัชแจ้งไปนะคะวงแหวนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกหมายเลข9นะครับฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีจุดนั้นอยู่เลยต่างระดับรามอินทรามาเล็กน้อยนะคะที่เอียงๆเชื่อมกับทางรัชดารามอินทราเก๋งกับรถพ่วงค่ะนะคะที่ชนกันในช่องกลางค่ะนะคะประสานทางกู้ภัยให้เรียบร้อยนะคะร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองศุลกากรสน.บางพลัสสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเช้าวันเปิดเทอมครบเกือบทุกโรงเรียนวันนี้เป็นไงบ้างอะคะ
4: วันแรกวันนี้น่าจะสาหัสนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ท่าแถวเลยตั้งว่าเสียงไกลแล้ว
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะ
4: จะร้านข้อก็ยังพอได้อยู
0: ่
4: สะพานกรุงทนตอนนี้ปรับเป็น2:2ฮะจะถึง8:20ครับผม
0: ค่ะ
4: ค่ะท่าแถวก็ยาวหน่อย
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะวันนี้วันแรกใช่ไหมคะที่เปิดเทอมครบทุกโรงเรียน
4: วันแรกฮะวันนี้วันแรก
0: ค่ะ
4: ครบทุกโรงเรียน
0: ค่ะ
4: ก็ได้เสียสหัสนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
4: ลองดูฮะ
0: ค่ะ
4: ทีนี้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ก็ส่งผลนะคะทำให้ทางด้านของถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าที่คุณฟ้าแจ้งไว้นะคะสิรินธรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่บางพลัดบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานตั้งแต่แยกบางพลัดนะคะนิ่งๆกันไปค่ะก็จากสาเหตุที่โรงเรียนเปิดเทอมกันครบทุกโรงเรียนนะคะบนถนนสามเสนด้วยนะคะส่วนคุณหัวโต99ค่ะแจ้งว่าถนนทหารบกค่ะเป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะช่วงของแยกปศุสัตว์มาทางตัดกับถนนหน้าพระนะคะในตอนนี้การจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ ก็มาจากโรงเรียนเปิดเทอมเหมือนกันนะคะที่รถนั้นเยอะมากค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะก็ขอบคุณสำหรับหลายๆข้อมูลนะคะที่แจ้งมาเรียกว่าในทุกช่องทางของจส100นะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะอันนี้ก็แจ้งสภาพการจราจรกันได้นะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะคุณจอยสันนะคะก็อยู่ทางด้านถนนราชดำเนินนะคะที่ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาบอกว่าติดสนิทเลยนะคะที่มุ่งหน้ามาที่สะพานผ่านฟ้านะคะก็คงจะต่อเนื่องนะคะมาจากทางด้านในเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนทางประชาธิปไตยนะคะถนนนครราชสีมานะคะที่ล้วนแล้วแต่มีมุ่งหน้าสู่โรงเรียนเลยทำให้นะตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะคุณลีลี2516แจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินในฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานลอยกลับรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็มีอุบัติเหตุซึ่งส่งคลิปให้ดูด้วยนะคะยังไงตอนนี้เราได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกช่องทางที่แจ้งมานะคะซึ่งการจราจรในเช้านี้ยังคงเคลื่อนตัวช้าเรียกว่าเกือบจะทุกเส้นทางทีเดียวค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็แจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกวงหวานตะวันออกหมายเลข9นะคะบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะต่างระดับรามอินทรามุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเสรีไทยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตรงกิโลเมตรที่45ก็มาจากอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณถวัติได้แจ้งไปว่ามีเก่งกับรถพ่วงชนกันช่องทางกลางนะคะซึ่งจสร.ประสานงานกับทางกู้ภัยให้แล้วค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะเคารพธงชาติกันแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถประจำทางจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงและวันนี้ผู้ว่าชัชชาติลาออกจากตำแหน่งพร้อมเดินหน้าลงชิมตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ส่วนคดีกักตุนน้ำมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงความคืบหน้าและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: เหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30รายนั้นในส่วนของผู้เสียชีวิตสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้บางรายส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลขณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำพนักงานประจำป้อมโบกธงรถไฟเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำก่อนปล่อยตัวกลับโดยไม่ต้องประกันตัวเพราะว่ามาโดยสมัครใจและนัดหมายนำส่งตัวฟ้องต่อศาลอาญาในวันนี้ตามกฎหมายวันนี้เปิดเรียนเป็นทางการวันแรกซึ่งเช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ที่โรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์ทั้งนี้นายชัชชาติจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ในวันนี้เวลาประมาณ 17:00 น.และหลังจากการลาออกและจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมรับปริญญาของบุตรชายที่ต่างประเทศในช่วงวันที่22-23พฤษภาคมนี้ก่อนเตรียมตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัยที่2เวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเวลา 11:00 น.พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงประเด็นเรื่องการกักตุนน้ำมันร่วมกับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใช่ไหมท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะกลับมารายงานจราจรกันต่อนะคะในเช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนเปิดเทอมกันเกือบจะครบหมดแล้วนะคะเลยส่งผลทำให้การจราจรก็ยังติดสะสมกันอยู่นะคะคุณเอิร์ธค่ะแจ้งว่าถนนอโศกมนตรีในฝั่งขาออกค่ะอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรค่ะติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะคุณเอิร์ธบอกว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะติดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะท้ายแถวนั้นยาวเลยแยกอโศกไปจนถึงหน้าสวนเบญจกิติแล้วนะคะก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะคือติดมากๆทีเดียวนะคะจากทางรัชดาภิเษกหน้าสวนเบญจกิติมุ่งหน้าไปที่อโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปที่อโศกเพชรนะคะยังคงติดขัดกันนิ่งๆกันเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณธานินค่ะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของต่างระดับ345มาทางต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะทางด้านนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้ง2ฝั่งนะคะคุณเทพฤทธิ์ค่ะแจ้งว่าถนนรัชดาท่าพระจากรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์ค่ะตอนนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณธานินน่าจะมาถึงบรมราชชนนีแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินาครับ
2: ค่ะ
3: ก็ตอนนี้อยู่ลมนะฮะ
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
3: เมื่อกี้มาจากราชพฤกษ์ก็ประมาณก็ตรงโรบินสันนะฮะราชพฤกษ์อะ
2: ค่ะ
3: มาถึงนี่ก็ประมาณใช้เวลาประมาณ20ไม่ถึง25นาทีฮะไวมาก
2: ค่ะ
3: พอรัดพอเข้าบรมเนี่ยรถเริ่มติดแล้วนะ
2: ตั้งแต่ช่วงไหนคะที่รถเริ่มหนาแน่นบนบรม
3: นี่ฮะพอเลี้ยวเข้ามาก็เริ่มรถหนาแน่นแล้วฮะเนี่ยรถเริ่มติดแล้วยังไม่ข้ามทางรถไฟเลย
2: ค่ะ
3: ถนนด้านในก็รถแน่นเหมือนกันฮะแน่นเลย
2: ค่ะโรงเรียนเปิดเทอมด้วยนะรถเลยเต็มพื้นที่กันค่ะ
3: แต่ยังงงว่าทำไมราชพฤกษ์วันนี้ไม่ติดเลย
2: ไม่ดีเหรอคะคุณธนิน
3: ก็ดีฮะแต่มันแปลกใจครับปกติใช้เวลาเป็นเกือบ40นาทีอันนี้ไม่ถึง25นาที
2: อาจจะออกจากบ้านกันเร็วเพื่อ
3: สงสัย
2: เตรียม
3: รับมือ
2: ค่ะ
3: ได้ครับผมได้คร
2: ับ ฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็ต่อเนื่องจากคุณธานินเลยนะคะช่วงของตลิ่งชันนะคะพอเลยตลิ่งชันมาเนี่ยนะคะการจราจรก็ยังสามารถเรียกว่าใช้ความเร็วกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้ากันนะคะที่ตรงช่วงของทางแยกไปถนนสิรินธรนะคะที่การจราจรนั้นก็จะเริ่มช้านะคะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะยังคงเคลื่อนตัวกันแบบช้าๆนะคะผ่านลงมาฝั่งพระนครก็ยังไม่ดีนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องค่ะเลยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปนะคะก็เคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปทางผ่านฟ้าแยกผ่านฟ้าออกไปถนนราชดำเนินนอกค่ะนะคะการจราจรก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะสำหรับทางถนนบรมราชชนนีที่ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณเอิร์ธนะคะได้แจ้งสภาพการจราจรเอาไว้นะคะทางด้านของรัชดาภิเษกค่ะจากทางสวนเบญจกิตินะคะมุ่งหน้าไปที่อโศกสุขุมวิทค่ะการจราจรนั้นบอกว่าวันนี้ทำไมติดหนักเลยนะคะติดแบบนิ่งๆที่มุ่งหน้าอโศกเพชรนะคะเรากำลังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะส่วนในตอนนี้ค่ะไปที่พันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสวนจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะสารวัตรค่ะ
4: ครับขออนุญาตนะครับรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับว
2: ัน
4: นี้มาเป็นวันจันทร์วันแรกของการเปิดเทอมเป็นรูปแบบนะครับในเขตพื้นที่นะครับสภาพการจราจรช่วงนี้นะครับถนนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับแจ้งวัฒนะขาเข้าช่วงนี้ช่วงแรกก็จะชะลอตัวบนสะพานพระราม4นะครับบริเวณทางลงหน้าเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับที่จะลงมาเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาที่5แยก
2: คร
4: ับทำให้มีแถวชะลออยู่ในเขตสภ.ชัยพฤกษ์อยู่นะครับตอนนี้เมื่อหลุดจากจุดดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ดีมาชะลออีกครั้งก็บริเวณเชิงทางลงสะพานพระราม4นะครับใกล้ๆกับ5แยกนะครับก็ ต่อเนื่องนะครับที่รถส่วนใหญ่ที่จะเข้าสู่ราชการนะครับก็ยังขึ้นตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงแรกก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับช่วงนี้ก็บริเวณหน้าโรงเรียนผาลึกไทยนะครับแล้วก็ดูจากหน้าโรงเรียนผาไทยก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาชะลอตัวจริงที่แยกสวนสมเด็จและแยกของติวานนท์นะครับในส่วนของหน้าโรงเรียนผาไทยก็ตอนนี้นักเรียนเข้าหมดแล้วนะครับอีกสักพักนึงก็น่าจะคลี่คลายนะครับในส่วนของถนนศรีสมานนะครับศรีสมานช่วงนี้รถปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในภาพรวมณเวลา08:00ก็จะมีแต่ตอนนี้ในพื้นที่ยังเหลือถนนแจ้งวัฒนะเส้นเดียวที่ยังหนาแน่นครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ส่วนคุณพัชนีนะคะคุณพัชนีค่ะเป็นอีกท่านหนึ่งค่ะที่ใช้รัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานพระนั่งเกล้ามาทางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็บอกว่าถามมาว่าท้ายแถวนั้นติดยาวมาถึงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรนะคะก็คงจะเป็นข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณผู้ฟังจสร้อยนะคะใช้เส้นทางมานะคะแล้วก็แจ้งมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะว่าทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งปกติเนี่ยจะต้องเปิดช่องทางพิเศษนะคะแต่ว่า2สัปดาห์มาแล้วค่ะนะคะที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษก็เลยทำให้ในตอนนี้ถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะท้ายนั้นเลยทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะคือเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยท้ายอยู่ทางด้านของเกือบจะถึงต่างระดับบางรักน้อยเลยนะคะเพราะว่าการจราจรนั้นรถเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะเลยทำให้รถแบบแน่นๆกันเลยนะคะส่วนทางด้านเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณเอิร์ธนั้นแจ้งว่าทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวแบบนิ่งๆกันเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะท้ายนั้นมาอยู่ตรงสวนเบญจกิติบนถนนรัชดาภิเษกนะคะทีนี้ก็ลองดูสภาพการจราจรให้นะคะหัวแถวมันก็จะอยู่ตรงช่วงของอโศกเพชรบุรีนั่นเองนะคะเพราะว่ารถที่มาจากทั้งทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะก็เลยทำให้ต้องบริหารสัญญาณไฟอะค่ะนะคะเลยทำให้รถจากทางอโศกสุขุมวิทที่มุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรคือกว่าที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าได้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ตรงช่วงของอโศกเพชรนั่นเองนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทำให้อโศกสุขุมวิทมาก็ไปได้ช้าด้วยนะคะเรียกว่าระบายรถกันไม่ค่อยออกเลยล่ะค่ะนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางด้านถนนพัฒนาการค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าทีเดียวนะคะท้ายนั้นอยู่ทางด้านพัฒนาการนะคะอยู่ทางจากทางวิภารามโรงพยาบาลวิภารามมานะคะมุ่งหน้ามาทางพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะผ่านทางเอกมัยเพชรบุรีนะคะแล้วก็ผ่านมาทางด้านของเพชรบุรีทองหล่อนะคะซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยทำให้รถนั้นสะดุดไปนะคะพอผ่านทางด้านของท้ายซอยทองหล่อนะคะออกมามุ่งหน้าต่อเนื่องถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของพร้อมพงค่ะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีนะคะการจราจรนั้นถือว่ายังคงใช้การกันได้ไปตามรอบของสัญญาณไฟคือฝั่งอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทเนี่ยฝั่งนี้จะดีกว่าทางด้านของอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะผ่านทางด้านของอโศกเพชรมานะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีนะคะก็เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะต่อเนื่องไปที่แยกประตูน้ำนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังไปกันได้ค่ะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อ ก่อน8โมงนะคะรับแจ้งว่าถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของอุโมงค์รัชโยธินนะคะมีอุบัติเหตุค่ะนะคะเข็งกับจักรยานยนต์นั้นชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเหตุเนี่ยเกิดช่วงของก่อน8โมงค่ะนะคะตอนนี้เขาจะว่าน่าจะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะซึ่งการจราจรนั้นยังมีรถสะสมกันอยู่ค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ทางด้านของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถที่มาจากทางด้านของรัชวิภาค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินนะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรนั้นถอยหลังไปค่ะทางด้านรถที่มาจากทางด้านของรัชวิภาค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินนะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะ

0: ลาดพร้าวนะคะก็จะมีชะลอนะคะตรงช่วงของเลยราชภัฏจันทร์เกษมมาเพราะว่ารถส่วนหนึ่งที่เข้าออกตรงรัชดาพิเศษซอย32นะซอยเสือใหญ่นะคะพอเลยตรงนี้มาค่ะมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของสะพานลอยต่างระดับข้ามรัชดาลาดพร้าวนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของรัชดาสุทธิสารนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9นะคะพอเลยพระราม9มาเนี่ยการจราจรนั้นถือว่านะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะบนถนนรัชดาพิเศษนะคะก็เป็นล่าสุดนะคะในพื้นที่สน.บางนานะคะพันตำรวจโทคมคิดบรรเพ็ญบุญสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
1: ก็โอเคอยู่ใช่ไหม
0: สารวัตรคะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับผม
0: ค่ะ
1: ก็การจราจรของพื้นที่บางนาวันนี้เช้านี้นะครับก็ปริมาณรถเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ที่คลายหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนของสี่แยกบางนาทั้งเข้าและออก
0: ค่ะ
1: คล่องตัวหมดแล้วครับผม
0: ใช้การได้ค่ะ
1: การจราจรคล่องตัวครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนสีนครินทร์ขาเข้าทุ่งจะขายจะไปทางสยามทางสิริเทพาทางนู้นก็ตอนนี้ที่ขายแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขาเข้าทางด้านสีอุดมจากแยกราชาเอ๋ยแยกสิริครินมุ่งหน้าสีอุดมก็การจราจรคล่องตัวทั้งสองด้านครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะคือแปดโมงกว่านี้ก็จะโรงเรียนเข้ากันหมดแล้วนะคะการจราจรก็จะ
1: เข้าหมดแล้วครับ
0: ครับผมเดี๋ยวรออีกรถหนึ่งคือทำงานภาคเอกชนก็คงจะออกมา8โมงกว่าแต่ว่าก็จะไม่หนักเท่าช่วง7โมง7โมงครึ่ง
1: ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ในพื้นที่ก็ไม่มีวัตถุตกยังมีวัตถุติด
0: ค่ะ
1: เพราะในตอนที่เป็นพื้นที่คล้องตัวทุกจุดครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่เพิ่งออกจากบ้านกันมานะคะ8โมงกว่านะคะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกับจอสร้อยกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจอสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็จะได้เพิ่มเติมอัปเดตการสภาพการจราจรให้ท่านอื่นได้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่การทำงานของทางกรมทางหลวงนะคะบนถนนพระราม2หรือว่าทางหลวงหมายเลข35ค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์กันค่ะว่าการทำงานบนทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระราม2ค่ะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งกรมทางหลวงนั้นจะปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางหลักบริเวณกิโลเมตรที่30+500นะคะหรือว่าตรงช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะเป็นการทำงานที่ยกติดตั้งชิ้นส่วนของโครงสร้างทางระดับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วตอน7นะคะตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้นะคะทีนี้การปิดเบี่ยงจราจรนั้นจะดำเนินการเฉพาะช่วง5ถึง2ทุ่มนะคะทำงานเฉพาะช่วง5ถึง2ทุ่มค่ะโดยกรมทางหลวงนั้นจะบริหารจัดการจราจรให้ท่านที่ใช้เส้นทางของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะสามารถสัญจรผ่านได้ทิศทางละ2ช่องจราจรนะคะตามแนวเบี่ยงที่ได้กำหนดเอาไว้ค่ะส่วนช่วงเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนนั้นผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางคู่ขนานค่ะได้ตามปกติฝั่งละ2ช่องจราจรตลอด24ชั่วโมงนะคะกรมทางหลวงค่ะได้ตั้งเป้าดำเนินการที่ติดตั้งโครงสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จแล้วก็จะคืนผิวการจราจรของช่องทางหลักภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในระยะยาวค่ะนะคะก็แนะนำให้ท่านที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนี้นะคะวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะเผื่อเวลาการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเส้นทางสำรองเอาไว้ในใจด้วยนะคะเผื่อว่าบนเส้นทางหลักที่ใช้เนี่ยมีรถที่หนา

0: ก็ไปใช้เส้นทางสำรองที่เราได้ศึกษากันไปนะคะทั้งนี้เนี่ยสามารถติดตามข้อมูลสภาพการจราจรแล้วก็สอบถามรายละเอียดของเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะเส้นทางการจราจรสภาพการจราจรได้ค่ะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเรียนไปดูทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะว่าในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่วันนี้เนี่ยอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วง6โมงกว่า7โมง8โมงนะคะในตอนนี้เนี่ยช่วงของรัตนาธิเบศรการจราจรนั้นก็ดีขึ้นนะคะจากที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยท้ายเกือบจะถึงต่างระดับบางรักน้อยนะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะท้ายนั้นจะอยู่ช่วงของลงสะพานพระนั่งเกล้านะคะลงสะพานพระนั่งเกล้ามาเนี่ยการจราจรก็จะมีท้ายแถวค่ะยังคงเคลื่อนตัวช้ากันแบบยาวๆเลยนะคะผ่านทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีก็ยังคงไปได้ช้านะคะจากทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีค่ะมุ่งหน้ามาทางศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะก็ไปได้ช้าค่ะมุ่งหน้ามาทางแครายก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะคะจากแครายค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของพงเพชรนะคะในตอนนี้ค่ะก็ยังคงมีรถหนาแน่นกันนะคะเรียกว่าผ่านทางด้านของพงเพชรมาค่ะนะคะการจราจรก็จะดีขึ้นนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรค่ะออกไปทางถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะการจราจรนั้นก็จะไม่มีปัญหาละนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะจากทางถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้าผ่านทางแยกเกษตรค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางถนนงามวงวานในฝั่งขาออกออกไปทางรัตนาธิเบศรนะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรในฝั่งขาออกไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือจะหนักๆเนี่ยเฉพาะในฝั่งขาเข้าของรัตนาธิเบศรตั้งแต่ลงสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะซึ่งการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษในช่วงตอนเช้าก่อนชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยบนรัตนาธิเบศรเองก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆกันอยู่นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะจุดไหนที่แบบยังคงติดหนักนะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเข้าเรียนกันแล้วนะคะการจราจรยังคงติดหนักกันอยู่ค่ะนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็คุณโอลิเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่นะคะที่ได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะใช้ถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยค่ะแจ้งว่าในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งท้ายแถวนั้นอยู่ที่ตรงแยกซอยสุขุมวิท62เลยนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะส่วนคุณจอยสัน0512นะคะใช้นะคะที่โพสต์มาใน S ค่ะตั้งแต่ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามานะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจอยสารนั้นอยู่ตรงราชดำเนินค่ะบอกว่าช่วงของแยกผ่านฟ้าแยกผ่านฟ้านั้นรถติดมากนะคะติดมากก็ต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านในนะคะจากทางแยกผ่านฟ้าค่ะมุ่งหน้ามาทางราชดำเนินนะคะแล้วก็นะคะผ่านไปทางด้านของตัดกับวิสุทธิกษัตริย์นะคะซึ่งการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเพราะว่าพื้นที่เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วค่ะทางด้านของถนนนครราชสีมานะคะที่มีรถใช้เส้นทางกันเยอะนะคะแล้วก็ผ่านโรงเรียนด้วยนะคะประกอบกับเป็นสถานที่ทำงานกันค่อนข้างเยอะด้วยค่ะนะคะก็เลยทำให้ณตอนนี้การจราจรค่ะจากทางแยกผ่านฟ้าที่จะมุ่งหน้าไปทางราชดำเนินนะคะยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะนี่ค่ะที่คุณจอยสันได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะที่ รถยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆทีเดียวนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเลยช่วงโรงเรียนเข้าเรียนไปแล้วก็ตามนะคะ8โมงแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะสำหรับท่านอื่นๆนะคะที่ใช้เส้นทางนะคะก็ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะกับจสร้อยได้ในทุกช่องทางของจสร้อยเลยนะคะในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง S ค่ะ JS ร้อยเรดิโอนะคะที่อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในช่องทางตรงนี้นะคะหรือว่าจะใช้หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยก็ได้เช่นเดียวกันหมายเลขนี้โทรฟรีด้วยนะคะคุณกิตค่ะแจ้งว่าใช้สะพานพระราม8นะคะที่จากฝั่งธนบุรีข้ามมาฝั่งพระนครค่ะนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยรถติดหนักกว่าทุกวันนะคะคือตั้งแต่บรมราชชนนีมานะคะข้ามสะพานพระราม8ค่ะมาลงวิสุทธิกษัตริย์นะคะมาฝั่งพระนครลงที่ทางลงวิสุทธิกษัตริย์นั้นใช้เวลามากกว่า45นาทีบอกว่าวันนี้เนี่ยติดหนักกว่าทุกวันนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆทีเดียวนะคะแล้วก็คุณวุฒิค่ะใช้ถนนพุทธมณฑลสาย3ค่ะเป็นฝั่งถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะเข้ามาจากทางเพชรเกษมเล็กน้อยก็เจอท้ายแถวเลยนะคะสอบถามว่ามีเหตุอะไรไหมนะคะก็ยังไม่มีรับแจ้งอะไรเลยค่ะนะคะนะคะสันนิษฐานว่าก็คงจะเป็นสาเหตุมาจากที่เปิดเทอมนะคะรถใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดเทอมนั้นเกือบจะ 80% แล้วด้วยนะคะคุณหน่องค่ะอยู่ทางพุทธมณฑลสาย3คุณหน่องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาพอดีผ่านมาพอดีทางนั้น
0: มันมีสาเหตุอะไรอะคะ
3: มันติดตรงทางแยกเข้าไอ้โรงพยาบาลราชพิพัฒน
0: ์ค่ะ
3: ด้วยนะมันไหลมาหลายจุดหนึ่ง
0: ค่ะ
3: มันจะมีโรงเรียนที่สอนกีฬาบ้านทองหยอดหนึ่ง
0: ค่ะโรงเรียนกีฬาบ้านทองหยอด
3: ตรงนั้นจะมีสารศาสตร์อีกที่หนึ่ง
0: ค่ะ
3: แล้วพอเลยสารศาสตร์มามันก็จะมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อะ
0: ค่ะ
3: หัวแถวอ่ะมันอยู่แถวๆโรงพยาบาลราชพิพัฒน
0: ์อืมค่ะ
3: แล้วลงไอ้ทางเข้าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยมันเป็นทางลัดที่จะไปออกอะไรอ่ะเขาเรียกหมู่บ้านเศรษฐกิจได้โรงเรียนอัสสัมชัญทนนะม
0: ัน
3: จะไปออกทางนั้นได้เหมือนกัน
0: ค่ะก็เลย
3: ถ้าใครมาจากบรมแล้วเข้าสาย3เนี่ยมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมเนี่ยมันจะมีสะพานยกระดับที่เขาทำใหม่อ่ะนะที่เมื่อก่อนเราเรียกบ่อบัวบึงบัวหรือแยกที่ถ้าเลี้ยวขวามันจะไปวัดเขาเรียกวัดสาราแดงได้อะ
0: ค่ะ
3: นั่นแหละครับพอลงสะพานนั้นมาปุ๊บอาจจะเจอท้ายแถวอยู่บนสะพานหน่อยนึงอ่ะเพราะผมเลยมาสัก10นาทีละ
0: ค่ะ
3: นั่นแหละสะพานทำใหม่เนี่ยพอเราขึ้นไปปุ๊บลงมาปุ๊บมันจะเจอได้แถวตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วก็มุ่งหน้าไปทางที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าไปทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อะยาวหน่อย
0: ค่ะ
3: แต่มันเป็นลักษณะเคลื่อนตัวได้ไม่ถึงกระนิ่งแต่ท้ายแถวมันยาวมาก
0: ค่ะ
3: กับการจากเพชรเกษมเข้ามาทางสาย3นะ
0: ค่ะ
3: พอเลยโรงงานขยะมาหน่อยอะเนี่ยตรงนั้นก็จะเจอท้ายแถวเหมือนกัน
0: คือ
3: แต่พอหลุดแถวไอ้โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลเท่าที่โรงเรียนสารศาสตร์เนี่ย
0: ค่ะ
3: พอหลุดตรงไฟแดงตรงโรงเรียนสารศาสตร์ไปแล้วเนี่ยข้างหน้าก็คล่องตัว
0: ค่ะ
3: แต่สำคัญคือจากโบรมเข้าเพชรเข้าสาย3มุ่งหน้าเพชรเกษมเนี่ยท้ายแถวจะยาวหน่อย
0: จาก3จุดหลักๆที่คุณหน่องบอกไป
3: ครับ
0: นะค่ะ
3: เมื่อกี้ผมมองหัวแถวอะถ้าหลุดลงบาราณพิพัฒน์ไปแล้วอะข้างหน้าคล่องข้างหน้าคล่องตัวมุ่งหน้าไปจากบรมมุ่งหน้าไปเพชรเกษมอ่ะพอหลุดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมเนี่ยก็คล่องตัวข้างหน้า
0: ค่ะ
3: ก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะผิดตรงลงแถวโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อ่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะที่มาชี้จุดให้นะคะว่าตรงไหนบ้างที่ทำให้รถสะดุดไปขอบคุณมากค่ะคุณน้อง
3: ณตอนนี้อยู่ถนนตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้าไปกาญจนาไปทางผ่านนกอ่
0: ะ
3: ตรงเนี้ยคล่องตัวมากทั้งเข้าและออกเลย
0: ค่ะค่ะค่ะ
3: okay
0: ขอบคุณมากค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ แล้วก็อีกด้านนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณพัชนีเองเนี่ยใช้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะจากทางลงสะพานพระนั่งเกล้ามาลงมาก็ติดเลยนะคะบอกว่าติดมากนะคะคุณพัชนีช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าผ่านมาค่ะช่วงของเลี่ยงเมืองนนทบุรีมุ่งหน้ามาที่แครายจุดเกิดเหตุมีอุบัติเหตุตรงเยื้องๆกับไทยประกันชีวิตนะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันอยู่แล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายจุดนี้ไม่มีคนเจ็บแต่ว่าเห็นทั้งสองคันเนี่ยกำลังเจรจาคุยการตกลงกันนะคะซึ่งก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเลยจุดนี้มาแล้วค่ะนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรก็ยังไม่ดีนะคะสำหรับรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าเลยบาดเจ็บมาแล้วการจราจรถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มเติมให้นะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางอื่นนะคะที่มีรับแจ้งเพิ่มเติมนะคะทางด้านของคุณวุฒินะคะก่อนหน้านี้คุณวุฒิก็ใช้พื้นถนนสาย3นะคะจากเพชรเกษมมุ่งหน้าบรมนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะก็มาจาก3สาเหตุที่คุณหน่องได้สันนิษฐานไว้นะคะว่าก็มีติดทั้งมาจากทางโรงเรียนสารศาสตร์ติดมาจากทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะแล้วก็ทางด้านของจุดโรงเรียนกีฬาบ้านทองหยอดเนี่ยไม่น่าจะกระทบมากเท่าไหร่นะคะน่าจะ2จุดคือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์กับตรงโรงเรียนสารศาสตร์ที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะพันตำรวจโทณรงค์ชัยคุณบัวลารองผู้กำกับจราจรสน.โชคชัยสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างอะคะ
4: ก็ยังมีปริมาณอยู่นะครับรถจากก็มาชะลอตัวตรงแถวตรงนี้นะฮะตรงทางด่วนมาตัดออกจะเข้า80นี่นะครับ
0: ค่ะ
4: ก็ชะลอตัวตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไปทางหน้าดีอยู่นะครับ
0: ค่ะ
4: ไปทาง100ไปทาง64ยังได้ดีอยู่นะครับขาเข้ายังได้ดี
0: ค่ะ
4: ก็มีรถทางด่วนออกมาตัดตรงนี่แหละครับตรงแถว82 80นี่เองแล้วรถเข้าแต่ถึงเยอะวันนี้นะครับเดือนวันแรกก็ค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่เช้านะครับ
0: ค่ะ
4: ช่วงนี้ก็เริ่มที่คลายแล้วครับที่คลายแล้วท้ายเขาก็ยุบไปอยู่ในเขตโชคชัยแล้วครับ
0: ค่ะ
4: ทาง112แยก112ทางแยกผ่านไปก็ปล่อยรถได้ตลอดนะครับก็พยายามเร่งขาเข้าไว้ที่นี่อยู่ครับช่วงนี้ก็เริ่มใกล้จะหมดปัญหาครับสักพักน่าจะหมดปัญหาครับรถวิ่งได้ดีขึ้นก็เปิดเดือนวันแรกก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะอาจจะหนักหน่อย
0: ค่ะ
4: นะครับก็เปลี่ยนเวลานะครับช่วงแรกวันแรกก็พยายามปรับก็ฝากประชาชนพยายามปรับเส้นทางปรับเวลาก็คงจะดีขึ้นครับ
0: ค่ะก็น่าจะสักอาทิตย์นึงนะคะถ้าลองพุ่งกลับคือกว่ารถจะแบบเข้าที่กัน
4: ก็ดีครับวันนี้นึกว่าจะหนักนี้ยังถือว่าโอเคครับเดินช้ามานะครับยังไม่มีแต่ก็วิ่งได้ตลอดครับรถเยอะก็วิ่งได้ตลอด
0: ค่ะ
4: ช่วงนี้ก็เริ่มทำความเร็วขึ้นเรื่อยๆก็พยายามเร่งตามขาเข้าอยู่นะครับเมื่อเช้ารถเข้า80ก็ค่อนข้างเยอะจะมีปัญหาหลักๆก็เข้า80ในเขตเรานะครับพอรถเข้า80ได้ช้าเนี่ยท้ายแถวก็จะออกมาทางลาดพร้าวทำให้มีปัญหานะครับแล้วก็รถไปจากประเดี๋ยวซ้ำก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าลาดพร้าวค่อนข้างเยอะช่วงเช้าก็เหมือนก็จะมีปัญหารถดีเท่านั้นเองครับก็พยายามบริหารให้ทั้งสองด้านนะครับไปได้ทั้งหมดนะครับก็ดีขึ้นครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองผู้กำกับสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับผม
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะในขณะนี้ในการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าค่ะทำให้ท้ายแถวนั้นล้นเข้ามาบนรัชดาภิเษกนะคะตรงหน้าช่วงของสวนเบญจกิติไปก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆอโศกสุขุมวิทค่ะตรงไปทางอโศกเพชรนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยคือว่ารถจากอโศกเพชรบุรีเองนะคะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะคือเลี้ยวซ้ายไปก็ไปได้ค่ะนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่ทำให้เป็นปัญหาคือว่าบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะออกไปบนถนนอโศกมุ่งหน้าไปทางอโศกดินแดงนะคะเนี่ยค่ะนะคะมันจะเป็นจุดสะดุดนะคะเพราะว่าข้างหน้าเลยไปก็จะเป็นกำแพงเพชร7นะคะเลยทำให้รถเนี่ยสะดุดไปนะคะเหมือนจะมีอุบัติเหตุด้วยนะคะตรงช่วงของกำแพงเพชร7ที่ตัดกับทางอโศกมนตรีนะคะพอเลยกำแพงเพชร7ไปค่ะมุ่งหน้าไปที่ทางพระราม9นะคะการจราจรนั้นก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ค่ะกลับมาดูการจราจรในเช้าวันจันทร์นี้กันต่อนะคะในเส้นทางที่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะก็ให้น้ำหนักไปที่เนื่องจากโรงเรียนเปิดเทอมนะคะกันครบเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นเปิดเทอมใหญ่ด้วยค่ะนะคะที่มีผู้ปกครองที่เลื่อนชั้นใหม่นะคะคือเข้าโรงเรียนใหม่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันดีเท่าไหร่นะคะก็ทำให้ส่งผลต่อสภาพการจราจรนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆกันนะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางบรมราชชนนีนะคะการจราจรนั้นใช้การกันได้ค่ะนะคะจากทางพุทธมณฑลเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางตลิ่งชันไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรใช้กันได้จะมาเริ่มชะลอกันนะคะตั้งแต่ช่วงของที่จะเข้ามาทางถนนสิรินธรละค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวชะลอตัวกันนะคะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาก็ยังไปกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะลงมาฝั่งพระนครเนี่ยการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะการจราจรนั้นดีขึ้นแล้วนะคะมุ่งหน้าออกมาทางแยกผ่านฟ้านะคะการจราจรก็จะมีรอตรงช่วงของแยกผ่านฟ้าค่ะนะคะที่กว่ารถจะผ่านแยกผ่านฟ้าไปได้ค่ะออกไปทางถนนราชดำเนินนอกนะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็เข้าเรียนกันหมดแล้วรวมทั้งรถบางส่วนคงจะเข้าที่ทำงานกันเรียบร้อยนะคะทำให้จากทางราชดำเนินนอกค่ะมุ่งหน้าไปทางศรีอยุธยานะคะการจราจรนั้นเป็นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนในเส้นทางค่ะนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของทางด้านถนนอโศกนะคะช่วงของรัชดาภิเษกนะคะจากสวนเบญจกิติค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากอโศกสุขุมวิทไปมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรบุรีนะคะยังเคลื่อนตัวกันได้แบบช้ามากๆนะคะทางด้านฝั่งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรบุรีนะคะฝั่งอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทเนี่ยกลับเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะอันนี้เนื่องจากว่าตรงแยกของอโศกเพชรบุรีเองนะคะที่รถเพชรบุรีในฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางอโศกมนตรีออกไปทางกำแพงเพชรเจ็ดนะคะก็จะชะลอจุดนี้ละค่ะนะคะพอเข้ามาทางด้านของอโศกดินแดงนะคะการจราจรนะใช้กันได้ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะจากทางด้านของแยกพระราม9นะคะมุ่งหน้าเข้าอโศกดินแดงค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็จะมาชะลอกันค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงของตัดกำแพงเพชร7ค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะการจราจรก็จะสะดุดเป็นช่วงๆไปนะคะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านของถนนสุขวิทในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะตั้งแต่แยกบางนามานะคะมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขนะคะที่การจราจรในขณะนี้นะคะการจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้กันตามสัญญาณไฟนะคะจะมีรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานหน่อยนะคะจากทางอุดมสุขค่ะมุ่งหน้าไปทางบางจากนะคะไปทางด้านสุขุมวิท62นะคะพอเลยสุขุมวิท62ไปเนี่ยการจราจรก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันอีกครั้งนึงค่ะตรงแยกไฟแดงแยกอ่อนนุชนะคะพอจากแยกอ่อนนุชค่ะขึ้นสะพานข้ามคลองพระโขนงมานะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงแล้วก็เริ่มดีขึ้นค่ะผ่านทางแยกพระโขนงค่ะต่อเนื่องมาทางเอกมัยนะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟเอกมัยค่ะมุ่งหน้าเข้ามาพื้นที่ด้านในนะคะมาทางทองหล่อมาทางพร้อมพงนะคะมาทางแยกของอโศกสุขุมวิทนะคะมาทางนานานะคะคือหนักๆนี่จะเป็นตรงอโศกสุขุมวิทนะคะที่ท้ายแถวนั้นค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะนะคะจากทางด้านของพร้อมพงเข้ามานะคะพอเลยทางอโศกสุขุมวิทไปนะคะมุ่งหน้าไปทางนานาต่อเนื่องไปทางใต้ด่วนเพลินจิตนะคะการจราจรนั้นเรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันค่ะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะ ทางพื้นที่ด้านนอกนะคะทางพุทธมณฑลสาย3นะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าเป็นฝั่งบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมนะคะก็จากข้อมูลที่คุณหน่องได้ให้ไปนะคะว่าคงจะมาจากทั้งโรงเรียนสารศาสตร์นะคะทั้งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะที่เป็นจุดสะดุดทำให้รถนั้นติดกันไปนะคะถ้าเลยทั้ง2จุดนี้ไปแล้วนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะร้อยตำรวจตรีชนาธประดารองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: วันนี้การจราจรเนี่ยถนนเพชรบุรีขาเข้าครับจากแยกกองจันทร์เข้ามาทางด้านเอกมัยเหนือเข้ามาทางด้านเขตนิจใจพระพงศ์ก็จอดได้ดีตลอดวันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวกันต่างไปมาได้โดยตลอดครับ
0: ค่ะ
2: จากไอ้จกเพชรไอ้จกคนจีเข้า ออกมาไอ้จกบินแดงแล้วก็ไอ้จกบินแดงเข้าไอ้จกคนจีกลางซอยก็ยังได้ดีครับวันนี
0: ้
2: ไม่กระทบถึงแยกพระรามเก้าอย่างเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับพระรามเก้าขาเข้าและคู่ขนานจตุรทิศขึ้นเบี่ยงลาดพลบอันนี้ก็สภาพการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องโดยตลอดยังไม่มีการสูญเสียกลับกันเจ้าก็รับก็ยังตามได้โดยต่อเนื่อง
0: ใน
2: ช่วงเดือนช่วงอย่างเดินครับ
0: ค่ะ
2: เป็นปุ๊บพอเลยช่วงนี้มาทั้งตลาดเก้าขาเข้าที่จะมุ่งหน้าทางเมืองเข้าไปทางด้านโอสมทยกระดับข้ามแยกลงบวชพระธาตุก็ได้ยังแต่เนื่องโดยตลอดไม่กระทบ
0: ค่ะ
2: ทางด้านผู้ขนานจะเป็นเช่นตัวที่ทะเลจุดนี้ไปก็ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดครับไม่มีรถสะสมไปถึงแยก92ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เช้าเช้านี้ยังดีครับยังดีครับยังไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที
0: ่ค่ะลองสวัสดิ์ครับตรงช่วงของอโศกเพชรบุรีอะค่ะคือวันนี้แนวรถจากทางอโศกสุวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรเนี่ยรู้สึกว่าไปได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าออกอโศกเพชรไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงไหมคะว่าดูแล้วมันยังติดอยู่เลยอะค่ะ
2: ยังไงนะครับ
0: ฝั่งทางอโศกสุวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีอะค่ะดูจากว่ารถในอโศกสุวิทเองเนี่ยผ่านอโศกเพชรกันได้ค่อนข้างช้าค่ะไม่ทราบว่ามันมีสาเหตุอะไรอย่างอื่นไหมคะ
2: ขอนำเรียนนะ
0: ค่ะ
2: จากกลางซอยเข้ามาออกมาทางอโศกทางด้านอโศกเพชรบุรีนี่อาจจะเคลื่อนตัวได้อาจจะมีฝนข้ามถนนจะตามไม่ทันนะครับมันว่าในกลางซอยออกมาหาเรานะคร
0: ับ
2: ออกมาทางด้านอโศกเพชร
0: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีผู้ข้ามถนนบ้างมีอะไรบ้างก็จะเล่นตามข้างในออกมาไม่ทันเราจะโดยสภาพโดยรวมก็ยังดีครับยังอาจจะมีจุดบ้างช่วงคนข้ามถนนช่วงสัญญาณไฟคนข้ามช่วงอะไรข้างใน
0: ค่ะคือบนอโศกเพชรบุรีนี่ยังหมุนรถได้ทั้ง4ด้านเลย
2: ได้ใช่ครับวันนี้ดีครับวันนี้ดียังเข้าก็ได้ดีออกพลังเก้าหรือขวาออกเพชรบุรีกลางออก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ยังได้ดีครับไม่มีปัญหา
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็นะคะที่รองสารวัตรรายงานไปนะคะอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรยังไปได้จะมีคนข้ามถนนนะคะที่ทำให้รถนั้นก็สะดุดกันไปคุณเล็กเอกชัยนะคะแจ้งว่าบนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาเข้าบางบอน5มุ่งหน้าบางบอน3ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าสัญญาณไฟจราจรเสียคือบอกว่าดับทุกด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะคืออยากให้จสร.เนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปเหมือนกับไปโบกรถให้หน่อยเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรนั้นดับทุกด้านนะคะช่วงของเอกชัยบางบอนในฝั่งขาเข้าบางบอน5มุ่งหน้ามาทางด้านของบางบอน3นะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรถแห่งานบวชนาคที่โคราชเสียงดังทำผึ้งหลวงแตกรังไล่ต่อยคนร่วมขบวนแห่วิ่งหนีกระเจิงเจ็บนับ10รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชีวิต

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: นายระเด่นเพ่งนวมนายกเทศมนตรีตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุผึ้งหลวงอาละวาดไล่ต่อยประชาชนที่ร่วมขบวนแห่นาคภายในวัดกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายจึงสั่งการให้หน่วยกู้ภัยเทศบาลตำบลกลางดงพร้อมประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลสีมามงคลและรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลปากช่องนานาเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบชาวบ้านทั้งหญิงชายเด็กและผู้ร่วมงานจำนวนมากหลบมารวมตัวกันอยู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกลางดงซึ่งอยู่ห่างจากพระอุโบสถจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรโดยชาวบ้านช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ถูกผึ้งต่อยจากการตรวจสอบพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงหายใจไม่สะดวกเป็นชาย3รายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลมวกเหล็กส่วนผู้บาดเจ็บอีก8รายถูกนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีการจัดขบวนแห่นาครอบพระอุโบสถวัดกลางดงจำนวน3รอบโดยใช้รถแห่ขนาดเล็กเปิดเครื่องกระจายเสียงนำหน้าขบวนระหว่างเดินผ่านไปเกือบครบ2รอบปรากฏว่าผึ้งหลวงขนาดใหญ่จำนวน2รังซึ่งทำรังอยู่ที่ฝ้าหน้าด้านหน้าและด้านข้างพระอุโบสถเริ่มบินแตกตื่นเป็นวงกว้างคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเสียงดนตรีและแรงสั่นสะเทือนจากตู้เบสของรถแห่ที่เปิดเสียงดังต่อเนื่องจนทำให้ผึ้งแตกรังและบินออกมาไล่ต่อยผู้ร่วมขบวนแห่นาคช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนรีลาค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่ากังวลไปทั่วโลกหลังมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้80รายและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยอีกกว่า300รายผู้นำสหรัฐขู่อิหร่านว่าจะเผชิญผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมาหลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กล่าวโทษอิหร่านว่าส่งโดรนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งใน UAE จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลได้สังหารผู้นำฝ่ายอาวุธของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาด้วยการโจมตีที่แม่นยำในเมืองกาซาซิตี้รัสเซียกล่าวว่ายูเครนโจมตีพื้นที่14แคว้นของรัสเซียด้วยโดรนเกือบ600ลำเพื่อแก้แค้นการโจมตีของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนเกิดเหตุคนขับรถพุ่งชนฝูงชนในเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้4คนมีอาการสาหัสทำเนียบขาวกล่าวว่าจีนให้คำมั่นจะซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรของสหรัฐปีละอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์ พิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ค่ะนะคะกลับมาที่จสรกันต่อนะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรในเช้าวันเปิดเทอมนี้นะคะในเช้าแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะที่จำนวนรถบนเส้นทางนั้นก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งผู้ปกครองที่ยังเป็นมือใหม่อะค่ะนะกับเส้นทางที่ลูกๆนั้นเปลี่ยนโรงเรียนใหม่นะคะเลยทำให้การจราจรในเช้านี้ค่อนข้างจะหนักทีเดียวค่ะนะคะตอนนี้หลัง9โมงค่ะนะคะก็เริ่มคลายตัวดีขึ้นในหลายๆเส้นทางนะรวมทั้งทางด้านของทางรัตนาธิเบศรนะคะทางด้านของอโศกมนตรีนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างออฟฟิศก็เข้างานกันเรียบร้อยนะคะมีแจ้งข้อมูลมานะคะบนถนนอ่อนนุชในฝั่งขาเข้าค่ะจากแยกเสียนุชมุ่งหน้ามาที่อ่อนนุช44ตอนนี้ชะลอตัวเพราะว่าตรงข้ามกับอ่อนนุช41นะคะมีรถเมล์จอดเสียอยู่ในช่องซ้ายค่ะเลยทำให้รถก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะชะลอตัวค่ะนะคะถ้าเลยมาแล้วไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการขับรถนะคะแน่นอนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นโศกนาฏกรรมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตรงจุดตัดของอโศกดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะเราก็จะเห็นเรื่องหลายๆอย่างนะคะที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทั้งส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับรถทุกคนนะคะเพราะว่ากฎจราจรนะคะการที่ขับรถกฎจราจรเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เป็นการขับรถที่ปลอดภัยถ้าเรายึดตามกฎจราจรแล้วก็ทุกคนไปตามนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีคันใดคันหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะนะคะก็ทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ขับรถทุกคนนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากเอาไว้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับขี่รถบนถนนท่านที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถนะคะก็การเคารพกฎจราจรสำคัญจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟแล้วก็ยังมีอะไรที่ปลีกย่อยนะคะเรื่องของความเร็วของรถว่าใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมนะคะยิ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเนี่ยความเร็วก็จะต้องไม่เร็วมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ายามที่มีทั้งคนเดินถนนนะคะมีทั้งคนที่ข้ามถนนไปมานะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยถ้าหากว่าเราใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยค่ะดีต่อทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้ค่ะนะคะต้องปรบมือให้เลยล่ะนะคะเป็นผู้ที่ขับรถที่ดีมีทั้งความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองทั้งต่อเพื่อนร่วมทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะถ้ามาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเราก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ให้เพราะว่าคุณเป็นคนขับรถดีนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์จากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะในฐานะที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะก็จะมีเงินกองทุนของโครงการนั้นคืนให้นะคะถ้าหากว่าขับรถดีโดยดูได้จากว่าสินไหมในกลุ่มตอนที่ทำประกันภัยเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตามช่วงเวลาถ้าทำพร้อมๆกันก็จะจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วพอสิ้นปีก็มาดูว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะคะถ้ากลุ่มนั้นๆเนี่ยนะคะใช้สินไหมไปไม่เกินทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70%สมาชิกในกลุ่มนั้นก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยยังมีทั้งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1นะคะ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะนำรถนะคะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถค่ะอันนี้คือเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะกับหมายเลข02150888ค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะที่มีข้อมูลทั้งจราจรแล้วก็บัตรเหตุนะคะรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่ไปประสบพบเจอกันมานะคะอันนี้ก็แจ้งเข้ามาได้ที่จสร้อยค่ะใช้หมายเลขดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะที่ใช้แจ้งเรื่องราวต่างๆกันได้นะคะในตอนนี้ค่ะแจ้งมีอุบัติเหตุที่ทางหลวง331พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นช่วงกิโลเมตรที่104ถึง105อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะแจ้งว่ามีรถพลิกอัพบรรทุกของแล้วเสียหลักตกร่องกลางค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็การจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นร่องกลางก็ตามนะคะแต่อาจจะมีส่วนหนึ่งรถที่ชะลอดูกันด้วยนะคะรวมทั้งในฝั่งกลับกันเองการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอยู่นะคะเพราะว่ารถมีทั้งชะลอดูกันในฝั่งตรงกันข้ามกันด้วยนะคะจุดของอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานะคะไปที่กรณีอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะกับจุดตรงช่วงจุดตัดตรงทางรถไฟบนถนนช่วงของอโศกนะคะเป็นอโศกดินแดงค่ะที่มุ่งหน้าฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะกับจุดตรงช่วงจุดตัดตรงทางรถไฟบนถนน

จุดตัดที่มีทางรถไฟนะคะก็จะมีเป็นไม้กั้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกฎจราจรนะคะกฎหมายจราจรว่าเราต้องเว้นระยะห่างก่อนที่ถึงจุดตรงทางรถไฟที่มีเป็นตีเส้นสีเหลืองค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องพูดกันเลยค่ะนะคะว่าหลายๆจุดตัดทางรถไฟเนี่ยรถก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะคือรถไฟกำลังจะมานะคะแต่ก็อาศัยจังหวะแบบปลื้ดออกไปก่อนที่ไม้กั้นจะลงนะคะก็หลายต่อหลายครั้งค่ะที่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างรถจักรยานยนต์ก็เหมือนกันนะคะที่เราจะเห็นเป็นภาพชินตาซึ่งเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ภาพชินตาแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่านั่นก็จะกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นว่าสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นต้องทบทวนเรื่องของวินัยจราจรกันด้วยนะคะว่าไม่จอดคล่อมทางรถไฟนะคะซึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วอย่างเมื่อวันอาทิตย์นะคะหลายๆคนนะคะหลายๆเพจรวมทั้งใน Facebook JS Radio ใน X ของ JS Radio นะคะก็จะมีท่านที่ผ่านไปแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยจุดตัดที่เป็นตัดกับทางรถไฟเนี่ยรู้สึกว่ารถก็จะมีวินัยจราจรกันมากขึ้นนะคะคือไม่จอดไปแบบชิดเลยนะคะก็จะเว้นระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องนี้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะนะคะก็จะมาพูดถึงในมุมของรถไฟด้วยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะนะคะจากในเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยค่ะ Thailand Infrastructure เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อมูลนะคะซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะนะคะว่ากรณีรถไฟนะคะแล้วก็เป็นจุดบนถนนซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีรถขวักไขว่นะคะเป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะมีการจราจรที่คับข้างเนี่ยนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่ว่ามันเขาใช้คำว่ารูรั่วหลายชั้นค่ะของระบบความปลอดภัยที่บังเอิญตรงกันพอดีที่เรียกว่า Swiss Cheese Model นะคะซึ่งในระบบความคมนาคมที่ปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีชั้นป้องกันหลายชั้นนะคะชั้นที่1เรื่องของกฎจราจรค่ะว่ารถทุกชนิดนั้นต้องไม่หยุดค้างบนจุดตัดทางรถไฟต้องเว้นระยะอย่างน้อย5เมตรจากทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถติดแค่ไหนก็ตามนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามีรถเนี่ยไม่ได้หยุดตรงเว้นระยะ5เมตรนะคะคือทุกคนก็ไปค้างอยู่ที่กลางรางรถไฟนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งนะคะที่จุดตัดทางรถไฟเนี่ยถือว่าไม่ใช่พื้นที่รอคิวจราจรค่ะนะคะต้องถอยออกมาต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อยๆใน5เมตรที่ก็มีการตีเส้นเหลืองเอาไว้นะคะทีนี้ชั้นที่2ค่ะเรื่องของไม้กั้นแล้วก็สัญญาณเตือนเมื่อรถไฟกำลังจะผ่านไม้กั้นต้องทำงานสมบูรณ์สัญญาณไฟแล้วก็เสียงต้องชัดเจนเพียงพอให้ผู้ที่ใช้ถนนรับรู้แล้วก็หยุดรถได้ทันนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งภาพทั้งคลิปที่เราได้ดูกันหลายๆมุมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนนะคะไม้กั้นกำลังจะลงแต่ว่าลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามีรถที่ค้างอยู่บนจุดตัดตรงนี้นะคะทีนี้ชั้นที่3ค่ะนะคะเรื่องของระบบอนุสัญญาณของรถไฟซึ่งตามกฎการเดินรถของการรถไฟนะคะถ้าไม้กั้นเนี่ยยังไม่ปิดเรียบร้อยนะคะพื้นหรือว่าพื้นที่จุดตัดนั้นยังไม่ปลอดภัยนะคะรถไฟก็ไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าสู่จุดตัดนั้นได้นะคะทีนี้พูดถึงชั้นที่4นะคะชั้นของความปลอดภัยว่าการควบคุมจราจรรอบจุดตัดพื้นที่อย่างตรงช่วงของใกล้กับแอร์พอร์ตเรลิมมักกะสันนะคะที่เป็นจุดตัดของทางอโศกดินแดงมาที่อโศกเพชรบุรีนะคะเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรถทั้งบนรัชดาภิเษกที่เข้ามาทางอโศกดินแดงนะคะไหนจากรถที่มาจากกำแพงเพชร7นะคะซึ่งกำแพงเพชร7เนี่ยรถสามารถเลี้ยวซ้ายมาได้เลยค่ะนะคะมันก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถบนอโศกดินแดงเนี่ยมุ่งหน้าอโศกเพชรบุรีเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นก็เลยเป็นปัญหาที่ส่วนหนึ่งรถที่มาจากทางพระราม9นะคะก็จะไปกันได้ช้าเพราะว่ามีรถจากทาง

0: กำแพงเพชร7เข้ามาแล้วก็มากันแบบตลอดนะคะยิ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะก็จะมีรถที่ใช้เส้นทางนี้นะคะซึ่งมาจากทั้งทางด้านของถนนพระราม9นะคะทั้งมาจากทางด้านของทางกำแพงเพชรเองนะคะก็ใช้เส้นทางนี้ค่ะนะคะมันก็เลยกลายเป็นจุดที่มีการจราจรนั้นหนาแน่นนะคะมีทั้งรถเมย์รถจักรยานยนต์รถยนต์คนเดินเท้าจำนวนมากที่ใช้เส้นทางพร้อมๆกันนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เสนอว่าก็ควรจะมีมาตรการเฉพาะนะคะที่กล้องตรวจจับรถค้างบนรางนะคะเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงแล้วก็ระบบแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีคนเสนอว่าอย่างรถไฟเองเนี่ยก็ควรเหมือนจะมีเป็นมอนิเตอร์ด้วยนะคะให้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีการจราจรนั้นคับข้างมากน้อยแค่ไหนนะคะคือมุมมองในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะคะบางคนก็จะมองในเรื่องนี้ว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบนทางรถไฟก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รถไฟนั้นจะวิ่งผ่านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่รถจะไปจอดค้างหรือว่ารอจากรถติดนะคะดังนั้นเนี่ยทำยังไงในเรื่องนี้ที่วินัยของการจราจรนะคะก็มีการนำภาพอย่างต่างประเทศมาให้ดูกันอย่างที่จีนหรือว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเองซึ่งเขาก็มีระบบขนส่งมวลชนมีรถไฟที่เข้ามาในกลางเมืองเนี่ยรถไฟเขาไม่ได้หยุดให้รถทั่วไปนะเขาก็จะมีก่อนจะถึงก็จะมีเป็นไม้กั้นเป็นตัวเลื่อนรั้วจราจรมีทั้งแบบอัตโนมัตินะคะที่ออกมานะคะอันนั้นเนี่ยรถไฟเขาไม่ได้หยุดให้รถทั่วๆไปนะคะเพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นทางของเขานะคะก็มีหลายๆข้อมูลที่มาให้เห็นในเรื่องนี้นะคะเพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุนี้อาจจะมีเกิดขึ้นต่อไปนะคะอันนั้นนี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะดังนั้นว่าวันนี้เนี่ยคงมีการประชุมกันเพิ่มเติมกันแหละนะคะว่าในการที่จะควบคุมในการที่จะป้องกันนะคะแล้วก็การแก้ไขว่าถ้าจะลงทุนแก้ไขนั้นต้องใช้เวลาหรือว่าถ้าจะทำเป็นแบบทางลอดหรืออะไรเนี่ยมันคงใช้เวลาเยอะแล้วก็งบประมาณด้วยนะคะส่วนเบื้องต้นที่สามารถทำได้ก็คือเรื่องของวินัยจราจรนะคะที่รถทุกคันควรจะต้องยึดในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณปันค่ะคุณปันแจ้งว่าถนนราชปรารภในฝั่งขาเข้านะคะราชปรารภในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางแยกราชปรารภหรือว่าทางหมอเหลงค่ะมุ่งหน้ามาที่นิคมมักกะสันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะโดยตรงแยกตัดกับถนนจตุรทิศนะคะก็จะมีรถมาแย่งช่องทางกันค่ะทำให้การจราจรนั้นติดขัดมากนะคะบนถนนราชปรารภเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะช่องทางจราจรเนี่ยเหลือแค่ฝั่งละเท่าไหร่ช่องหนึ่งช่องกว่าๆเท่านั้นเองค่ะรถนั้นจะติดมากค่ะนะคะดังนั้นถ้าหากว่าสามารถที่จะเลี่ยงไปได้คือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบนเส้นนี้ไปที่อาคารตั้งอยู่บนราชปรารภนะคะเรียกว่าใช้เส้นทางอื่นอ้อมดีกว่านะคะเพราะว่าการจราจรนั้นหนักสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนอกชั่วโมงเร่งด่วนเองนะคะการจราจรบนถนนราชปรารภก็ติดขัดมาจากว่าพื้นที่ผิวการจราจรเนี่ยมันเหลือน้อยมากนะคะก็แนะนำเผื่อว่าท่านที่มาจากทางด้านของวิภาวดีรังสิตนะคะก็ถ้าจะมาทางประตูน้ำมาทางพื้นที่ข้างในเนี่ยนะคะก็ให้มาทางเข้ามาทางผลโยธินค่ะจากให้แยกลาดพร้าวมาเข้าผลโยธินนะคะมาออกทางประดิพัฒน์ออกทางถนนพระราม6นะคะพระราม6มาทางด้านของบรรทัดทองเจริญผลนะคะเข้ามาที่ทางด้านถนนพระราม1มาทางถนนราชดำรินะคะซึ่งเข้าพื้นที่ชั้นในทางด้านนี้เนี่ยการจราจรก็จะค่อยชั่วกว่านะดีกว่าที่จะไปแบบติดนิ่งๆบนถนนราชปรารภนะคะก็เป็นเส้นทางที่แนะนำสำหรับท่านอื่นๆที่กำลังจะเดินทางกันนะคะส่วนคุณไนท์ค่ะแจ้งว่าใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะช่วงของด่านบางครุมาที่สะพานกาญจนาพิเศษค่ะการจราจรฝั่งพระราม2มานี้นะคะเคลื่อนตัวได้ช้า พราะว่าเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกมีรถบรรทุกค่ะไปเสียอยู่นะคะอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งพระราม2มาบางนาตรงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกที่รถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายค่ะนะคะเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะเดี๋ยวดูว่าท้ายแถวไปอยู่ประมาณไหนนะคะในจุดตรงนี้ท้ายแถวก็ก่อนที่จะมาทางด่านบางคลุเลยนะคะท้ายแถวนั้นมีในจุดนี้เนื่องจากว่ารถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางนาถ้าเลยจุดที่รถจอดเสียมาแล้วนะคะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกมาค่ะการจราจรถือว่ายังคงใช้กันได้นะคะต่อเนื่องไปทางเมกะบางนาเนี่ยการจราจรใช้กันได้ในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะจากทางบางนาจากทางเมกะเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางช้างสามเสียนนะคะข้ามสะพานกาญจนาภิเษกออกมาทางด่านบางขุนเทียนบนถนนพระราม2เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถที่จะทำความเร็วกันได้ค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ในเส้นทางอื่นๆนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดินทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะที่ใช้แจ้งของทั้งสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของ PEA นะคะก็ยังคงย้ำเตือนกันนะคะเพราะว่าให้ระวังค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะแอบอ้างเป็นพนักงานนะคะแล้วก็หลอกให้เราแอดไลน์แบบไลน์ก็ไม่ใช่เป็นไลน์ทางการนะคะเป็นไลน์ที่ปลอมขึ้นมานะคะซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะหรือว่า PEA นะคะก็แจ้งเตือนประชาชนค่ะขอให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะคะติดต่อผ่านไลน์หรือว่าในช่องทางส่วนตัวค่ะเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลนะคะหรือว่าอาจจะแบบมาหลอกเราว่ามีโน่นนี่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะในข้อเท็จจริงนะคะที่ PEA นั้นย้ำมานะคะว่า PEA ไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวค่ะแล้วก็การติดต่อให้บริการนั้นจะดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่า PEA นั้นไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวนะคะการติดต่อนะคะก็จะติดต่อผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะทีนี้ในการป้องกันนะคะ PEA นั้นได้ย้ำมานะคะบอกมาว่าขอให้ตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการนะคะไลน์ทางการของ PEA นั้นต้องเป็น PEA Thailand แล้วก็มีเครื่องหมายโล่สีเขียวค่ะนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายทางการนะคะเป็นไลน์ทางการที่ถูกต้องนะคะครบถ้วนแล้วก็การป้องกันนะคะก็ขอไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างพวกเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีรหัส OTP ผ่านแชทผ่านลิงก์ผ่านโทรศัพท์ทั้งสิ้นนะคะหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะนะคะใครส่งลิงก์มาให้ก็ไม่คลิกจากนั้นขอให้ไปที่ช่องทางที่เป็นทางการเข้าไปที่ช่องทางนั้นๆโดยตรงนะคะอย่าไปคลิกลิงก์ที่ใครส่งมาทั้งสิ้นค่ะแล้วถ้าหากว่าสงสัยไม่แน่ใจสอบถามได้เลยค่ะที่หน่วยงาน PEA ในพื้นที่นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะ PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะ PEAห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะคะคุณไทเกอร์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนอะคะ
1: ราชพฤกษ์ถ้ามาจากรัตนาธิเบศรเลี้ยวเข้าถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้า
0: ค่ะ
1: เลยร้านอาหารมาเรียการ์เด้นตรงบริเวณ 7-Elevenนะคร
0: ับ
1: เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนนะครับ
0: ค่ะ
1: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ยังสวมหมวกกันน็อกแล้วก็นอนนิ่งอยู่นะครับมีรถกระบะกับรถเก๋งจอดคู่กันอยู่ในน่าจะเป็นคู่กรณีกันนะครับเจ้าของรถลงมาดูผู้ขับขี่จอยอแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีกู้ภัยยังไม่มีอะไรเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิด
0: ค่ะขวางช่องทางไหนนะคะคุณไทเกอร
1: ์ช่องทางคู่ขนานนะครับ
0: ค่ะ
1: คือสองช่องเนี่ยขวางเต็มหมดแต่ว่าเราสามารถผ่านช่วงไหลทางได้รถยังสามารถผ่านได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องรบกวนขอเจ้าหน้าที่เพราะว่าเห็นผู้ขับขี่จอยยอนอนนิ่งเลยครับ
0: ได้เลยเป็นดูแล้วลักษณะเหมือนเป็นคนทำงานเป็นแมสเซนเจอร์ยังไงอะคะ
1: น่าจะนะครับ
0: น่าจะเป็นคนทำงานทั่วไปอะคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่ายังไม่มีรถกู้ภัยไม่มีเจ้าหน้าที่มาเห็นผู้ขับขี่นอนนิ่งอยู
0: ่
1: ตรงที่เกิดเหตุนะครับ
0: เลยจุดนี้มาการจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
1: เลยจุดนี้มาก็การจราจรมุ่งหน้าลงอุโมงค์พระราม5ก
0: ็ค่ะ
1: โอเคครับลงอุโมงค์บางขุนตองครับ
0: ค่ะยังใช้ได้ดีอยู่นะคะ
1: ใช้งานปกติครับทำความเร็วได้ปกติไม่ติดขัดครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยว
1: จับการขาออกก็ลงปกติครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรีบประสานงานให้ขอบคุณมากค่ะคุณไทเกอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านไปในจุดไหนก็ตามนะคะมีอุบัติเหตุหรือว่าการจราจรที่ติดขัดนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแจ้งว่าเมื่อเวลา 9:05 นะคะมีแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งอยู่ห่างจากไทย247กิโลเมตรนะคะซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็การเดินทางค่ะนะคะที่ในเส้นทางค่ะนะคะทั้งเส้นทางในกรุงเทพนะคะหรือว่าในเส้นทางบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะพื้นที่ปริมณฑลนะคะจุดไหนมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทางด้านของถนนเพชรเกษมในฝั่งเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงกิโลเมตรที่44+500ค่ะนะคะเป็นช่วงพื้นที่ของทางนครปฐมนะคะกิโลเมตรที่44+500ค่ะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพมีการซ่อมผิวจราจรนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ในจุดนี้รถชะลอตัวนะคะซ่อมผิวจราจรในช่องทางซ้ายนะคะตำรวจเจ้าหน้าที่ก็วางกลวยเอาไว้นะคะแล้วก็ในจุดช่วงเช้าเนี่ยจะมีรถของตำรวจทางหลวงที่คอยอำนวยการจราจรให้นะคะกิโลเมตรที่44+500นะคะเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะที่ซ่อมผิวการจราจรชะลอตัวในจุดนี้ถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพ แถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

เส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมงเวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

เมื่อช่วงเช้าในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแต่ละท่านที่ใช้เส้นทางผ่านมาจุดไหนที่เป็นจุดตัดกับทางรถไฟนะคะก็เล่าย้อนหลังกันหน่อยนะคะว่าพฤติกรรมการขับขี่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงกันไปมากน้อยแค่ไหนนะคะว่ารอในระยะห่างอย่างน้อยใน5เมตรไหมนะคะหรือว่าแทบจะประชิดกับรางรถไฟเหมือนเดิมจุดไหนที่จุดตัดไหนที่พฤติกรรมคนขับเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะเพราะว่าในหลายๆจุดค่ะนะคะเราทำกันด้วยความเคยชินอย่างใกล้บ้านจสร้อยเส้นทางเนี่ยใช้เป็นประจำทุกวันก็จะเป็นถนนพระราม3นะคะจากทางช่องนนทรีที่มุ่งหน้ามาให้แยกนรหนองนะคะมันก็จะก่อนช่วงตลาดปีนังก็จะมีเป็นทางรถไฟซึ่งเป็นทางของรถไฟที่บรรทุกน้ำมันนะคะจะไปที่โรงกลั่นนะคะไปทางทั้งบางจากทั้งทางปตท.นะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นคือก็จะมีเป็นไม้กั้นเป็นสัญญาณอัตโนมัตินะคะแต่ในคือรถเนี่ยไม่ได้ผ่านทุกวันเขาจะมีช่วงเวลาของเขานะคะแต่ทีนี้เวลาที่ไม่มีรถผ่านเนี่ยคือบางทีเช้ามาขนาดคนขายของเห็นเป็นรถเข็นขายข้าวต้มมัดอะจอดอยู่บนรางรถไฟซะอย่างนั้นคือแบบก็ไม่ได้กลัวอะไรกันเลยนะคือทำกันจนเป็นความเคยชินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีใครที่แบบมานั่งไล่จี้ว่าเอ้ยอย่าทำนะอย่าจอดนะคือทุกคนก็แบบจอดกันแบบเฉยๆแบบสบายๆชิลๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันร่มนะข้างบนเนี่ยจะเป็นทางด่วนบางนาที่อยู่ข้างบนก็จะเหมือนกับเป็นที่ร่มนะคะก็จอดแบบนั้นสบายใจแต่ว่าเราขับผ่านเรายังดูว่าเออมันก็หวาดเสียวนะมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลักษณะวัวหายล้อมคอเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราทุกคนก็จะแบบมาแบบอุ้ยโน่นนี่หามาตรการกันพอเวลาสักพักหนึ่งเหตุการณ์ผ่านไปนะคะทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคะซึ่งนั่นก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็ชีวิตที่ต้องเสียไปนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากเมื่อวันเสาร์เนี่ย8คนเลยนะคะที่ครอบครัวนั้นต้องสูญเสียไปนะคะซึ่งบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติหรือว่ายังไม่มีญาติไปติดต่อนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะเรื่องของความปลอดภัยเป็นอะไรที่สำคัญมากก็พูดกันทุกวันนะคะเพื่อช่วยเตือนให้ท่านที่ใช้รถใช้ถนนการทุกคนนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสมบูรณ์ค่ะใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางราชพฤกษ์มาที่ท่าพระการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็บอกว่าบนสะพานข้ามแยกท่าพระมีปี๊บค่ะเป็นปี๊บเปล่า1ใบหล่นอยู่ในช่องขวาที่สำคัญเห็นมา3วันแล้วนะคะยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่าเป็นช่องขวาด้วยนะคะถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะจากทางราชตัดกับราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่ท่าพระนะคะบนสะพานข้ามแยกท่าพระในช่องขวานะคะมีปี๊บเปล่า1ใบหล่นอยู่มา3วันแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะคะคุณนิดค่ะแจ้งว่าบนทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางบางโคล่นะคะบอกว่าก่อนถึงทางลงศรีลมประมาณ500เมตรค่ะมีรถกระบะยางแตกจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก่อนถึงทางลงสีลม500เมตรค่ะเป็นฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางบางโคล่นะคะเดี๋ยวจสร้อยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนให้ทราบนะคะแล้วก็จุดที่คุณไทเกอร์ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้ามาที่บางกลวยไซน้อยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่รอยตัดกับรัตนาธิเบศมาประมาณสัก2กิโลเมตรได้ค่ะเก๋งกับจักรยานยนต์นั้นชนกันมีปิกอัพด้วยนะคะมีรถเก๋งจักรยานยนต์แล้วก็ปิกอัพชนกันอยู่ในช่องทางคู่ขนานเรียกว่าขวางทุกช่องทางของคู่ขนานค่ะรถนั้นยังพอเลาะวิ่งไหลทางซ้ายได้นะคะจุดนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งก็ใส่หมวกกันน็อกอะไรเรียบร้อยนะคะในจุดนี้เจ้าสร้อยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทาง
กู้ชีพให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลคุณไทเกอร์ที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะแล้วก็เลยมาแล้วการจราจรนั้นใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอะไรนะคะในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเรื่องของแจ้งข้อมูลนะคะท่านที่คุณจิรายุทธ์เนี่ยแจ้งแทนชาวญี่ปุ่นนะคะบอกว่าลืมสิ่งของไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยลืมไว้แต่ว่าไม่ทราบว่าสิ่งของที่ลืมไว้นี่เป็นอะไรนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ6030กทม.นะคะนั่งจากโรงแรมเดอะอาร์นี่สุรวงศ์มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อตอน 5:30 ของวันนี้นะคะแท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ6030กทม.นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่นั่งรถมาเนี่ยลืมของเอาไว้เมื่อตอนประมาณ 5:30 นั่งจากโรงแรมเดอะอาร์นี่สุรวงศ์มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะหรือว่าท่านที่นั่งต่อเนี่ยนะคะเก็บไว้ให้อย่างไรเนี่ยก็แจ้งได้ที่ประสานเข้ามาได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808หมายเลขนี้ของจสร้อยโทรฟรีนะคะจะได้ประสานงานกับทางนักเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ได้แจ้งเอาไว้นะคะผ่านเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับของที่ชาวญี่ปุ่นนั้นลืมเอาไว้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มาดูข้อมูลกันนะคะที่ทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างและทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดและจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในค่ะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดกับฟุตบาททางเท้าบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงตลาดบางประกอค่ะระยะทางยาวประมาณ650เมตรเป็นการทำงานติดตั้งเสาไฟฟ้านะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์กำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4ค่ะทีนี้ในช่วงของทำงานเนี่ยนะคะมีผลทำให้ถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกบริเวณที่ปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะส่วนผู้ที่พักอาศัยนะคะบริเวณตรงที่ทำงานเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ปกติเหมือนเดิมค่ะทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปค่ะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงของเวลาทำงานที่ดำเนินการนะคะทำงานกันนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้นะคะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINE ค่ะที่ @mrt.purplelines ค่ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่แจ้งเรื่องของการทำงานมาให้ทราบกันนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลัง10โมงค่ะมาคุยกันค่ะเรื่องของระบบขนส่งทางรางโดยเฉพาะกับกรณีที่เกิดบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะว่าในทางด้านของรถไฟนะคะว่ารถไฟเนี่ยในการขับรถไฟการเดินรถไฟเรื่องของการเบรกระยะเบรกหรือว่าการผ่านในพื้นที่ชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อปฏิบัติหรือว่าเป็นกฎที่ปฏิบัติกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของหลัง10โมงค่ะตอนนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะดีเดย์วันนี้โฟนออฟเลิร์นนิ่งออนโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูนำร่องโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเทอมวันแรกพร้อมเผยมาตรการเชิงรุกเก็บโทรศัพท์ระหว่างเรียนหนังสือนำร่องโรงเรียนในสังกัดกทม.ป้องกันการเสียสมาธิและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: นายชัชชาติ เสรีพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเรียนภาคที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนมหันนภารามในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ยังมีการตรวจตามห้องเรียนเพื่อดูความเรียบร้อยสำหรับการเรียนของเด็กนักเรียนในวันแรกของการศึกษาพร้อมกันนี้นายชัชชาติได้กล่าวด้วยว่าในวันนี้ที่นอกจากจะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกยังเป็นวันแรกของการเก็บมือถือหลังเข้าเรียนโรงเรียนด้วยเพราะเห็นว่าการมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาเรียนก็จะทำให้เสียสมาธิไม่มีสมาธิกับการเรียนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนด้วยทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองก็สามารถแจ้งผ่านครูประจำชั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรโดยโรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรนานาชาติเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะเล็งเห็นว่าเรื่องของภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถต่อยอดทำอะไรได้อีกมากมายโดยได้มีการนำครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษามาร่วมในการสอนด้วยส่วนการชูนโยบายในการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพจะเน้นไปที่นโยบายด้านสุขภาพและที่ผ่านมากรุงเทพก็จะต้องแข่งขันกับเมืองใหญ่ทั่วโลกจึงต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรได้น้อยแต่มีประสิทธิผลมากการสร้างโอกาสและความหวังจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยสำหรับความพอใจในการทำงานที่ผ่านมาก็คือการตอบสนองเรื่องของการให้บริการประชาชนที่รวดเร็วขึ้นซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าประชาชนจะพอใจมากขึ้นกับการทำงานของกรุงเทพและที่ผ่านมาก็ทำงานเชิงรุกมากขึ้นด้วยแทนที่จะรอรับเรื่องจากประชาชนเพียงอย่างเดียวสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานตรวจพบแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นที่ผ่านมาที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดประมาณ247กิโลเมตรยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่หลายตึกสูงในกทม.รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค PTSD หนึ่งในโรคที่มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจจำเป็นต้องรักษาและเยียวยาอย่างจริงจังเพื่อช่วยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD เป็นความผิดปกติของจิตใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากเผชิญเหตุการณ์ที่คุก คามหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยสำหรับอาการของโรคจะรู้สึกเหมือนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆเช่นมีอาการฝันร้ายฝันถึงเหตุการณ์นั้นบ่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงการกระตุ้นที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเช่นไม่ไปที่สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์พยายามไม่พูดถึงอารมณ์หรือความคิดเปลี่ยนแปลงไปทางด้านลบเช่นรู้สึกห่างเหินไม่ยินดียินร้ายไม่มีความรู้สึกทางด้านบวกตื่นตัวมากเกินไปเช่นนอนไม่หลับกลัวตกใจง่ายกว่าปกติอาการร่วมกับโรคอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าการติดแอลกอฮอล์เป็นต้นการดูแลรักษาอาการ PTSD หากเกิดอาการดังกล่าวมากกว่า1เดือนหรือมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ซึ่งอาจได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการทำจิตบำบัดสนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 们结婚吧。哎，我们的，我们的家。毛球擦布。
1: 这个。
0: ใหญ่
1: ก้อยเตอร์มัน จะได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาสมไม่มีโรงพยาบาลค่ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแน่ๆ
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเด็ดนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์สกุลรักษาบันทึกไว้ด้วย
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขับคุณแม่ท่าน

0: 10นาฬิกา10นาทีนะคะของเช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันเปิดเทอมนะคะเกือบจะครบทุกโรงเรียนแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ทำให้ช่วงเช้าในการจราจรนั้นเรียกว่าติดขัดกันทีเดียวนะคะเมื่อตอน9โมงนะคะที่รายงานข้อมูลไปนะคะว่าทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเมื่อเวลา 9:05 น.ค่ะขนาด 5.3 ความลึกที่10กิโลเมตรนะคะบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากประเทศไทย247กิโลเมตรนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่านะคะมีการแชร์ต่อกันในโซเชียลนะคะว่าที่สีลมนะคะมีคนบอกว่าอยู่บนอาคารแล้วก็รู้สึกได้แล้วก็แชร์ต่อๆกันมาว่าตอนนี้เนี่ยคนลงมาข้างล่างเต็มเลยค่ะนะคะในพื้นที่ของอาคารทางด้านสีลมนะคะแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ตอนนี้ได้รับแจ้งเข้ามาค่ะก็ไปตรวจสอบในเรื่องนี้กันนะคะกับคุณบุรินทร์เวชบันเทิงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินและสึนามิแล้วก็ท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะที่เมื่อตอน 9:05 นาทีนะคะที่จากการตรวจสอบพบแผ่นดินไหวอยากให้ท่านได้อธิบายอีกครั้งนึงนะคะว่าตรงนี้เนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงอะคะ
1: ครับแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตะแกรงเหมือนกันนะครับที
0: ่
1: เคยเกิดเมื่อปีที่แล้วที่เกิดตึกสนงถล่มนะครับแต่ว่าคราวนี้จะต่ำลงมาทางใต้นะครับเป็นรอยเลื่อนเดียวกันนะครับในอดีตก็เคยเกิดรุนแรงมากอยู่เหมือนกันนะครับมากกว่านี้นะครับก็มาสักปีคศ1930นะครับแต่ครั้งนั้นก็อยู่ใกล้ล่างกุ้งนะครับแล้วอยู่ใกล้เมืองพระโคด้วยนะครับตอนนั้นก็สูญเสียกันมากเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางนะครับถึงแม้ว่าปานกลางก็จริงนะครับแต่ความสั่นสะเทือนเนี่ยส่งไปไกลในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับแต
0: ่
1: ทางด้านตะวันตกของประเทศและที่เฉพาะก็คือว่าในกรุงเทพมหานครเรามีอาคารสูงที่ตั้งบนดินอ่อนซึ่งขยายความสะเทือนได้ดีกว่าที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผู้ที่อยู่อาศัยบนอาคารสูงก็จะได้รับความรู้สึกถึงการแกว่งไกวของอาคารสูงนั่นเองนะครับมีหลายชั้นด้วยกันนะครับตั้งแต่ชั้นระดับ 6-7 ชั้นจนถึงระดับ30ชั้นขึ้นไปนะครับทั่วกรุงเทพมหานครก็บางอาคารก็สั่นสุดแรงจนกระทั่งคนตกใจแล้วก็วิ่งหนีกันลงมานะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตรวจพบคือ9นาฬิกา5นาทีหรือว่ามันจะแบบช้าไปกว่านั้นมากน้อยแค่ไหนอะคะที่ถ้าหากว่ารู้สึกได้ในอาคารสูงของในกรุงเทพ
1: คือพอเกิดแผ่นดินไหวประมาณ9โมง5นาทีนะครับคลื่นความสั่นสะเทือนก็จะส่งโดยรอบนะครับความเร็วสูงมากนะครับก
0: ็
1: ประมาณสัก4-5นาทีก็จะถึงตัวที่อยู่ไกลออกไปอย่างเช่นในกทม.ก็อยู่ประมาณสัก3นาทีหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทางกรมก็จะใช้เวลาประมาณสัก3นาทีนะครับในการที่จะวิเคราะห์คลื่นความถี่ไหวว่ามันเกิดที่ไหนขนาดเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ7นาทีนะครับจากศูนย์กลาง
0: ค่ะถ้ารู้สึกได้เนี่ยคือมันระยะเวลามันนานขนาดไหนคะถ้าลองที่แบบเขาจะรู้สึกได้คนที่อยู่บนอาคารสูงๆเกิน7ชั้น
1: ถ้ายิ่งอยู่บนอาคารสูงมากนะครับก็จะยิ่งมีความรุนแรงสูงเพราะตัวอาคารโยกเนี่ยส่วนที่โยกน้อยๆก็จะอยู่อาคารอยู่ชั้นเตี้ยๆนะครับอยู่ชั้น1ชั้น2เนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ผู้ที่อยู่อาคารอยู่บนสูงขึ้นไปอาจจะระดับชั้น6ชั้น7ขึ้นไปจนถึงชั้นสูงๆมากๆเนี่ยยิ่งรู้สึกความโยกไหวของตัวอาคารก็จะโยกสูงมากนะคร
0: ับ ค่ะก็มีได้รับรายงานแค่ครั้งเดียวนะคะท่านรองอธิบดีว่าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ9นาฬิกา5นาทียังไม่มีเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น after shock หรืออะไรต่าง
1: ๆครับแต่ก็คงจะมีอยู่บริเวณใกล้ศูนย์กลางซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบถึงตัวอาคารสูงในกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: อาจจะเป็นระดับครั้งนี้ 5.3 ก็เข้าใจว่า after shock อยู่ระดับใกล้5ประมาณ4กว่าๆนะครับซึ่งความรุนแรงความสะเทือนก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบถึงบ้านเรานะครับแต่ที่เราเฝ้าระวังก็คือว่าอาจจะมีความต่อเนื่องนะครับเป็นไหวในระดับเดียวกันอยู่ใกล้ๆศูนย์กลางนั้นอีกนะครับ
0: ค่ะ ถ้าเทียบกันแบบกรุงเทพกับเชียงใหม่ที่รู้สึกได้เนี่ยมันจะมีความต่างกันไหมคะถ้าลองความ
1: ความต่างของการสั่นเทือนเนี่ยจะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะรับรู้ถึงความสั่นเทือนได้รุนแรงกว่านะครับเพราะตั้งอยู่บนดินอ่อนการขยายความสั่นเทือนนั้นก็อาจจะประมาณสัก 3-4 เท่าของเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออาคารในกทม ก็สูงกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่บนอาคารสูงๆนี่ก็จะรับรู้ถึงความการโยกไหวของอาคารได้มากกว่าครับ
0: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะที่แบบมาขยายให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบพระคุณท
1: ่
0: านรองอธิบดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: คุณบุรินทร์เวชบันเทิงค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินและสึนามินะคะท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกับที่ในขณะนี้นะคะก็มีการแชร์ต่อๆกันนะคะว่าอาคารสูงในกรุงเทพเนี่ยรับรู้ได้ถึงแผ่นดินไหวนะคะเมื่อตอน 9:05 นะคะแล้วก็คงจะลงมาจากอาคารกันนะคะในหลายๆอาคารที่สูงประมาณสัก30ชั้นแบบนี้ค่ะนะคะที่ยิ่งสูงก็จะรับรู้ได้เพราะว่าพื้นที่ของกรุงเทพนั้นเป็นดินอ่อนนะคะนั้นก็เลยรับรู้ได้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะเป็นคลิปนะคะที่คุณผู้ฟังได้ส่งมาอันนี้เป็นคลิปที่ตรงท่าเรือคลองเตยนะคะที่ได้ส่งคลิปมานะคะผ่านทางในช่องทางของ JS100 แล้วก็ JS100 Radio นะคะอันนี้เป็นที่ท่าเรือคลองเตยซึ่งคนก็ลงมาจากอาคารนะคะเพราะว่าคงจะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะจุดเนี่ยในใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตอนตกเฉียงใต้ของแม่สอดจังหวัดตากนะคะขนาด 5.3 ที่ความลึก10กิโลเมตรนะคะแต่ว่าในพื้นที่อาคารศูนย์ของกรุงเทพมหานครที่รู้สึกได้ค่ะนะคะแล้วก็นะคะทางท่านผู้เชี่ยวชาญท่านอดีตรองอธิบดีนะคะซึ่งท่านก็ได้อธิบายแล้วนะคะว่าในกรุงเทพรู้สึกได้เพราะว่าเป็นดินอ่อนค่ะนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานเป็น after shock นะคะหรือว่ามีความเสียหายอะไรอย่างไรเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ทั้งทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าทางภาคตะวันตกของประเทศไทยก็ตามค่ะยังไม่มีรายงานความเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแต่ว่าที่รู้สึกได้นะคะก็เอามารายงานให้ทราบกันค่ะสำหรับท่านที่แบบสอบถามมานะคะอันนี้แหละค่ะก็สามารถที่จะสอบถามได้ตรวจสอบได้นะคะถ้าหากว่าไปเจอเรื่องอะไรหรือว่ามันเป็นเหตุเฉพาะหน้าอะไรอย่างไรนะคะแจ้งมาได้ค่ะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจสร้อยก็จะตรวจสอบกับทางหน่วยงานทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงเลยนะคะเพื่อได้รายงานให้ทราบกันว่าอันที่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นภาพที่ผู้คนนั้นลงมาจากอาคารนะคะทางด้านของสุรวงศ์นะคะเมื่อช่วงตอนหลัง9โมงนะ9โมงกว่าๆนะคะที่พอรู้สึกได้เนี่ยคนก็ได้อพยพลงมานะคะขอบคุณคุณเรียนก็อ่านชื่อไม่ถูกด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ส่งภาพแล้วก็ส่งคลิปมาให้จสร้อยนะคะที่แต่ละท่านเลยนะคะทั้งทางด้านของสีลมทั้งทางท่าเรือคลองเตยทั้งทางด้านสุรวงศ์ด้วยนะคะนี่เป็นภาพทางสุรวงศ์ที่ได้อพยพกันลงมานะคะก็คิดว่าตอนนี้ก็คงจะเข้าภาวะปกติกลับขึ้นไปทำงานกันหลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มี after shock หรือว่าความเสียหายอะไรอย่างไรนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่รับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาอีกจุดหนึ่งค่ะคุณสมพรใช้ SOS ใน JSR Application นะคะแจ้งอุบัติเหตุมาพิกัดนั้นอยู่บนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมาทางต่างระดับคลองหลวงนะคะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่เยื้องกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะ มีรถจักรยานยนต์กับรถกระบะแบบตู้ทึบค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเลยไปแล้วการจราจรนั้นยังไปได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะรถเยอะก็เคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยค่ะนะคะที่แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะคะในทุกช่องทางทั้งทางในช่องทาง X นะคะ JS ร้อย Radio หรือว่าช่องทางดอกจัน1808นะคะที่โทรมาเป็นเบอร์โทรฟรีของจอสร้อยนะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆอุบัติเหตุสภาพการจราจรที่ติดขัดนะคะหรือว่าเรื่องของอาจจะเป็นสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งมาเพื่อให้จอสร้อยนั้นประสานงานกับทางหน่วยงานให้นะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะที่เราจะมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องเหตุอันน่าสลดใจนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุตรงจุดตัดของทางรถไฟตรงอโศกดินแดงนะคะที่มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่บรรทุกเป็นตู้สินค้ามานะคะแล้วก็ไปชนกับรถเมย์นะคะรถที่จอดรถติดนะคะเนื่องจากว่าสัญญาณไฟข้างหน้าจากทางอโศกเพชรที่ก็หนาแน่นมากนะคะที่ไม่ว่าจะเข้าเพชรบุรีหรือว่าตรงมาทางอโศกสุขุมวิทนะคะเป็นแยกที่การจราจรนั้นติดขัดนะคะรวมทั้งก็จะมีถนนหลายๆเส้นนะคะที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยทำให้ตรงแยกของอโศกเพชรเนี่ยต้องรับรถเป็นจำนวนมากค่ะนะคะก็จะทำให้เป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ชินตาว่ารวมทั้งก็จะมีถนนหลายๆเส้นนะคะที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยทำให้ตรงแยกของอโศกเพชรเนี่ยต้องรับรถเป็นจำนวนมากค่ะนะคะก็จะทำให้เป็นปัญหาการจราจรที่ติด

0: ดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามามองในมุมของรถไฟนะคะว่ารถไฟที่เราเห็นกันซึ่งนานๆเนี่ยจะผ่านมาทีไม่ได้ผ่านแบบว่าตลอดเวลาในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็จะมีเวลาเดินรถของเขานะคะว่าในข้อปฏิบัติของรถไฟนะคะว่ารถไฟเนี่ยนะคะเขาวิ่งกันด้วยความเร็วเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าจากพื้นที่อยากมาจากนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วจะวิ่งเข้ามาในเมืองเนี่ยพอใกล้จะเข้าชุมชนเนี่ยเขามีข้อบังคับมีกฎระเบียบไหมว่าต้องอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะคะอย่างไรมีข้อยกเว้นข้อปฏิบัติตรงนี้ยังไงบ้างนะคะเรามาคุยกันในเรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณเกษราพรยศบุญเรืองค่ะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยนะคะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะทีนี้ในเรื่องนี้ค่ะว่าในมุมของรถไฟเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นผู้ขับรถกันนะคะทีนี้ในการเดินรถไฟค่ะอาจารย์ว่าถ้าเป็นการเดินรถไฟโดยทั่วไปเนี่ยปกติเขาจะต้องใช้ความเร็วกันที่เท่าไหร่อย่างไรอะคะอาจารย์คะ
1: ค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยการรถไฟนะคะก็จะมีข้อบังคับแล้วก็ระเบียบการเดินรถนะคะพ.ศ.2549นะคะหรือเราเรียกกันทุกพนักงานของการรถไฟเรียกว่าขอดรอนะคะท
0: ุ
1: กคนจะปฏิบัติตามระเบียบตัวนั้นนะคะส่วนเรื่องข้อกำหนดเรื่องความเร็วของขบวนรถเนี่ยในขอดรอเนี่ยจะกำหนดความเร็วสูงสุดไว้นะคะแต่ละประเภทแต่ว่าการเดินผ่านแต่ละพื้นที่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสัญญาณประจำที่ซึ่งจะมีการประกาศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะนั้นในข้อกฎระเบียบของการเดินรถเนี่ยจะบอกไว้แค่ความเร็วสูงสุดนะคะส่วนพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยพอดีว่าของสมาคมเนี่ยเราไม่ได้ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลว่าบริเวณนั้นต้องเท่าไหร่ซึ่งมีทางฝ่ายของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมขนส่งทางรางเข้าร่วมตรวจสอบแล้วนะคะเราก็ตอนนี้ของสมาคมเองเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปสำรวจร่วมณปัจจุบันของตอนนี้นะคะ
0: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยในการเดินรถไฟนะคะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนที่เอาคลิปในต่างประเทศมาให้เห็นกันว่าถ้าเป็นจุดตัดของรถไฟที่ผ่านถนนซึ่งถือว่าจะเป็นย่านชุมชนอะไรก็ตามเนี่ยรถส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปตามที่ตัวไม้กั้นตัวรางที่ออกมากั้นคือไม่มีที่ว่ารถไฟจะหยุดเพื่อให้รถยนต์ผ่านทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อปฏิบัติในเรื่องตรงนี้ยังไงคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆข้อปฏิบัติเนี่ยของการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีเครื่องกั้นถนนเนี่ยนะคะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือประเภทอัตโนมัติกับประเภทที่มีคนเฝ้าเขาเรียกว่าเป็นพนักงานกั้นถนนนะ
0: คะ
1: ที่หลักการเนี่ยก็คือจริงๆแล้วระบบของการรถไฟเนี่ยก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะคือทางรถไฟเนี่ยจะมีระบบตรวจจับตำแหน่งของรถไฟเราเรียกว่าเทรนดีเทคชั่นค่ะก่อนที่รถไฟจะถึงตำแหน่งเนี่ยจะส่งสัญญาณมาที่เครื่องกั้นถนน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเครื่องกั้นถนนประเภทอัตโนมัติเนี่ยเครื่องกั้นเนี่ยคานตัวนั้นก็จะลงมาตามอัตโนมัติเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติเนี่ยจะไม่สามารถใช้กับเมืองใหญ่ย่านใหญ่ซึ่งมีการจราจรที่หนาแน่นได้การรถไฟจะมีประเภทที่เป็นมีคนกั้นถนนอีกขึ้นมาอีกประเภทนึงเรียกว่าประเภทกอนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าระบบตรวจจับรถไฟเนี่ยก็ส่งสัญญาณมาตามปกติจริงแต่ว่าพนักงานกั้นถนนก็จะมีหน้าที่เป็นดับเบิลอีกครั้งหนึ่งคือว่าก่อนที่คานจะกั้นลงมาเนี่ยต้องมีหน้าที่ตรวจสอบว่าบริเวณถนนทางผ่านที่เสมอระดับทางเนี่ยรถยนต์ได้มีการจอดเรียบร้อยแล้วพนักงานกั้นถนนถึงจะกั้นพยายามกั้นเอาคานตัวนั้นลงมากั้นหรือบางทีเราก็จะเห็นว่าใช้เป็นแผงเข็นเข้ามา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นประเภทของเครื่องกั้นก็จะมีสองประเภทแต่ที่เกิดเหตุนั่นคือเป็นประเภทที่มีพนักงานกั้นถนนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่สัญญาณยังทำงานตามปกติคือส่งสัญญาณตำแหน่งของรถไฟมาที่เครื่องกั้นตามปกติคือว่าการกั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบส่งสัญญาณมาที่เครื่องกั้นแบบอัตโนมัติเนี่ยนะคะคือระยะที่รถไฟมาอยู่ที่ประมาณห่างเท่าไหร่คะที่เขาจะส่งสัญญาณมาที่ตัวเครื่องกั้นแบบอัตโนมัตินะคะอาจารย
1: ์ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปอยู่ที่1,200เมตร

0: ค่ะคือระยะเบรกของรถไฟค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ระยะ 1,200 เมตรเนี่ยตัวรถไฟก็จะระบบตรวจจับเราเรียกว่าเทรนดิเทคชันนี่ก็จะตรวจจับตำแหน่งรถไฟได
1: ้
0: แล้วจะส่งสัญญาณเข้ามาค่ะโดยปกติจะใช้ที่ 1,200 เมตรค่ะ
1: ค่ะ 1,200 เมตรปุ๊บนะคะเขาก็จะส่งสัญญาณมาตัวกั้นตัวกั้นคือพอมาถึงระยะนี้คือตัวกั้นนี่ก็จะค่อยๆเริ่มไฟติด
0: ค่อยๆเริ่มลงใช่ค่ะไฟติดมีสัญญาณเตือน
1: ค่ะแล้วก็จะ
0: เป็นอัตโนมัติคานก็จะลงค่ะ
1: ก็จะลงมาค่ะพอคานลงมานี่ก็แสดงว่ารถไฟเนี่ยจะมาถึงจุดนี้เนี่ยระยะห่างที่เท่าไหร่คะอาจารย์ที่คานจะลงมาแล้วลงมาแบบสนิทแล้ว
0: จริงๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะถ้าคำนวณตามระยะเนี่ยจริงๆรถไฟก็คือสามารถบริเวณทางผ่านเนี่ยทางรถไฟเนี่ยเราจะเรียกว่ามีสัญญาณประจำที
1: ่ค
0: ือนอกจากพนักงานเฝ้าซุ้มเนี่ยพนักงานกั้นถนนเนี่ยให้สัญญาณแล้วเนี่ยคนขับรถไฟเนี่ยพนักงานขับรถเนี่ยสามารถมองสัญญาณประจำที่ได้ถ้าอยู่ในท่าอนุญาตเนี่ยก็สามารถวิ่งผ่านได้เลยด้วยความเร็วปกติค่ะ
1: ค่ะคือคนขับรถไฟเนี่ยเขาเห็นสัญญาณคือเห็นสัญญาณไอ้ตัวที่เราเห็นเป็นไฟนี่แหละค่ะคือเขาเห็นจากขบวนรถมองมา
0: ใช่ค่ะเขาก็จะถ้าโดยปกติเขาคือเขาสามารถพร้อมจอดบริเวณที่ริมขอบของตัวถนนได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าได้เห็นสัญญาณค่ะว่าถ้าเป็นท่าห้ามค่ะ
1: อืมค่ะแล้วมันแบบมีอะไรที่สามารถเตือนคนขับรถไฟได้มากกว่าคือใช้สายตามองเหมือนอาจจะแบบเหมือนยังเป็นเครื่องบินแบบเป็นระบบที่แบบนำร่องอัตโนมัติเพื่อเตือนให้คนขับรถไฟทราบว่าข้างหน้าเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆนะหรือว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ยังคงขวางกั้นอยู
0: ่จริงๆก็ระบบเนี้ยของการรถไฟคือจะมีระบบเราเรียกว่าเป็นระบบสัญญาณประจำที่กับการให้สัญญาณจากทางพนักงานประจำซุ้มจริงๆก็ถือว่าเพียงพอนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบการมองเห็น
1: ค่ะ
0: ก่อนที่ระบบจะเปิดใช้งานอยู่แล้วค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็ตัวพนักงานที่เป็นแบบคนที่อยู่ตรงเครื่องการที่เป็นคนให้ธงตีธงเนี่ยเขาดูได้จากตาเปล่าไหมคะว่ารถไฟมาถึงหรือว่าเขายังมีอะไรที่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟอยู่ที่ระยะห่างเท่าไหร่แค่ไหนอะค่ะ
0: ตัวนี้จะไม่สามารถมองไม่สามารถทราบได้ค่ะ
1: หมายถึงว่าพนักงาน
0: ใช้วิธีค่ะพนักงานก็คือจะมีวิทยุสื่อสารสำหรับสื่อสารระหว่างตัวขบวนรถกับพนักงานประจำซุ้มค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็คือมองด้วยตาเปล่าเหมือนเราทั่วไปเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็จะมอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แต่ระบบมีการตรวจสอบแล้วค่ะว่าระยะที่ 1,200 เมตรแล้วก็การติดตั้งสัญญาณประจำที่เนี่ยสามารถมองเห็นได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วทีนี้คนขับรถไฟเนี่ยเขาสามารถมองเห็นเวลาคนที่อยู่ประจำจุดตรงเครื่องกั้นที่ตีธงแดงธงเขียวเนี่ยเขาสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ระยะประมาณเท่าไหร่เข้ามาคะ
0: ขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ในย่านในเมืองแบบนี้ความเร็วแหละจะไม่ถึงความเร็วจะไม่ถึงจุดสูงสุดที่อนุญาตเพราะนั้นเนี่ยระยะเนี่ยก็จะลดลงจาก 1,200 เมตรขบวนรถจะมีความเร็วไม่ได้สูงมากค่ะก็จะมองเห็นค่ะหมายว่าระยะก็จะใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นว่าบริเวณนี้ทางสมาคมเราไม่ได้เข้าไปเก็บข้อมูลละเอียดว่าระยะที่เท่าไหร่ที่ณปัจจุบันที
1: ่
0: จะสามารถมองเห็นค่ะโดยทั่วไปถ้าเป็นทางหลักทั่วไปในระยะทางไกลเนี่ยก็อยู่ที่ 1,200 เมตรคือระบบก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของระบบเบรกของรถไฟค่ะว่าอาจารย์คะว่าในการทำงานว่าระยะของรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้ระยะเบรกเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามาหยุดสนิทนะคะอาจารย
0: ์ก็ถ้าตามการออกแบบก็อยู่ที่ระยะที่อย่างที่บอกค่ะระยะเบรกของรถไฟปัจจุบันที่เราใช้ในการออกแบบคืออยู่ที่ 1,200 เมตรในความเร็วปกติค่ะความเร็วสูงสุดค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่บริเวณนี้คืออยู่ในย่านในเมืองเนี่ยความระยะอาจจะไม่ถึง 1,200 เมตรอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที
1: ่
0: ละเอียดต้องเข้าไปดูในการคำนวณของการรถไฟอีกทีนึง
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขบวนรถนี่นะคะของรถไฟเนี่ยถ้าเป็นรถที่บรรทุกผู้โดยสารกับขบวนรถที่บรรทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์ของสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะมันมีระยะเบรกมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: มีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าในความเร็วสูงสุดของแต่ละขบวนก็จะไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นรถสินค้านี่คือความเร็วสูงสุดเนี่ยที่ตามระเบียบการเดินรถก็คือสูงสุดอยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: แต
0: ่ถ้ารถโดยสารเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: อ๋อ รถโดยสารนี่คือเร็วกว่าเพราะว่าต้องเหมือนกับต้องส่งผู้โดยสารนี่ใช่ไหมคะต้องทำความเร็วต้องอะไรกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ขบวนขนสินค้าเนี่ยเข้าใจว่ามีน้ำหนักที่มากกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วในการใช้ระยะเบรกมันก็ต้องมากกว่ารถขบวนรถโดยสารที่ขนส่งผู้คน
0: ใช่ค่ะต้องค่ะถ้าความเร็วที่เท่ากันค่ะ
1: ค่ะค่ะอันหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ว่ามันก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าคนขับรถไฟเนี่ยไม่ได้ยังไม่มีใบอนุญาตก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าใบอนุญาตการขับรถไฟเนี่ยเขามีแบ่งประเภทหรือว่าเขามีกำหนดรายละเอียดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
0: ตัวนี้ต้องขออภัยค่ะพอดีทางสังคมไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ค่ะใครต้องให้ข้อมูลภายหลังค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะสถานที่ที่เกิดขึ้นนะคะรถที่กำลังผ่านเข้ามาในเมืองเนี่ยซึ่งมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นมีเส้นทางหลายๆเส้นที่เป็นจุดตัดกันนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นการเดินรถแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือมากกว่าการเดินรถที่อยู่ทางด้านนอกด้านชันเมืองออกไปอะคะอาจารย
0: ์ก็จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมก็ที่เช่นอย่างที่เรียนนะว่าจะมีโดยปกติการเดินรถทั่วไปที่อยู่นอกเมืองเนี่ยคือจะเป็นระบบอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: นี่พนักงานเนี่ยที่จะต้องเข้ามาเหมือนเป็นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งถ้าในเมืองก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะมีพนักงานเพิ่มค่ะ
1: ค่ะมีพนักงานเพิ่มยังไงคะอาจารย์
0: ก็อย่างเช่นอย่างเครื่องกั้นถนนที่ในเมืองเนี่ยก็จะมีพนักงานประจำเครื่องกั้นอีกเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเราเข้าไปถ้าไปดูในต่างจังหวัดก็จะไม่มีเป็นเครื่องกั้นอัตโนมัติเลยค
1: ่ะค่ะค่ะแล้วก็มันจะต้องแบบเรื่องของอนัตสัญญาณเนี่ยนะคะมันต้องแบบทำงานที่สัมพันธ์กับระบบไฟจราจรในพื้นที่ของบนถนนด้วยหรือเปล่าคะ
0: บางจุดในกรุงเทพก็จะมีค่ะแต่ตำแหน่งในบริเวณนี้ไม่แน่ใจค่ะว่ามีการสัมพันธ์กันไหมค่ะ
1: อ๋อแล้วถ้ามีการแบบว่าเชื่อมกับระบบไฟสัญญาณเนี่ยเขาให้อะไรนะเรียกว่าให้อะไรเป็น1 2 3 4อ่ะคะอาจารย์ว่าให้รถยนต์เป็นหลักให้รถไฟเป็นหลักให้ตรงนี้จุดก่อนให้ตรงนี้เป็นฝ่ายรออ่ะค่ะอาจารย์เขามีการจัดลำดับกันยังไงอะคะ
0: โดยส่วนใหญ่จะให้ทางรถไฟเป็นหลักค่ะเป็น priority ค่ะ
1: ต้องรถไฟ
0: เราเรียกระบบภาพรวมว่าเป็นระบบของทางถ้าของการรถไฟของเราก็จะเรียกว่าเป็นระบบ interlocking ค่ะก็มีการตรวจสอบหลายชั้นค่ะ
1: ค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์อยากให้อาจารย์แบบอธิบายแล้วให้เราฟังกันว่า interlocking อะค่ะ
0: ก็ interlocking อย่างเช่นอย่างรถที่จะวิ่งผ่านทางผ่านก็อันดับแรกก็จะมีระบบตรวจสอบขบวนรถไฟก่อน
1: ค่ะ
0: ว่ารถไฟเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วตัวที่เทรนดิเทคชั่นก็จะส่งสัญญาณค่ะไปที่ตัวถ้าบริเวณนั้นมีสถานีรถไฟม
1: ี
0: ศูนย์ควบคุมก็จะส่งไปที่ศูนย์ควบคุมค่ะตอนนี้มีตำแหน่งรถไฟมาถึงบริเวณนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วตัวระบบควบคุมถึงจะไปตรวจสอบว่ามีอุปสรรคหรือมีอะไรที่ทำให้รถไฟไม่สามารถวิ่งผ่านได้ไหมก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ในเส้นทางค่ะถ้าอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในท่าที่ปกติทั้งหมดก็ถือว่าระบบจะปลอดภัยก็จะให้ทางสะดวกกับทางขบวนรถไฟให้วิ่งผ่านได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราถ้าอ่านตามฟีดตามใน Facebook ของผู้รู้บางท่านก็จะบอกว่ามีระบบ interlocking
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยขั้นสูงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ระบบ interlocking ในเนี้ยคือมันถือว่าเหมือนกับบริหารยากไหมคะอาจารย์ว่าตรงจุดตรงนี้เนี่ยการจราจรแบบหนาแน่นมีเส้นแบบถนนตัดผ่านหลายเส้นนะคะต้องคำนวณต้องคิดอะไรกันรวมทั้งมีชั่วโมงเร่งด่วนไม่เร่งด่วนอะไรด้วยอะค่ะ
0: ก็ค่อนถ้าในเมืองใหญ่ก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนค่ะแล้วก็หนึ่งก็คือถ้าเราใช้ระบบอินเตอร์ล็อกกิ้งแบบสมบูรณ์ยึดตามระเบียบของการเดินรถของรถไฟเราก็ต้องยอมว่าในส่วนของท้องถนนก็อาจจะต้องมีการรถติดนะที่ระยะเท่าไหร่ซึ่งต้องให้หลายฝ่ายเข้ามาคุยกันค่ะระหว่างหนึ่งความสะดวกกับความปลอดภัยมันต้องอยู่บริเวณที่สามารถอยู่ร่วมกันได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะแล้วก็ให้มีความปลอดภัยที่มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันในกรุงเทพที่เป็นจุดตัดรถไฟเนี่ยมีจุดไหนที่ใช้อินเตอร์ล็อกกิ้งแล้วคะอาจารย์แล้วเราก็ใช้อยู
0: ่ทิ้งทั้งรถไฟทุก ทุกพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยที่มีระบบอนุสัญญาณเนี่ยจ
1: ะ
0: ใช้ระบบแบบอินเตอร์ล็อกกิ้งทั้งหมดค่ะ
1: รวมทั้งจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา
0: เหตุด้วยใช่ค่ะมีการใช้ระบบทั้งหมดแล้วค่ะ
1: ค่ะอ๋อเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผู้ที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เองเนี่ยแหละว่าจะปฏิบัติตามแค่ไหนอ๋ออย่างที่เราเห็นกันเพราะว่าเครื่องกั้นนี่คือทำงานแล้วไฟมันติดแล้วแว๊บๆๆอยู่แต่ว่ายังลงมาไม่ได้เพราะว่ามีรถค้างอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะนั้นอันนี้
0: ระบบก็ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วแต่ว่าต้องมาสอบสวนอีกทีนึงว่าสาเหตุที่พนักงานขับรถขึ้นรถเข้ามาในบริเวณทางผ่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาได้รับสัญญาณแล้วว่าอนุญาตหรือเขาฝ่าสัญญาณเข้ามาหรือพนักงานซุ้มให้สัญญาณแบบไหนอันนี้คือขึ้นอยู่กับทางกรมขนส่งทางรางและการรถไฟที่กำลังสอบสวนอยู
1: ่ค่ะเข้าใจละนะคะก็อันนี้มันประกอบกันหลายส่วนจริงเลยนะคะที่ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะคะที่มาให้ข้อมูลกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะค่ะในเรื่องของการสอบสวนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะของพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานที่ประจำตรงจุดที่เครื่องกั้นที่เราเห็นในคลิปกันนะคะในเห็นที่คลิปที่ส่งต่อกันว่าเขาก็ออกมาตีธงนะคะให้ธงแดงแต่ว่าแป๊บเดียวแล้วก็เดินกลับเข้าไปนะคะหลังจากนั้นรถไฟก็มานะคะแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เราได้เห็นกันนะคะส่วนในวันนี้นะคะที่ความคืบหน้านะคะทางสน.มักกะสันนะคะคงจะมีแถลงอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากที่ทางกรมการขนส่งทางรางได้ไปตรวจสอบข้อมูลกล่องดำของรถไฟคันนี้นะคะที่ได้ชนกับรถเมย์นะคะซึ่งขบวนรถไฟนั้นวิ่งด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะประมาณ100เมตรนะคะก็แปลได้ว่าคนขับรถไฟนั้นเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรหรือว่าก่อนนั้นนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นว่าหยุดช้าเกินไปไหมอะไรไหมนะคะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

ค่ะกลับมาที่การจราจรกันต่อนะคะกรณีที่คุณสมพรได้แจ้งบัติเหตุไว้นะคะโดยใช้ SOS ใน JS Rail Application พิกัดนั้นอยู่บนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกเยื้องกับฟิวเจอร์รังสิตนะคะเป็นจักรยานยนต์กับรถกระบะตู้ทึบค่ะชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะแล้วก็ในคู่ขนานการจราจรนั้นไปได้เพราะว่าบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องทางด่วนนะคะแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้แจ้งกันเข้ามานะคะแล้วก็คุณธันวรินทร์นะคะแจ้งว่าราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะจากบางขุนกองมุ่งหน้ามาที่สวนผักตอนนี้เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเลยเดอะวอล์กราชพฤกษ์ไปเล็กน้อยค่ะเป็นรถตู้ทึบกระบะตู้ทึบที่ส่งน้ำแข็งนะคะทีนี้ไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะเลยทำให้ชะลอตัวถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็ไปได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะที่แจ้งเข้ามาทางจสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางโทรศัพท์นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าในช่องทาง X นะคะ JS ร้อยเรดิโอนะคะขอบคุณทุกๆช่องทางเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งกันมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนข้อมูลนะคะเรื่องของหายเก็บของได้นะคะสำหรับท่านที่เก็บได้นะคะอันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จอสร้อยเผื่อว่าตรงกับคนที่ได้แจ้งหายเอาไว้นะคะจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็จอสร้อยจะติดต่อประสานงานกับคนที่ได้แจ้งหายเอาไว้นะคะมาที่เรื่องนี้กันนะคะทางด้านของธนาคารออมสินนะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับท่านที่นะคะท่านที่จะใช้สินเชื่อนะคะซึ่งมีบ้านค่ะนะคะท่านที่มีบ้านแต่ว่ามีทั้งเป็นห้องชุดนะคะห้องชุดก็คือคอนโดมิเนียมนะคะห้องชุดที่ดินนะคะที่สวนที่ปลอดภาระนะคะอันเนี้ยนำมาเติมทุนค่ะเป็นบ้านเติมทุนนะคะซึ่งได้ทั้งบ้านทั้งห้องชุดทั้งที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะรวมทั้งกำลังมองหาเงินก้อนค่ะเป็นเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อจะเอามาใช้เป็นเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะหรือบางคนมีหนี้นะคะจะได้นำมาปิดภาระหนี้ค่ะหรือบางคนต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะคะอันนี้ล่ะค่ะบ้านช่วยได้บ้านช่วยคุณได้ค่ะซึ่งทางธนาคารออมสินค่ะก็แนะนำค่ะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายๆค่ะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งก็จะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะด้วยสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดยเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะก็สมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้ค่ะนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะคะแล้วก็สมัครได้นะคะผ่านช่องทาง www.gsb.or.th ค่ะและธนาคารออมสินทุกสาขาด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สมัครได้นะคะวันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะกับสินเชื่อ
ออมสินบ้านแลกเงินนะคะก็สำหรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้าเงื่อนไขนี้สามารถที่จะไปสอบถามแล้วก็สมัครได้ด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนะคะทางด้านของรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ระบุว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะเมื่อเวลาที่ได้รับรายงานเวลา 9:05 น.นะคะซึ่งขนาด 5.3 มีความลึก10กิโลเมตรค่ะบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะโดยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่อยู่บนอากาศสูงในกรุงเทพนั้นก็รู้สึกได้นะคะทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีขนาด 5.3 ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนด้วยเซลล์บรอดแคสต์ค่ะในแผ่นดินไหวขอบเขตที่2หรือว่าพื้นที่รอบนอกประเทศไทยนะคะทีนี้การแจ้งส่งเตือนทางเซลล์บรอดแคสต์นั้นนะคะจะแจ้งก็ต่อเมื่อมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ค่ะดังนั้นเนี่ยขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจากปภ.นะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะยังไม่มี aftershock ตามมาแต่อย่างใดนะคะก็ย้ำกันสำหรับในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุอะไรซึ่งมันส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากค่ะนะคะก็จะมีการส่งเตือนทางเซลล์บรอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรุนแรงนะคะเรื่องของมลพิษที่ปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ส่งผลต่อคนเป็นจำนวนมากนะคะก็จะมีการส่งเตือนเซลล์บรอดแคสต์สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ในแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะยังไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าเขาจะมีการจัดลำดับของความรุนแรงนะว่าเท่าไหร่ถึงจะมีการแจ้งเตือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้คือขนาดต้องเท่ากับหรือว่ามากกว่านะคะ6นะคะขนาด6เนี่ยถึงจะแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บรอดแคสต์ค่ะถึงทางปภ.ก็แจ้งมาให้ทราบกันสำหรับท่านที่ติดตามข้อมูลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะที่ทั้งสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะใน S ของ KS Radio นะคะก็มีเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อช่วง 9:05 นะคะซึ่งรู้สึกได้ค่ะในอาคารที่สูงอย่าง30ชั้นแบบนี้นะคะที่รู้สึกได้ค่ะนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมบอกว่าอาคารสูงย่านทองหล่อนะคะค่ะเป็นคลิปนะคะที่ส่งมาค่ะว่าก็รู้สึกได้เล็กน้อยคือโคมไฟเนี่ยมันจะสั่นนะคะเป็นอาคารสูงย่านทองหล่อนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความเสียหายอะไรอย่างไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงหลังจากที่ 9:05 นะคะหลังจากที่คนรู้สึกได้นะคะบนอาคารสูงในกรุงเทพค่ะที่ลงมานะคะตอนนี้เข้าใจว่าก็คงจะกลับขึ้นไปทำงานกันตามปกติแล้วนะคะไม่น่าจะอยู่บนริมทางเท้าหรือว่าอะไรที่บริเวณด้านหน้าอาคารแล้วนะคะก็เผื่อว่าท่านใดผ่านไปจุดไหนนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้กับจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะส่วน11โมงค่ะเดี๋ยวหลัง11โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวดีไทยได้รับอนุมัติวีซ่าแคทเคสอำนวยความสะดวกวีซ่าเชงเก้นย้ำไม่ใช่วีซ่าฟรีแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเผย EU อนุมัติมาตรการวีซ่าแคทเคสสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าแชงเก้นมีประวัติเดินทางดีย้ำไม่ใช่การยกเว้นตรวจลงตาแต่สะท้อนความเชื่อมั่นของ EU ที่มีต่อไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเคารพกฎหมายประเทศปลายทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการยุโรปได้อนุมัติมาตรการวีซ่าคัสเคดสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้นณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเก้นในประเทศไทยซึ่งมาตรการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นและมีประวัติการเดินทางที่ดีช่วยลดความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่าบ่อยครั้งทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งที่มีอายุยาวขึ้นตามลำดับดังนี้วีซ่าอายุ1ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่า1ครั้งและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน2ปีก่อนหน้าวีซ่าอายุ2ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ1ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน3ปีก่อนหน้าและวีซ่าอายุ5ปีสำหรับบุคคลที่เคยได้รับวีซ่าอายุ2ปีและใช้วีซ่านั้นอย่างถูกต้องในช่วงไม่เกิน4ปีก่อนหน้าอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ใช่การยกเว้นการตรวจลงตราดังนั้นการขอวีซ่ายังมีกระบวนการเช่นเดิมไม่มีการผ่อนปรนเงื่อนไขและผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องรักษาประวัติการเดินทางที่ดีรวมถึงเคารพกฎหมายของประเทศปลายทางจึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าที่มีอายุยาวขึ้นยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้านี้ขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสในแผ่นดินไหวพื้นที่ที่2พื้นที่รอบนอกประเทศซึ่งจะส่งเซลล์บอร์ดแคสเมื่อมีขนาดใหญ่มากเท่ากับ 6.0 ทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่36เร่งให้ความช่วยเหลือติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรออกให้การช่วยเหลือประชาชนบ้านไร่ตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่โดยได้สนับสนุนน้ำจำนวน2เที่ยวปริมาณรวม 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอและสามารถลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรนสิงห์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะคะท่ามกลางอากาศในกรุงเทพที่แดดอย่างแรงเลยค่ะนะคะในขณะนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะแต่ว่าดูในภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเห็นเป็นกลุ่มฝนเป็นเซลล์เล็กๆนะคะอยู่ในพื้นที่ทางหนองเสือบ้านบึงชลบุรีทางบ่อทองทางปลวกแดงทางระยองนะคะซึ่งก็เป็นลมใต้นะคะที่พัดขึ้นไปนะคะพัดขึ้นไปทางทิศเหนือนะคะก็ดูทิศทางการเคลื่อนตัวแล้วยังไม่เข้ามาในกรุงเทพเพราะว่าพัดขึ้นไปด้านบนนะคะไปทางด้านของประจันตคามทางปากพลีนะคะขึ้นไปทางด้านโน้นนะคะยังไม่ผ่านกรุงเทพถือว่าพื้นที่กรุงเทพยังปลอดโปร่งค่ะอยู่กับอากาศที่ร้อนจัดนะคะอุณหภูมิในตอนนี้ค่ะ33องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 61% ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ภาพเอาไว้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะคะอากาศยังคงร้อนจัดนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามนะคะคือเราเข้าสู่หน้าฝนมาหลายวันแล้วนะคะซึ่งก็ฝนยังไม่มายังแบบไม่สะใจนะคะตอนนี้ยังคงร้อนๆกันอยู่ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้านี้คุณธันวรินทร์ได้แจ้งไว้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะบางขุนกองมาที่สวนผักเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเลยเดอะวอล์กราชพฤกษ์มามีรถเป็นกระบะตู้ทึบส่งน้ำแข็งนะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนเลยทำให้จุดนี้ชะลอตัวนะคะส่วนคุณสานะคะแจ้งว่าถนนนิคมมักกะสันค่ะจากทางมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางราชปรารภนะคะช่วงของใต้ทางด่วนมุ่งหน้าไปทางราชปรารภค่ะบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะนิ่งนานไฟแดงนานมากนานกว่า15นาทีแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะคะนานจริงๆนะคะแล้วก็ติดจริงๆเพราะว่าก็คงจะมาจากทางราชปรารภที่เป็นแนวก่อสร้างนะคะของรถไฟฟ้าคุณสันค่ะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินา
1: ค่ะ
2: ครับผมพบเห็นรถเสีย
1: ตรงไหนเอ่ย
2: เป็นเพชรเกษมขาเข้านะหน้าวัดหนองโพพอดีเลย
1: มันอยู่ช่วงไหนคะวัดนี
2: ้เป็นไฟเขียวไฟแดงวัดหน้าวัดหนองโพ
1: หนองโพ
2: ม
1: ันอยู่ตรงไหนของเพชรเกษมอะคะไม่ค่อย
2: เป็นต่างระดับบางแพมาทางต่างระดับวัดจันทร์อะหนองตะแคง
1: บางแพราชบุรีเหรอคะ
2: บางแพราชบุรี
1: อ๋อทางด้าน
2: เข้านครปฐม
1: ค่ะค่ะทางด้านนอกเข้ามานครปฐม
2: ครับผม
1: แล้วก็ตรงนี้คือติดเลยไปได้ช้าเลย
2: ติดเลยติดเลยติดเลย
1: ค่ะ
2: เพราะตรงนี้มันเป็นถนนสองเลนพอถึงไปเก็บไปแดงมันก็จะต้องเบี่ยงออกขวา
1: ค่ะ
2: แล้วคันนี้มันเป็นเทเลอร์ไง
1: ค่ะ
2: ครับผมมันไม่ได้อยู่ในช่องทางมันจะเหม่เหม่ไปทางที่ขอบทางด้านขวาหน่อยนึง
1: ค่ะ
2: มันก็เหลือแค่เลนขวาเลนหนึ่ง
1: วายค่ะ
2: คันนี้มันจะอยู่ตรงไฟเขียวไฟแดงเลยหัวมันจะโหม่เลยไฟเขียวไฟแดงไปหน่อยหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วก็รถที่ตามมาเนี่ยทราบเขาให้สัญญาณอะไรไว้ไหมคะว่า
2: เขาเปิดไฟเขาทางอยู่นะแต่ว่าเป็นมันยาวไงช่วงนั้นมันจะเป็นทางโค้ง
1: ค่ะค่ะ
2: มันจะเป็นทางโค้งหน่อยนึง
1: อืมค่ะ
2: ครับผม
1: งั้นเดี๋ยวคงตั้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เลยไปแล้วยังใช้การได้ดีอยู่ไหมคะ
2: เลยมาแล้วล่องเลยนะแต่ว่ารถก็พอมีอยู่แล้วเยอะอยู
1: ่ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสาร
2: ขาออกก็ล่องอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับขอบคุณมากครับ
1: ก็เป็นทางด้านของบางแพราชบุรีมุ่งหน้าฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะมาทางจังหวัดนครปฐมนะคะที่ทางคุณสันได้แจ้งไว้ค่ะนะคะ ส่วนในเส้นทางนะคะในเส้นทางอื่นที่แจ้งมานะคะมีอุบัติเหตุนะคะบนถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะซึ่งเหตุเกิดเนี่ยเมื่อคืนนี้ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนะคะมิตรภาพในฝั่งขาออกค่ะช่วงของปากช่องมุ่งหน้ามาทางเขื่อนลำตะคองจุดเกิดเหตุอยู่ตรงจุดกลับรถหน้าวัดตะเคียนทองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านซ้ายนะคะเหตุเกิดก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทางสภ.ปากช่องนั้นบอกว่าอยู่ระหว่างรอรถยกของบริษัทเนี่ยมาดำเนินการนะคะขวางไป2ช่องทางด้านซ้ายค่ะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บก็ส่งผลทำให้จุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเลยไปแล้วก็ไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามากรุงเทพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะรวมทั้งยังไม่มีฝนด้วยนะคะน่าจะแดดจัดเหมือนกับในกรุงเทพนะคะแล้วก็พูดถึงเห็นแดดร้อนๆเนี่ยนะคะก็นึกถึงพลังงานกันนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเป็นพลังงานทางเลือกกันหลากหลายเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างพวกโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยนะคะมีคนสนใจเพราะว่าช่วยประหยัดพลังงานกันได้ค่ะนะคะเพราะว่าชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เราต้องพึ่งพาพลังงานค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการทำงานอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหรือว่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยชีวิตเราคงจะเหี่ยวเฉากันไปนะคะสำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของอีกพลังงานหนึ่งนะคะที่เราก็จะต้องมาใช้กันนะคะเพราะว่าคนจำนวนมากที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะคะมันจะต้องใช้พลังงานหลายด้านค่ะมาประกอบกันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจแล้วก็การประกอบการใช้ชีวิตนั้นไปกันต่อนะคะนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันไปที่คุณพันธ์กันก่อนคุณพันธ์อยู่ที่ประชาชื่นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับผม
1: ค่ะ
3: 10นาทีที่ผ่านมาใช้วิภาวดีขาออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้างามวงวานครับผม
1: ค่ะ
3: การจราจรแยกกรุงเทพมุ่งหน้าขาออกก็จะรอตัวบนสะพานอยู่นะครับผม
1: ค่ะ
3: จะขาจากกรุงเทพมุ่งหน้าเกษตรเนี่ยรถเยอะครับผม
1: อืมค่ะ
3: แล้วผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาประชาชื่นไม่มีปัญหาครับผม
1: ค่ะ
3: ตอนนี้มาถึงแยกประชานุพูลนะครับผม
1: เป็นไงคะยัง
3: พยายามไฟแดง
1: รถเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
3: รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าติดแก้สัญญาณไฟแดงครับผม
1: ค่อยยังชัวร์ค่ะ
3: แต่แดดร้อนนะครับ34
1: อืม
3: ฝนยังไม่มีครับผม
1: ค่ะร้อนหน่อยเดี๋ยวช่วงบ่ายไม่แน่
3: ร้อนร้อนครับร้อนร้อนครับผม
1: ค่ะ
3: แต่เลี้ยวซ้ายมาเข้ารัชดาเนี่ยครับข้างหน้ารัชวิภาเนี่ยเต็มพื้นที่นะครับผม
1: ค่ะ
3: ฝนเยอะอยู่ครับแต่ว่าก็ไหลไปเรื่อยๆครับ
1: อืมค่ะ
3: ครับผมแต่ว่าเจอทางรถไฟบอกเพื่อนสมาชิกอย่าไปจอดทับนะคร
1: ับ
3: ผม
1: ใช่ต้อง
3: อันตราย
1: ต้องเว้นไว้เท่าไหร่นะ5เมตร
3: ครับตอนนี้เขามีนั่นนะครับมีของขอสมกครับมีหน่วยตรวจการเขามายืนเฝ้าครับผม
1: ตรงไหนคะแยกไหน
3: ตรงแยกอโศกนั่นแหละครับ
1: อ๋อตรงจุดที่เกิดเหตุ
3: ถูกต้องครับถูกต้องให้มาอยู่ประจำตลอดเลยครับผม
1: แล้วรถประจำยังไงคือให้ถ้าเป็นรถเมย์ก็ให้รอก่อนที่จะ
3: ใช่ครับให้รอเลยทางรถไฟครับผม
1: แล้วรถอื่นๆล่ะครับเป็นไงบ้างพฤติกรรมในวันนี
3: ้รถอื่นๆก็บางทีเขาก็บอกให้หยุด
1: ค่ะ
3: หยุดพร้อมกับรถเมย์ครับ
1: อืม
3: แต่ผมว่ามันทางที่ดีมันต้องมีไฟแดงอีกอันนึงนะครับคุณมีนา
1: เหรอฮะต้องมีอีกเหรอเครื่องกั้นยังไม่พอเหรอคะคุณพัน
3: เครื่องกั้นโอ้โหมันลงไม่ได้ครับมันลงไม่ได้แล้วรถไฟเขาก็มาบางทีแล้วรถถ้าเป็นรถไอ้นี่เขาก็จะจอดนะครับรถที่ว่ามันต้องผู้โดยสารนะครับก็จะจอดรอก่อนครับจอดรอให้รถมันไฟเขียวข้างหน้าแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกนะครับไปปอดแล้วก็จะจับไม้กั้นลง
1: ค่ะใช
3: ่ครับบางทีมันลงไม่ได้ครับเจอรถขวาง
1: ค่ะ
3: ขนาดกั้นมอเตอร์ไซค์ก็ยังรอดเลยครับ
1: นั่นน่ะสิอย่างเงี้ยมันจะยังไงมันอยู่ที่รถยนต์นะเรียนว่า
3: ใช่ใช่นิสัยของคนด้วยครับผมดูขนาดไม้ยังตีปากเลยครับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: เพ ราะว่าจะให้รถไฟหยุดมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันรถยนต์มันจะต้อง
3: ใช่ครับใช่ มันรถยิ่งบรรทุกสินค้าโอ้36โบกี
1: ้ค่ะ
3: ตัวเบรกยังไงมาก็ยกธงแดงแล้วก็ไม่เนี่ยครับผมว่า
1: ค่ะ
3: ก็จะรอไม่ได้หรอกครับ
1: ต้องมีระยะเบรกคือรถไฟก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ารถอื่นๆเนี่ยก็ต้องเอาตามกฎจราจรนะ
3: ใช่ๆครับต้องตีเส้นเลยครับผมตีเส้นเหลืองตัวนั้นนะใครเลยเส้นเหลืองก็ถ้าช่วงตีดังให้ตีเส้นเหลืองเลยครับเลยทางรถไฟมาก็เยอะๆหน่อยครับผม
1: ค่ะเขามีกฎจราจรอยู่แล้วนะ
3: ฝากไว้ตรงนี้
1: ขอบคุณมากคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เพราะว่าคือสอบใบขับขี่ก็นานแล้วค่ะนะแต่ก็ต้องทบทวนกันเวลาที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมันก็จะย้อนกลับไปนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังกันไปว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจุดที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิตนะคะเอาแค่ในรอบปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมานะคะปรากฏว่านะคะมีผู้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมีคนที่ไม่มีใบขับขี่เนี่ยมากถึงนะคะ 60-80% เลยค่ะนะคะที่ไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแต่ละจุดแล้วก็รุนแรงเนี่ยมาจากตรงที่เพราะว่าคนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะคะแต่ก็ออกมาขับรถกันโดยที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถค่ะมันก็จะทำให้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นตามมานะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยต้องนะต้องเน้นกันแล้วก็ต้องมีเพิ่มโทษให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่แล้วก็ออกมาขับรถกันนะคะส่วนเรื่องของพลังงานนะคะที่เล่าให้ฟังกันไปนะคะว่าเรื่องของพลังงานในปัจจุบันนี้นะคะยิ่งมีความจำเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะคะที่เราขาดไม่ได้เลยล่ะนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยนะคะชีวิตมันไปต่อลำบากมากมันจะสะดุดไปนะคะอุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะคะทีนี้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีหลายทางนะคะที่มากันค่ะทั้งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเทียนว่าเป็นที่น่าสนใจนะคะก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะวันนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันนะคะว่าความแตกต่างระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วๆไปกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กที่รู้จักกันในชื่อของ SMRเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับการใช้งานที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้นนะคะโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไปเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กำลังผลิตนั้นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์นะคะแล้วก็จะใช้พื้นที่ซึ่งมันก็จะมากตามมาด้วยนะคะคือประมาณ 1,000 ไร่เวลาการก่อสร้างก็จะ5ปีถึง6ปีเลยล่ะนะคะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีความซับซ้อนสูงนะคะโดยความปลอดภัยนั้นใช้ระบบพนักงานควบคุมร่วมกับระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบ passive safety นะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินนั้นจะใช้พื้นที่ครอบคลุมรัศมีประมาณ16กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างกว้างค่ะถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นน่ะพื้นที่ที่ต้องขีดวงรอบออกไปว่า16กิโลเมตรเลยนะที่จะต้องดูแลกันนะคะส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR อันนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงกำลังผลิตก็จะน้อยกว่า300เมกะวัตต์นะคะพอเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนี่นะคะก็จะใช้พื้นที่เนี่ยประมาณสัก100ไร่นะคะใช้เวลาการก่อสร้าง 3-4 ปีนะคะมันก็จะย่อมลงมาในรูปแบบของโมดูลที่เป็นโมดูลที่สำเร็จมาจากโรงงานค่ะซึ่งก็จะลดความเสี่ยงนี่นะคะก็จะใช้พื้นที่เนี่ยประมาณสัก100ไร่นะคะใช้เวลาการก่อสร้าง 3-4 ปีนะคะมันก็จะย่อมลงมาในรูปแบบของโมดูลที่เป็นโมดูลที่สำเร็จมาจากโรงงานค่ะซึ่งก็จะ

0: human error ไปนะคะแล้วก็ในการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินนั้นใช้พื้นที่ครอบคลุมรัศมีเพียงประมาณ1กิโลเมตรนะคะวงที่จะดูแลถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะกินพื้นที่ประมาณ1กิโลเมตรนะคะรัศมีครอบคลุมนะเพราะฉะนั้นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR ที่มันก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็การดูแลอะไรเนี่ยนะคะเรียนว่ามันก็จะทำได้นะคะทำได้ดีมากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะที่ผ่านมานั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีการใช้งานต่อเนื่องมามากกว่า70ปีนะคะส่วนโรงไฟฟ้า SMR อันเนี้ยจะเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะได้นำเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยนะคะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะเป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบ SMR เนี่ยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อเนื่องกันเลยนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเพื่อให้มันยิ่งปลอดภัยแล้วก็ในการควบคุมเนี่ยที่ช่วยลดแบบ human error ไปนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกันไปสำหรับคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะคะกลับมาดูกันต่อนะคะในเรื่องทั้งสภาพอากาศนะคะแล้วก็ทั้งสภาพการจราจรนะคะในช่วงที่ใกล้เที่ยงแบบนี้กันด้วยนะคะในวันจันทร์นะคะที่เป็นวันเปิดเทอมแบบครบเกือบจะทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็การจราจรในช่วงเช้านี่ถือว่าติดขัดทีเดียวค่ะตามหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะก็หวังว่านะคะสำหรับข้อมูลเวลาในการเดินทางของในวันนี้ค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้คงจะเริ่มแบบเผื่อเวลาหรือว่าคำนวณเวลากันนะคะทั้งคนทำงานทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไปส่งนักเรียนกันนะคะหน้าพรุ่งนี้ก็คงจะค่อยๆเริ่มเข้าที่กันมากขึ้นนะคะให้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่ะนะคะน่าจะแบบเข้าที่แล้วก็ออกจากบ้านมากี่โมงกันนะคะจะถึงโรงเรียนกี่โมงเนี่ยน่าจะแบบคำนวณกันได้เรียบร้อยนะคะน่าจะสักในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาที่คุณหมอแท้จริงค่ะนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะที่คุณหมอจะมาสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงของที่ผ่านมานะคะรวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะนะคะคุณหมอจะมาสรุปตัวเลขให้เราฟังกันค่ะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังชาวสองร้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้17พฤษภานะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมา16ชีวิตนะ16ชีวิตสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศนะครับดูไม่เยอะเพราะว่าเป็นของวันหยุดนะนะหลายสถานีเขาก็หยุดแล้วไม่ได้รายงานมาเดี๋ยวเรารายงานพรุ่งนี้จะเยอะนะคุณวีนา17วันนะครับเท่าที่รายงานมา483ชีวิตอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดหนึ่ง17วันเกินครึ่งเดือนมาแล้วเนี่ยยังไม่ถึง500เนี่ยโอกาสที่เดือนนี้จะไม่ถึง1,000มีสูงนะครับนะมีสูงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับปีนี้ก็ยังเยอะกว่าปีที่แล้วครับวินาทั้งหมดปีนี้นะครับ4เดือนอีก17วันเนี่ย 4,898 ชีวิตนะเทียบกับปีที่แล้ว 4,852 ชีวิตแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่46ชีวิตนะครับที ่สูญเสียไปบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับหลายเรื่องไม่ควรจะเกิดความสูญเสียบนท้องถนนเช่นรถไฟชนรถเมล์อย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดเลยอ่ะคุณวีนามันก็เกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็เป็นหนึ่งในความสูญเสียก็นับเป็นความสูญเสียบนท้องถนนรูปแบบหนึ่งนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รูปหนึ่งในกรุงเทพเมื่อวานนี้4ชีวิตนะสูญเสียไปยอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง324ชีวิตนะครับที่เป็นความสูญเสียที่มหาศาลนะใช้คำนี้เลย
0: ค่ะ
1: นะครับเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยพันกว่าเนี่ยนะครับเพราะถ้า5เดือนนี่ผมเชื่อว่าเกิน 5,000 แน่นอนแต่นี่ครับ 4,800 ขึ้นไปแล้ว
0: ค
1: ่ะแต่ว่าถ้ารัฐบาลยังไม่มีมาตรการหรือว่านโยบายใช้คำนี้นะนโยบายมาตรการมันมีหลายมาตรการแต่ว่าไม่มีนโยบายมากำกับไม่มีการเอาใจใส่ดูแลตรวจสอบและแก้ไขมาตรการพวกนั้นไม่ได้ผลนะอย่างเนี่ยรถไฟชนรถยนต์เนี่ยมันก็

0: เห็นบ่อยๆไปนะ
1: แต่น่าจะแบบมีอะไรมากขึ้นไหมคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่นะคะตรงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะหาแนวทางว่าวิธีมาตรการป้องกันอะไรยังไงต้องถ้ามีการลงทุนอะไรกัน
0: มันก็อย่างนี้ทุกทีคุณวี
1: ระ
0: พอมีเหตุก็ออกมาพูดแต่พูดแล้วไม่ได้ทำตามที่พูดไง
1: ม
0: ันอยู่ตรงนี
1: ้
0: แล้วว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้มันที่จะขุดนู่นขุดนี่อะไรแล้วมันไม่ได้ทำไงมีมาเพราะนั้นปัญหาก็ยังเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับสำคัญนั้นนโยบายไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องนึงก็พูดทีนึงมันต้องเป็นนโยบายเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันใหญ
1: ่
0: เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของชีวิตคนในประเทศนะ
1: ค
0: ุณมีมามันไม่มีทรัพยากรอะไรในประเทศที่สำคัญมากกว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับน้ำมันก็สำคัญ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าไม่มีมนุษย์น้ำมันไม่มีความสำคัญเลยก็มีแต
1: ่
0: ไม่มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องนี้ยังไม่มีนะเพรา
1: ะ
0: รัฐบาลจะทำไงให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยมีมาตรการ1234ชัดเจนเหมือนสมัยโควิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทำตามไม่ใช่ว่ามีนโยบายมีกฎหมายแต่ทุกคนไม่ทำตามอันนี้ผมถือว่าไม่ใช่นโยบายแต
1: ่
0: คุณนี่นะ
1: ใ
0: ช่ถูกไหมถ้ามีกฎหมายแต่ว่าทุกคนไม่ทำตามหรือไม่ทำตามก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มันจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างนี้ถือว่าอันนั้นไม่ใช่นโยบายที่ดีครับต้องการปรับปรุงแก้ไขนโยบายยังไม่สายนะครับภาครัฐครับร
1: ั
0: ฐบาลนะมีนโยบายออกมาทันทีนะครับเรื่องนี้ให้มันเข้มแข็งจริงใจแล้วก็ปฏิบัติตามได
1: ้ค่ะ
0: คนไทยจะได้มีวินัยบนท้องถนนมากกว่านี้ครับขอบคุณครับคุณวินาครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณหมอเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะระหว่างที่นโยบายอาจจะยังไม่คือไม่ชัดเจนนะคะกฎหมายมีแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของทั้งการบังคับใช้นะคะที่ต้องเข้มงวดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็ในระหว่างนี้ค่ะนะคะที่เราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนกันนะคะเราก็ช่วยกันหรือว่าอาจจะทำเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะว่าเนี่ยการขับรถที่ถูกกฎเนี่ยมันปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการขับรถนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะนะคะท่านที่ขับรถแล้วก็ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าเป็นโครงการนะคะที่ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะถือว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ซึ่งมันก็จำเป็นมากค่ะนะคะในการขับรถค่ะนะคะว่าถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีค่ะนะคะนอกเหนือว่ารถของเราปลอดภัยแล้วค่ะเพื่อนร่วมทางที่ใช้เส้นทางเดียวกันเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยตามเราไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ขับรถดียังไงนะคะก็ดูได้จากอะไรดูได้จากว่าอย่างการขับรถในเขตชุมชนเนี่ยนะคะที่ในพื้นที่ในกรุงเทพถ้าเป็นเขตชุมชนมีโรงเรียนมีออฟฟิศมีสำนักงานเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเขตชุมชนก็จะมีรถเป็นจำนวนมากที่ใช้เส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเล็กเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นจักรยานไหนจะคนที่เดินบนถนนไหนคนที่จะเดินข้ามถนนถ้าหากว่าจุดนั้นไม่ได้มีสะพานลอยนะคะถึงแม้ว่าจะมีสะพานลอยก็ตามค่ะแต่ว่าเห็นว่าคือด้วยกายภาพนะคะของสะพานลอยเนี่ยมันต้องก็ประมาณเนี่ยตึก2ชั้นก็ต้องเดินขึ้นบันไดเนี่ย2ขยักใช่ไหมคะแล้วก็อากาศที่ก็ร้อนค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีอายุกันมากขึ้นค่ะเดินก็ไม่ไหวเห็นสะพานลอยเห็นแล้วท้อนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะข้ามตรงทางข้ามค่ะนะคะคนใช้รถก็ต้องหยุดให้เขาข้ามค่ะเพราะว่าไม่ใช่รถเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือถ้าอยู่บนท้องถนนแล้วก็มีคนข้ามถนนเนี่ยคนข้ามถนนถือว่าเป็น priority เป็นอันดับหนึ่งค่ะนะคะที่เราจะต้องชะลอเพื่อให้ เขาข้ามไปอย่างปลอดภัยแล้วถึงจะไปต่อนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะว่าคันหน้าชะลอปุ๊บมาเลยค่ะเสียงแตรมาเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใจแข็งกันนะนะคะต้องใจแข็งค่ะนะคะว่าต้องหยุดให้คนข้ามก่อนเพื่อเขาให้เขาปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีความรับผิดชอบในการขับรถที่ดีแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนกันสำหรับท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในโครงการนี้เรามีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3ค่ะมีสิทธิประโยชน์นะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่ได้มีการเคลมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะคะสำหรับประเภท3นะคะเขาก็ดูจากว่าขับรถนะคะดูจากการใช้สินใหม่ไปถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะในปีนั้นๆค่ะพอสิ้นปีก็ไปดูกันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มถ้ากลุ่มนั้นๆเนี่ยสินใหม่ใช้ไปทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยให้นะคะในกลุ่มนั้นๆ นะคะอันนี้สำหรับสิทธิประโยชน์ที่มอบให้จากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะโดยท่านที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถประเภท3นี้นะคะได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3กันค่ะผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะสอบถามกันที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888 ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ02-150-0888 ค่ะแล้วก็มีคุณอุดมนะคะคุณอุดมเนี่ยแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะว่าใช้ถนนบางบอน3นะคะบางบอน3จากทางเอกชัยบางบอนมุ่งหน้ามาที่ตัดกับเพชรเกษมค่ะการจราจรนั้นมีชะลอตัวค่ะเนื่องจากว่าตรงหน้าบริษัทไทยน้ำทิพย์มีรถบรรทุกดินทำดินหล่นเป็นดินเหนียวด้วยค่ะระยะทางยาวประมาณสัก20เมตรในช่องทางซ้ายนะคะทีนี้รถก็เลยต้องเบี่ยงหลบกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขับทับไปเนี่ยมันทำให้ยินดินยิ่งแบบกระจายออกแล้วมันจะกว้างมากขึ้นนะคะตอนนี้จสร้อยต้องประสานงานกับทางสำนักงานเขตให้นะคะเบื้องต้นเพื่อจะได้ไปตักดินออกก่อนนะคะเป็นถนนบางบอน3ค่ะจากทางเอกชัยบางบอนมุ่งหน้ามาที่เพชรเกษมตรงหน้าบริษัทไทยน้ำทิพย์นะคะในช่องทางซ้ายค่ะระยะทางยาวประมาณ20เมตรนะคะที่เดินเหนียวอันเนี้ยนะคะหล่นอยู่นะคะในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะก็ฝากระวังกันเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนข้อมูลที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณสันใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงของบ้านโป่งหนองตะแคงบ้านโป่งราชบุรีมุ่งหน้ามาทางคลองหนองดินแดงนะคะตรงแยกไฟแดงหนองโพเป็นรถเทรลเลอร์นั้นไปเสียอยู่ในช่องซ้ายค่ะก็เลยทำให้รถก็ต้องเบี่ยงออกกันนะคะเพราะอยู่ตรงแยกไฟแดงซะด้วยนะคะต้องเบี่ยงหลบกันค่ะเลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าแล้วก็ในฝั่งกลับกันนั้นยังไปกันได้ตามสัญญาณไฟนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับ1ในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ประตูรั้วกำลังจะป
4: ิ
3: ด
4: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก ขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 5:00 นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
9: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
13: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
5: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได
15: ้ป้าก็ได
17: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ซื้อเลย
19: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ค่ะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะทั้งสภาพการจราจรนะคะอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของแจ้งลืมของนะคะคุณพรดานะคะแจ้งแทนคุณพ่อว่าเมื่อตอน11โมงที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะได้นั่งรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย1397กทมค่ะจากโรงพยาบาลนวเวศนะคะมาลงที่มาสเตอร์พีซที่เลียบทางด่วนรามอินทรานะคะคนขับชื่อคุณแจ่มศรีศรีงามค่ะทีนี้ทำกระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายนะคะข้างในจะมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็มีบัตรประชาชนด้วยนะคะเป็นเอกสารสำคัญนะคะนั่งรถลงตอน11โมงนะคะขึ้นจากโรงพยาบาลนวเวศนะคะมาลงที่ตรงมาสเตอร์พีซเรียบด่วนรามอินทรานะคะเมื่อช่วง11โมงเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย1397กทมนะคะคุณพรดาเนี่ยแจ้งแทนคุณพ่อนะคะเพิ่งลงรถได้พักหนึ่งนะคะก็เลยฝากถึงรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะน่าจะโอนเงินผ่านบัญชีแล้วก็คนขับชื่อคุณแจ่มศรีศรีงามนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณพรดาการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณพ่อทำกระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะรายละเอียดที่ได้แจ้งไปคุณพ่อนั่งกันไปกี่คนนะคะ
1: นั่งคนเดียวค่ะ
0: นั่งไปคนเดียวนะคะแล้วก็ขึ้นจากโรงพยาบาลนวเวศอยู่ช่วงไหนอะคะ
1: อยู่ถนนอยู่ซอยนวลจันทร์นะคะ
0: อ๋อซอยนวลจันทร์แล้วก็มาลงที่ตรง
1: เรียบทางด่วนหมู่บ้านมาสเตอร์พีซค่ะ
0: อ๋อเป็นลงที่บ้านในหมู่บ้านเลยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สกัดยามไม่ทันพอดีเขาโทรมาบอกว่าแท็กซี่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วนะคะ
0: อ๋อค่ะคือว่าเขาออกหมู่บ้านเนี่ยจะต้องแบบแลกบัตรอะไรกับ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมีชื่อแท็กซี่แลกบัตรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแท็กซี่คันนี้ที่เขานั่งอะค่ะ
0: ค่ะ
1: 1มค1397แท็กซี่เขียวเหลืองชื่อคนขับนายแจ่มศรีศรีงามนะคะ
0: ค่ะ
1: รับคนรับลูกค้าจากผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลนวเวศนะคะ
0: ค่ะ
1: เวลาประมาณ10โมงครึ่งประมาณนั้นนะคะถึงที่หมู่บ้านประมาณ11โมงอะค่ะ
0: ค่ะซึ่งกระเป๋าสตางค์เนี่ยเป็นของผู้ชายจำสีอะไรได้ไหมคะ
1: กระเป๋าสตางค์สีดำค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีเงินอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็มีเป็นบัตรประชาชนของคุณพ่อด้วย
1: บัตรประชาชนนี่เขาบอกว่าเขาเอาออกแล้ว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เงิน
1: อาจจะมีเอกสารอื่นในแง่ที่จะชี้ชัดได้มั้งคะว่าไม่แน่ใจเขาอาจจะเขียนอะไรอยู่บ้างเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้น
1: เ
0: ดี๋ยวเรา
1: บัตรอะไรที่เขาเขียนบันทึกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราลองพยายามหาทางติดต่อรถแท็กซี่คันนี้นะคะเผื่อว่าได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้ประสานกับคุณพรดาไปนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะฝากด้วยนะคะคุณแจ่มศรีศรีงามนะคะที่ขับแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย1397นะคะที่รับผู้โดยสารเป็นชายนะคะก็มีอายุนิดนึงนะคะนั่งจากโรงพยาบาลนวเวศที่นวลจันทร์นะคะไปลงที่หมู่บ้านมาสเตอร์พีซตรงเรียบด่วนรามอินทรานะคะวันนี้ช่วง10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะฝากด้วยว่าถ้ามีกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่นะคะนะคะแจ้งกลับเจ้าสร้อยด่วนเลยนะคะเบอร์เจ้าสร้อยนะคะดอกจัน1808ค่ะหมายเลขดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีด้วยนะคะก็นะคะถ้าเห็นแล้วเก็บไว้ให้นะคะแต่ว่ายังไม่สะดวกติดรับผู้โดยสารอยู่นะคะยังไงโทรมาก่อนก็ได้นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเราจะได้ประสานกับทางคุณพรดานะคะเพราะว่าในกระเป๋าสตางค์ก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะฝากด้วยหรือว่าผู้โดยสารที่นั่งต่อนะคะถ้าหากว่าเก็บไว้ให้ยังไงก็แจ้งประสานมาที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะมีรับแจ้งว่าบนเส้นมอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะ M7 นะคะเป็นฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้ามาทางต่างระดับทับช้างค่ะ การจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะคะเนื่องจากว่ากม10บวก400มีการซ่อมบำรุงทางในช่องขวา10บวก400นี่ก็อีกนิดนึงจะถึงต่างระดับร่มเกล้านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าช่องขวานั้นเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาทางกันอยู่ค่ะเลยทำให้จุดนี้ก็เป็นจุดที่บีบการจราจรนะคะถ้าเลยจุดที่ทำงานมาแล้วเนี่ยการจราจรรถเยอะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยสำหรับท่านที่กำลังใช้เส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางหมายเลข9นะคะมาหมายเลข7เพราะว่าช่วงของตั้งแต่ต่างระดับทับช้างไปที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะอาจจะเข้าไปที่หมายเลข9ด้วยก็ได้นะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับในจุดนี้ที่สอบถามมาว่ามันติดขัดจากสาเหตุอะไรนะคะส่วนท่านที่เดินทางกันนะคะหรือว่าอาจจะไปทำธุระนะคะแล้วก็สังเกตว่ามีคนเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะแต่ว่ามีอาการเหมือนกับหลงลืมนะคะยังไงสังเกตด้วยค่ะนะคะเผื่อว่าบนเสื้อนะคะมีติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะเป็นเข็มกลัดนะคะขนาดไม่ใหญ่มากค่ะนะคะเหมือนกับเป็นป้ายชื่อนะคะเป็นเข็มกลัดขนาดสัก3คูณ5เซนนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยจะมีเป็นรูปดอกไม้สีม่วงๆนั่นคือดอกฟองเกตมินอตค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสากลเลยนะคะที่ใช้กันทั่วโลกว่าอันเนี้ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะอาจจะแบบน้องๆอัลไซเมอร์คือหลงลืมบ้างอะไรบ้างค่ะนะคะแล้วก็บนเข็มกลัดนี้นะคะก็จะมีเป็นตัว QR code นะคะเป็นสี่เหลี่ยม QR code ค่ะถัดลงมานะคะเป็น ID นะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือเล็กหน่อยนะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปเจอคนที่ติดเข็มกลัดนี้นะคะแล้วก็ดูท่าทางนะคะไม่ได้อยู่กับญาตินะคะหลงอยู่เดินอยู่นะคะเหมือนกับงงๆนะคะเราเข้าไปช่วยเหลือได้เลยค่ะนะคะโดยใช้การใช้โทรศัพท์นั้นสแกน QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดนี้ค่ะนะคะซึ่งตัว QR code เนี่ยเป็นช็อตคัทของการโทรศัพท์นะคะซึ่งจสร.เนี่ยทำเพื่อให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องกดเบอร์อะไรให้ยุ่งยากนะคะซึ่งเข็มกลัดเนี่ยค่ะนะคะเป็นเข็มกลัดของ Forget Me Not ในโครงการForget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะเพราะว่าทางญาติเนี่ยได้ลงทะเบียนมากับจสร.ด้วยการโทรมาที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็กด1137ลงทะเบียนกันนะคะซึ่งครอบครัวที่มีคนหลงลืมเนี่ยลงทะเบียนจสร.ก็จะส่งเข็มกลัดนี้ไปให้นะคะรวมทั้งจะมีเป็นสติ๊กเกอร์รีดติดเสื้อค่ะนะคะลักษณะหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะนะคะแต่ว่าก็จะใหญ่หน่อยนะคะเอาไว้รีดติดเสื้อค่ะนะคะในยามที่เวลาออกไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อที่มีสติ๊กเกอร์นี้นะคะหรือว่าถ้าตัวนั้นเสื้อตัวนั้นไม่มีสติ๊กเกอร์ก็ติดเข็มกลัดนี้ค่ะจะได้เป็นสัญลักษณ์แสดงให้คนทั่วไปรู้นะคะในยามที่ไปหลงอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยจะได้ช่วยกันเพื่อพากลับบ้านนะคะแล้วก็ย้ำกันเลยนะคะว่า QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดนี้นะคะไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อใช้โทรศัพท์สแกนเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นทั้งสิ้นนะคะเป็นการที่เราทำให้เพื่อโทรศัพท์เข้ามาที่จสร.ได้อย่างสะดวกไม่ต้องกดเบอร์นะคะก็เป็นเข็มกลัดในโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะหรือว่าสำหรับครอบครัวที่มีผู้ที่มีอาการเริ่มและเริ่มจะหลงลืมแล้วนะคะก็โทรศัพท์มาสมัครลงทะเบียนเข้าโครงการได้นะคะจสร.ก็จะส่งเข็มกลัดนี้ไปให้นะคะโดยโทรมาที่ดอกจัน1808นะคะโทรฟรีค่ะแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะมีผู้ที่มีอาการอยู่ที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่เราก็จะสอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะติดต่อกลับไปพร้อมทั้งส่งเข็มกลัดนี้ไปให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีผู้ที่มีอาการอยู่ในความดูแลนะคะก็ลงทะเบียนกันได้ฟรีนะคะในโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะได้เวลาไปพักกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวหลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้ว่าชัดชาติสั่งทบทวนจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงเล็งยกระดับอุโมงค์รอดและสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียออโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้ว่าชัดชาติสั่งสำนักงานการจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั่วกทม.พร้อมทบทวนจุดตัดรถไฟอโศกดินแดงเล็งยกระดับอุโมงค์ทางลอดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าสั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและเครื่องหมายจราจรต่างๆเช่นเส้นทแยงเหลืองซึ่งจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูงเนื่องจากเป็นถนนคู่ขนานที่รถจะต้องทะลุไปอีกฝั่งและมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวาอย่างกระทันหันกทม.จึงต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งพบว่าบางส่วนนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มรูปแบบทั้งยังได้สั่งการให้สำนักงานจราจรไปทบทวนทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งที่มีรถไฟตัดผ่านในพื้นที่กรุงเทพสำหรับแผนระยะยาวในอดีตนั้นเคยมีแนวคิดโครงการยกระดับทางรถไฟแบบเส้นทางวิภาวดีรังสิตที่ทำสำเร็จไปแล้วซึ่งจะช่วยลดจุดตัดได้มากหรืออาจจะพิจารณาทำทางลอดใต้ดินแทนแต่ต้องพิจารณาในเรื่องของระยะสโลปด้วยเพราะอยู่ใกล้ถนนเพชรบุรีซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องสรุปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาลสำหรับการกวดขันวินัยจราจรกทม.จะเน้นการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนแม้อำนาจบังคับใช้กฎหมายจะยังเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหลักแต่ต้องมีการสรุปแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ผู้การนิติเวชเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวย้ำชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวชต้องรอผลพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธนี้กุ้งพลพีประพฤติรายงานค่ะ
10: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวและชาวเมียนมา1ครอบครัวและอีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเบื้องต้นคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากการเทียบ DNA ทั้ง7ร่างจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าคือวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้พร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายโดยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันไม่ใช่ศพรายที่9เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอวัยวะขนาดเล็กเช่นแขนและขาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวผู้ที่คาดว่าสูญหายอีก1รายให้รีบติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อนำตัวอย่าง DNA มาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ี่พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมนะคะซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เกือบจะ 80% แล้วล่ะนะคะที่เปิดเทอมกันครบนะคะก็เลยทำให้เช้าวันจันทร์วันนี้การจราจรเนี่ยค่อนข้างจะติดหนักมากๆนะคะตามหน้าโรงเรียนเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่โรงเรียนนะคะคือพีคสุดๆจะเป็นช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น.พอหลัง 8:00 น.เนี่ยการจราจรมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในเส้นทางนะที่อีกเส้นทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดหนักมากนะคะก็จะเป็นทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งปกติในช่วงตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีเปิดช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้าไปวิ่งในฝั่งขาออกได้อีกช่องหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเช้ามีคุณกรกฎนะคะก็บอกว่าเป็นมา2อาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะก็เลยทำให้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าเนี่ยติดหนักมากเพียงดูในแมปจราจรเนี่ยท้ายเนี่ยเกือบจะถึงต่างระดับบางรักน้อยเลยนะคะการจราจรก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าที่ไม่เปิดช่องทางพิเศษเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะกับกรณีของอุบัติเหตุนะคะรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะช่วงบ่าย 3:35 นาทีนะคะที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยก็ได้นะคะซึ่งรถไฟเป็นขบวนรถสินค้านะคะที่ชนรถปอสาย206ค่ะซึ่งจุดนั้นเป็นจุดตัดทางรถไฟตรงช่วงของทางอโศกดินแดงที่มุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่การจราจรคือรถติดมากทำให้รถเนี่ยรถปอคันนี้ไปคล่อมอยู่บนรางรถไฟนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถไฟนั้นพุ่งชนทำให้ผู้โดยสารที่นั่งบนรถเนี่ยเสียชีวิตนะคะรวมแล้วในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนแล้วก็บาดเจ็บ32คนนะคะซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าทำไมรถไฟนะคะถึงมาด้วยความเร็วนะคะทั้งที่หลายต่อหลายครั้งถ้าหากว่ามีการจราจรที่ติดขัดเนี่ยรถไฟก็จะหยุดรอนะคะซึ่งจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสัญญาณกั้นที่เป็นไม้กั้นรถไฟซึ่งมันทำงานอัตโนมัติเนี่ยสัญญาณมันติดนะคือไฟมันแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแต่ว่าไม่สามารถลงมาได้เพราะว่ามีรถที่ไปจอดคล่อมบนทางรถไฟอยู่นะคะเลยทำให้เป็นสาเหตุที่บัติเหตุที่รุนแรงนะคะก็มีหลายๆคำถามเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ประจำตรงจุดกั้นของการรถไฟนะคะที่เขาจะให้สัญญาณธงเป็นธงแดงธงเขียวค่ะก็มีคลิปในโซเชียลนะคะที่เผยแพร่ออกมาว่าคือพนักงานคนนี้ก็ออกมาให้เป็นธงแดงแต่ว่าให้แป๊บนึงแล้วก็เดินกลับเข้าไปนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะซึ่งทางสน.มักกะสันนั้นในขณะนี้เนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถไฟนะคะว่าที่ทำให้ขับรถด้วยความประมาทนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมทั้งก็แจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานที่เป็นอยู่ตรงจุดตรงตู้ที่เป็นสัญญาณกั้นที่ให้สัญญาณธงด้วยนะคะส่วนคนขับรถประจำทางนั้นก็ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการสอบสวนกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะนะคะแล้วก็เรียนได้คุยกับทางด้านของอาจารย์นะคะคุณเกษราพรยศบุญเรืองค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางของไทยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโดยปกตินะคะถ้าหากว่าเป็นรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นพวกรถไฟที่เดินทางจากทางต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามานะคะปกติเนี่ยเขาจะมีระยะ 1,200 เมตรที่ถือว่าเป็นระยะเบรกนะคะแล้วก็คือสัญญาณของรถไฟเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับต ตัวเครื่องกั้นนะคะโดยอัตโนมัตินะคะว่าในระยะที่ 1,200 เมตรเนี่ยตัวเครื่องกั้นก็จะทำงานแล้วก็ตัวไม้กั้นนี่ก็จะลงมานะคะซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขบวนนั้นเป็นขบวนรถสินค้าซึ่งปกติถ้าเป็นขบวนรถสินค้าเนี่ยเขาจะขับด้วยความเร็วประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นขบวนรถที่บรรทุกผู้โดยสารเนี่ยจะขับกันด้วยความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็เทียนได้ถามอาจารย์ถึงเรื่องของตัวเครื่องกั้นนะคะว่ามันมีทำงานด้วยระบบอะไรยังไงนะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพที่เป็นชุมชนเพราะว่ามันจะมีถนนหลายๆจุดที่รถติดมากๆนะคะอาจารย์บอกว่าปกติเนี่ยตัวเครื่องกั้นเนี่ยนะคะการทำงานของระบบอนุสัญญาเนี่ยมันจะเชื่อมกับระบบไฟจราจรอยู่แล้วนะคะโดยระบบนี้เขาเรียกว่าเป็น interlocking นะคะโดยรถไฟจะส่งสัญญาณมาที่ศูนย์ควบคุมนะคะแล้วก็ตัวศูนย์ควบคุมเนี่ยก็จะส่งสัญญาณนะคะลิงก์ต่อไปที่กับสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็เชื่อมกับตัวเครื่องกั้นรถไฟนะคะซึ่งก็จะทำงานถ้าหากว่ารถไฟเนี่ยมาถึงในระยะที่ได้บอกไปประมาณ 1,200 เมตรนะคะทุกตรงที่เป็นทางแยกเนี่ยใช้ระบบการทำงานตรงนี้นะคะ interlocking นะคะแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มองว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของ human error นะคะเพราะว่ารถที่ตามกฎหมายจราจรอยู่แล้วว่าถ้าเป็นมีทางรถไฟตัดผ่านเนี่ยต้องมีระยะห่างประมาณ5เมตรแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่ารถทุกคันก็แบบก็จะผ่านไปตราบใดที่เครื่องกั้นยังไม่ลงมาฉันก็จะทืบออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องนำมาทบทวนกันนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะรถไฟรถทั่วไปที่ใช้เส้นทางนั่นแหละนะคะก็ต้องทบทวนเรื่องของวินัยจราจรกันด้วยนะคะเมื่อช่วงตอน 9:05 นะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยได้รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทย247กิโลเมตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก5นาทีได้ค่ะนะคะก็มีข้อมูลที่ส่งต่อกันในโซเชียลว่าคือเห็นคนที่อพยพลงมาจากอาคารสูงในกรุงเทพนะคะทางสีลมทางสุรวงศ์นะคะนะคะก็เลยได้คุยกับทางอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามินะคะคุณบุรินทร์เวชบันเทิงนะคะท่านก็บอกว่าคือด้วยพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเป็นดินอ่อนนะคะทีนี้เนี่ยลักษณะของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น 5.3 เนี่ยมันเป็นแนวเดียวกับที่เมื่อปีที่แล้วที่เกิดทำให้สำนักงานสตง.ที่กำลังก่อสร้างเนี่ยถล่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยกรุงเทพเป็นดินอ่อนเลยทำให้อาคารที่สูงเกินกว่า7ชั้นอย่างประมาณสัก30ชั้นเนี่ย ก็จะรู้สึกได้คือหลังจากเกิดประมาณสัก 4-5 นาทีหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะแต่ว่าไม่มีผลกระทบเรื่องของความมั่นคงของอาคารแต่อย่างใดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางปภ.ก็บอกว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยที่ไม่ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนเนื่องจากว่าเขามีเกณฑ์ว่าถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยมันขนาดไม่เกิน6ขนาด6ก็จะไม่ส่งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแล้วก็แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการเกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาแต่อย่างใดค่ะนะคะเมื่อช่วงเช้าอันนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะคะเมื่อประมาณตีสามถึงตีสี่เนี่ยมีพลเมืองดีค่ะไปเจอเด็กผู้ชายอายุ2ขวบเองไปเดินอยู่กลางถนนตรงประชาธิปไตย65พลเมืองดีเห็นก็เลยรีบอุ้มน้องมาไปส่งที่สน.ทุ่งครุนะคะด้วยความแบบเด็กมากเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักเลยล่ะนะคะใส่แต่เสื้อกางเกงก็ไม่ใส่คิดดูคือเดินออกมาจากบ้านค่ะนะคะทางสน.ทุ่งครุก็พยายามที่จะตามหาคือถามเด็กก็คงบอกอะไรไม่ได้อ่ะเพราะยัง2ขวบเองค่ะเขาก็เลยส่งข่าวกันในกลุ่มทั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook คนที่อยู่บริเวณแถบๆนั้นค่ะจนในที่สุดหลังจากนั้นประมาณสัก15นาทีได้นะคะก็มีแม่นะคะคุณแม่มาที่สน.มารับลูกพอลูกเห็นแม่ก็โพ้เขาก่อนนะคะก็อันนี้ก็มั่นใจได้ว่าเป็นแม่จริงๆนะคะซึ่งแม่เขาก็เล่าบอกว่าคือช่วงประมาณสักตีสามกว่าคือบ้านเนี่ยเป็นห้องเช่าอยู่ที่ประชาธิปไตย61แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยตีสามกว่าคือคุณแม่เนี่ยไปเซเว่นนะคะแล้วก็ออกมาซื้อของซึ่งมันอยู่ไม่ไกลมากแล้วก็ไม่ได้ล็อกห้องเอาไว้เพราะคิดว่าคงจะเห็นว่าเด็กหลับอยู่อะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเกือบ เด็กเนาะตื่นมาไม่เจอใครก็คงจะเดินตื๊ดๆออกมาแหละจนมาหลงต้องขอบคุณพลเมืองดีที่เห็นแล้วก็รีบไปอุ้มมาส่งที่โรงพักก็ทุกคนนั้นปลอดภัยตำรวจก็มีการอบรมคุณแม่เป็นนิดหน่อยนะว่าอย่าประมาทนะกับเหตุแบบนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้โชคดีทุกครั้งไปนะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆคนนะคะที่มีลูกหลานเป็นเด็กเล็กๆแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะก็ฝากคุณเสมาไว้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็มาคุยกันต่อคุณเสมาท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนในวันนี้นะคะโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะก็ส่งต่อคุณเสมาเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมเดินทางตลอดการเดินทางของเรานะครับจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าวแรกค่ะคุณดนุชาพิชยดันเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือสภาพัฒน์นะคะได้มีการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 1/69 บอกว่าขยายตัว 2.8% นะคะเร่งขึ้นจากการขยายตัว 2.5% ในไตรมาส 4/68 ค่ะโดยภาคเกษตรขยายตัว 1.2% นะคะเร่งขึ้นจากการขยายตัว 0.6% ในไตรมาสก่อนหน้าภาคนอกเกษตรขยายตัว 3

0: 5.0% นะคะเร่งขึ้นจากการขยายตัว 2.7% ตามการขยายตัวของสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารสาขาการขนส่งและสาขากิจกรรมทางการเงินและประกันภัยทางด้านของการใช้จ่ายการอุปโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นและการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเร่งขึ้นนอกจากนั้นทางสภาพัฒน์ยังคงคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปี2569ไว้ที่ 1.5-2.5% นะคะค่ากลางก็อยู่ประมาณ 2.0% ค่ะเท่ากับประมาณการในรอบก่อนหน้านะคะทางนี้ได้รวบรวมผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและแรงส่งจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรวมไว้แล้วนะคะประกอบกับเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/69 ขยายตัวได้ 2.8% ดีกว่าที่คาดการไว้นะคะทางด้านอัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2-3% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ -0.3-0.7% มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะโต 9.6% นะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้ 2.0% นะคะดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1% ต่อ GDP อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยก็ได้แก่การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภาคเอกชนแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงและก็ข้อจำกัดที่ยังต้องติดตามก็คือความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกและความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและคุณภาพหนี้สินเชื่อ SME ด้อยลงรวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงและกระทบต่อภาคเกษตรมากขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: มาที่เรื่องของรถไฟชนรถเมย์นะคะวันนี้นะคะเมื่อช่วง 10:50 นค่ะทางสน.มักกะสันนะคะโดยพนักงานสอบสวนได้ทำการนัดหมายเชิญ2ผู้ต้องหาซึ่งเป็นฝ่ายของทางรถไฟนะคะเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะอย่างละเอียดเพื่อที่จะเพิ่มความรัดกุมในสำนวนคดีก็มีนายสยมพรนะคะซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟนะคะและก็นายอุเทนค่ะซึ่งเป็นเจ้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟก็คนบกธงนะคะธงแดงภายหลังการสอบปากคำเสร็จสิ้นก็ควบคุมตัว2ผู้ต้องหาค่ะไปยังศาลรัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผลัดแรกนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีเจ้าที่นิติกรของการรถไฟนะคะเดินทางไปรอที่ศาลก่อนหน้านั้นแล้วนะคะในระหว่างการควบคุมตัวเดินทางไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามทั้งสองคนนะคะโดยถามคุณอุเทนค่ะซึ่งเป็นพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟนะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีการโบกธงแล้วก็กดปุ่มเตือนแล้วใช่หรือเปล่านะคะซึ่งเจ้าตัวก็พยักหน้าเบาๆเมื่อถูกถามต่อบอกว่าโบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองขบวนรถไฟเลยนะคะตามที่เราเห็นในคลิปนะคะเหตุใดถึงแบบโบกแค่แป๊บเดียวแล้วก็ลดธงลงอย่างรวดเร็วเจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามนี้นะคะและระหว่างที่จะขึ้นรถควบคุมตัวนี่นะคะทางผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าคุณอุเทนก็ตอบสั้นๆว่าขอโทษนะคะส่วนอีกรายหนึ่งคือคุณสยมพรพนักงานขับรถไฟนะคะก็สอบถามพยายามสอบถามเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือเปล่านะคะอยากจะพูดอะไรกับผู้ญาติของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บหรือเปล่านะคะรวมถึงถามเรื่องของเสพยาอะไรมาก่อนที่จะทำหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ตอบคำถามอะไรเลยก้มหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสีหน้าก็เคร่งเครียดนะคะก่อนที่จะถูกเจ้าที่นะคะควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาไปศาลทันทีนะคะ
1: ครับ
0: ทางนี้ก็พนักงานสอบสวนก็จะมีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนและก็ในชั้นศาลด้วยขณะที่ส่วนของพนักงานขับรถประจำทางหรือขสมกชื่อคุณลาพิษเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟคลอกค่ะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทางตำรวจก็เลยรอค่ะยังไม่ได้นำตัวมานะคะ เพราะว่าตรวจผลตรวจแล้วเนี่ยไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็เลยให้รอรักษาอาการบาดเจ็บให้ดีขึ้นก่อนจึงจะเรียกเข้ามาให้ปักคำนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีเหมือนกันเลยข้อหาเดียวกันนะคะประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายค่ะ
1: ครับ
0: นะคะส่วนของรัฐบาลค่ะคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนกันเนี่ยนะคะรถไฟชนกับรถโดยรถประจำทางขสมกก็บอกว่านะคะก็อย่าให้คือไม่อยากให้กังวลเรื่องของสิทธิในการรักษาค่ะบอกว่าสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟนะคะตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนะคะซึ่งก็จะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะหรือว่าหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นใจนะคะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะส่วนการประสานสิทธิ์และการส่งต่อรวมถึงการเบิกจ่ายนะคะสปสช.พร้อมที่จะทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ครับ
0: มาที่ราคาทองคำนะคะทองคำในประเทศวันนี้คุณเฉยมา
1: ครับ
0: โอ้โหปรับไปแล้ว15ครั้งนะคะโดยเปิดตลาดวันนี้เนี่ยปรับลบไป200บาทนะครึ่งวันเช้าปรับแล้ว15ครั้งค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะลบอยู่50บาททำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 70,150 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,350 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,750.60 บาทนะคะขายออกอยู่ที่ 71,150 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตหรือว่าทองคำโลกอยู่ที่ 4,542 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.70 บาทนะคะทางหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มทองคำเช้านี้ค่ะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY แล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบ Brent และเวสเท็กซัสมีการปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่มีถ้อยแถลงเชิงแข่งกล้าวระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะอับบาสอารักชีทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าข้อตกลงหยุดยิงที่แสนจะเปราะบางของทั้งสองประเทศนั้นจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะยืดยาวต่อไปอีกนานแค่ไหนในขณะที่การพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีนะคะก็ไม่มีท่าทีที่จะทำให้ความกังวลของคนทั่วโลกเนี่ยมันคลายความกังวลเลยนะคะเพราะว่าก็ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ยังคงชัดเจนนอกจากนี้เฟดวอชนะคะของ CME Group เนี่ยก็ยังบ่งชี้ว่าเฟดก็อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อตลอดปี2026นะคะแต่ก็จะมีการคาดการว่าปี2027เนี่ยโดยให้น้ำหนักถึง 41.6% ว่าเฟดเนี่ยจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไป 0.25% ในเดือนมกราคม27โน่นเลยนะคุณสายมาจากปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะก็ส่งผลให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดเมื่อวันศุกร์นะคะบอกว่าได้หารือประเด็นความอ่อนไหวเรื่องของไต้หวันกับประธานาธิบดีสีแต่ก็ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆต่อจีนทำให้ตลาดก็ต้องจับตามองต่อไปว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในไต้หวันเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐขึ้นภายหลังอีกหรือไม่นะคะส่วนกองทุน SPDR ซื้อทองคำเมื่อสัปดาห์ก่อนไปทั้งหมด 3.43 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,037.42 ตันค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีเจมยองได้โทรศัพท์หาลือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนสันติภาพและก็เสถียรภาพในคาบสมุทรผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังแบ่งปันผลการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีของจีนซึ่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยกล่าวว่าการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีเสถียรภาพจะส่งผลดีต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและก็ทั่วโลกนอกจากนี้เขายังแสดงความหวังต่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลางจะกลับคืนมาโดยทันทีนะคะแถลงการระบุด้วยว่าผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าทวิภาคีนะคะที่ลงนามไปเมื่อปีที่แล้วอย่างราบรื่นด้วยค่ะนี่เป็นการโทรศัพท์นะคะเป็นการโทรศัพท์อีกเรื่องนึงค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford นะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เดินทางกลับถึงรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนาน11เดือนนะคะซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนามก็คือครั้งนี้เนี่ยไปสนับสนุนสงครามของสหรัฐกับอิหร่านและก็การจับกลุ่มนายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะคะเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐและเรือพิฆาตอีก2ลำเข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือนอร์ฟ็อกนะคะพร้อมกับลูกเรือประมาณ 5,000 คนหลังจากที่มีปฏิบัติการรบและการเดินทางข้ามทวีปลูกเรือบนเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะก็ยังต้องเผชิญเหตุกับเพลิงไหม้ที่ไม่เกี่ยวกับการรบนะคะทำให้ลูกเรือหลายร้อยคนไม่มีที่นอนและต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซมบนเกาะคริสของกรีซด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะนายพีเท็กเซสค่ะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐร่วมต้อนรับแล้วก็กล่าวชมเชยว่าทั้งหมดนะคะลูกเรือทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเพราะว่าไม่ได้แค่ทำภารกิจสำเร็จแต่ว่ายังสร้างประวัติศาสตร์ทำให้ประเทศชาติเนี่ยภาคภูมิใจเรือบรรทุกเครื่องบินฟอร์ดเนี่ยนะคะปฏิบัติภารกิจในทะเลนานถึง326วันซึ่งถือว่านานที่สุดสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินในรอบ50ปีที่ผ่านมาทำลายสถิติปฏิบัติภารกิจในทะเลที่ยาวนานที่สุดหลังสงครามเวียดนามนะคะตามรายงานของสำนักข่าวสถาบันกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่ยาวนานนะคะว่ามีเพียง2ครั้งคือเรือ USS Midway ในปี2516นะคะยาวนานถึง332วันแล้วก็เรือ USS Coral Sea นะคะในปี2508ยาวนาน329วันค่ะแต่ว่าทางเทคนิคแล้วนะคะลูกเรือของเรือบรรทุก USS Nimitz นะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นเวลา341วันในปี2563และปี2564แต่ก็รวมถึงที่ยาวนานขนาดนี้เพราะว่ารวมถึงการกักตัวนะคะหลังจากที่กลับมาแล้วนะเพื่อนตอนนั้นโควิด19ระบาดก็เลยต้องกักตัวทำให้ระยะเวลาที่อยู่บนเรือเนี่ยยาวนานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะปฏิบัติงานไม่นานขนาดนั้นค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ่
5: ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จ
1: งดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
7: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สวัสดีทักทายคุณผู้ชมใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณพี่วันบางรักคุณพี่พัชนีคุณ AB คุณรับพีพี่พันคุณอามอมรเทพนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคำทักทายนะครับที่เพิ่มเติมพูดคุยกันนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามจอสร้อยของเราได้นะครับตลอด24ชั่วโมงมีทางด้านของแพทย์หญิงพรดาอภิธนังสิรินะครับเป็นกุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นฝากประชาสัมพันธ์แจ้งแทนคุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณหมอเนี่ยท่านลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะครับเห็นบอกว่าจำสีจำทะเบียนได้ด้วยข้างในก็มีบัตรประชาชนมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับมีเอกสารส่วนตัวระบุชื่อคุณจิตนะนายจิตสังคภาคขึ้นรถแท็กซี่จากโรงพยาบาลนวเวศที่รัชดารามินทาแล้วก็มาลงที่มาสเตอร์พีซที่เลียบด่วนรามินทานะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1บม.คควาย1397กทม.ครับแท็กซี่เขียวเหลือง1บม.คควาย1397กทม.ครับถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจทร.หน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลข1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1397กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับรบกวนหน่อยครับช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณพลอยลินนานะครับบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากสีดำเหตุเกิดตอนประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้นะครับข้างในมีสำเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินมีเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวลืมไว้กระโปรงท้ายรถแท็กซี่สีแดงแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากขนส่งที่นครชัยแอร์แล้วก็มาลงที่ประชาสงเคราะห์14แยก2ทับ5นะครับก็รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวถ้าเกิดว่าฟังอยู่ก็ช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137ดอกจัน1808คุณทัศนันลืมกางเกง2ตัวอยู่ในถุงพลาสติกนะครับตอน10โมงของวันนี้นะแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าแล้วก็มาลงที่แยกวุฒิอากาศรับแจ้งช่องทางไลน์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะสามารถเพิ่มเพื่อนพิมพ์ ID จสร้อยได้นะครับ @js100พิมพ์ติดกันนะครับก็สามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางไลน์แอดของทางจสร้อยได้อันนี้เรารับแจ้งเป็นอุบัติเหตุมาช่องทางไลน์แอดของจสร้อยของเรานะครับหน้าโรงเรียนโนอาที่บ้านแพลวพระประโทน นะครับเขาบอกว่าช่วงตัดเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2มีรถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกตะแคงนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.บางทนรัฐกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเราก็เลยดำเนินการประสานงานไปยังพื้นที่สภ.บางทนรัฐนะครับขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็ให้ข้อมูลแจ้งกลับมาล่าสุดบอกว่าอยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการที่เกิดเหตุต่อนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรก็มีชะลอตัวบริเวณช่วงหน้าโรงแรมโนอานะครับมีการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวถ้าผ่านพ้นไปดีขึ้นนะเขาบอกว่าอยู่เลนซ้ายนะเป็นกรณีรถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกตะแคงหน้าโรงแรมโนอานะครับบ้านแพลวพระประโทนกีดขวางอยู่เลนซ้ายเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตัดพระราม2มาจากเพชรเกษมอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุครับผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณแม่น้องแชมป์ครับถนนรามินทาเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงจุดกับรถลาดปากเขามีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางขวาครับและช่วงปากซอยรามินทา19ก็มีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนหลอดไฟด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับรับแจ้งว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับบางขุนนนท์มีฝนลงเม็ดแล้วนะครับขอบคุณคุณรพีด้วยเพิ่มเติมมาให้นะครับก็คลองเตยยังไม่ตกมีแดดนะครับตอนนี้พี่พันธ์บอกว่าอยู่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าครับผมตอนนี้การจราจรเหตุการณ์ยังดีอยู่นะครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้เมื่อสักครู่มีทางพี่วันบางรักก็บอกว่าตอนเช้าเส้นพระราม6ก็ยังเห็นรถที่ไปจอดคา
อยู่บนรางรถไฟกันอีกนะคะนะฮะเขาบอกว่าจิตมันเกี่ยวกับจิตสำนึกของคนใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับจะรีบอะไรกันจ้าในพี่วันก็ฝากเป็นคำถามมาด้วยขอบคุณพี่วันด้วยนะครับคุณ AB พี่พัชนีนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส่งต่อกันได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube เดินทางไปด้วยการจัดรายการไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่งต่อข้อมูลกันได้เรื่องของฝนตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะเขาบอกว่า 12:45 นี้พบกลุ่มฝนนะพอบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่เขตภาษีเจริญตลิ่งชันบางกอกน้อยดอนเมืองเคลื่อนตัวทิศเหนือแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็มีกลุ่มแถวชลบุรีพานทองแถวฉะเชิงเทรานะครับไปทางด้านขององคารักษ์อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีกลุ่มทางพระนครศรีอยุธยาก็พัดไปทางด้านของสระบุรีแล้วก็มีกลุ่มเบาๆบางๆอยู่แถวบ่อพลอยกาญจนบุรีต่อเนื่องไปเลาขวัญกาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแถวคลองหลวงปทุมธานีลำลูกกาพัดไปทางด้านของธัญบุรีในส่วนของปทุมธานีแต่ก็มีกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะครับเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนี่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแจ้งแผ่นดินไหวเมียนมาตึกสูงในกทม.รู้สึกได้เพราะดินอ่อนไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและตำรวจคุมตัวพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญาค้านการประกันตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแจ้งแผ่นดินไหวที่เมียนมาเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางที่กทม.รู้สึกได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากดินอ่อนยืนยันไม่กระทบโครงสร้างอาคารคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาใกล้เมืองย่างกุ้งส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนหลายพื้นที่รู้สึกได้นั้นศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งยังไม่เกิน6และเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรและยังเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรนอกจากนี้ยังอยู่บริเวณแนวรอยเลื่อนที่มีพลังงานมากทั้งนี้แผ่นดินไหวอาจทำให้อาคารสูงบริเวณกรุงเทพมหานครรู้สึกสั่นไหวได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนจึงสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าตัวดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่เนื่องจากขนาดแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและห่างค่อนข้างมากจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: รัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายนั้นรัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยืนยันพร้อมดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยขอให้ประชาชนอย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งนี้ผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตพร้อมมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้รัฐบาลย้ำว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมาตรการรองรับการดูแลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างครบถ้วนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมสนับสนุนการประสานสิทธิ์การส่งต่อและการเบิกจ่ายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมที่สุดนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ขณะที่ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนัดหมายนายสยมพรคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุชนกับรถเมล์และนายอุเทนพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมาที่สน.เพื่อส่งตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยระหว่างคุมตัวขึ้นรถนายอุเทนพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยอมรับว่ารู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟหยุดรถแล้วแต่ยังอ้างว่าตนเองไม่ได้ประมาทขณะที่นายสยมพรคนขับรถไฟใส่แมสและก้มหน้าตลอดเวลาไม่ได้ตอบคำถามใดผู้สื่อข่าวสังเกตว่าดวงตาของนายสยมพรแดงกล่ำสีหน้าเคร่งเครียดก่อนรถควบคุมผู้ต้องหาจะแล่นออกไปที่ศาลทันทีทั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลด้วย
6: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: พูดคุยกับทางคุณไกรวิทย์นะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณไกรวิทย์เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาเป็นอะไรอะครับคุณไกรวิทย์
2: เป็นสร้อยพระครับ
1: สร้อยพระเป็นเหมือนเป็นพระเครื่องอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในกรอบหรอหรือว่าอยู่ยังไงครับ
2: เรื่องพลาสติกธรรมดา
1: เลยอ๋อฮะทั้งหมดกี่องค์ครับ
2: ทั้งหมด9องค์ครับ
1: 9องค์
2: โ
1: อ้แล้วเราทั้ง9องค์นี่คืออยู่ติดกันหมดเลยบนสร้อยเหรอหรือว่ายังไงครับหรือมันกระจายหรือยังไง
2: ใช่ครับอยู่บนสร้อยครับพี
1: ่ก็คือเส้นเดียวกันแต่ว่ามี9องค์ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมีพระอะไรบ้างพอจะบอกได้มั้ยครับ
2: พระสมเด็จครับแล้วก็หลวงพ่อทวดพระพรหมเหสว
1: นครับ
2: แล้วก็เหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมพี่แล้วก็หลวงปู่หลิว
1: ครับ
2: แบบที่จำได้หลักๆเลยก็คือเจ้าเขามาแหละ
1: องค์หนึ่งนี่เฉลี่ยทั้ง9องค์นี่ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับเนี่ย
2: ผมไม่แน่ใจเลยว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่ดีเพราะว่าผมซื้อมาจากญาติผมนี่แหละ
1: ครับครับไปทำตกหล่นที่ไหนยังไงกี่โมง
2: ประมาณเครื่องกว่าๆพี่เพราะว่าผมเกิดอุบัติเหตุมา
1: เอ้าม
2: ีมอเตอร์ไซค์ขับรถตัดหน้า
1: ที่ไหนอ่ะนานยังวันไหน
2: เป็นอาทิตย์แล้วล่ะพี
1: ่ประมาณวันที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่แล้ว11นะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นกี่โมง
2: ตอนนั้นประมาณเที่ยงได
1: ้ประมาณเที่ยงที่ไหนครับ
2: เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเชือกอะไรอะพี่แต่ผมมาจากทางกล้วยน้ำไทยอะมุ่งหน้าพระรามสี่พี
1: ่กล้วยน้ำไทยมุ่งหน้าพระรามสี่ก็ถนนพระรามสี่อะดิใช่ป่ะเป็นถนนพระรามสี
2: ่ตรงนั้นผมไม่แน่ใจมันเพราะว่าผมไม่ได้คนพื้นที่อะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาจากกล้วยน้ำไทยแล้วเราวิ่งเข้ามาทางคลองเตยใช่ไหม
2: ใช
1: ่ใช่นะโอเคเรามาจากกล้วยน้ำไทยเรากำลังจะมุ่งหน้าไปแยกเกษมราษฎร์แล้วมันอยู่เลยกล้วยน้ำไทยเยอะไหมหรือว่ามันอยู่ก่อนถึงแยกเกษมราษฎร์เยอะไหมครับ
2: ผมเสียหลักก่อนถึงแยก
1: แล้วแยกอะไรครับตรงนั้นคือแยกอะไรแยกกล้วยน้ำไทยหรือว่าแยกเกษมราษฎร
2: ์ผมไม่แน่ใจเพราะผมจำไม่ได้
1: ไม่เป็นไรข้างหน้าเราคือตลาดคลองเตยแล้วใช่ไหมก่อนที่เราจะถึงแยกเนี้ย
2: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่ไง
1: แต่ว่าเห็นโลตัสไหมซ้ายมืออ่ะ
2: โรงพยาบาลที่ผมเข้าอ่ะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลย
1: โรงพยาบาลอะไรวิมุตเทพธาริน
2: ใช่ใช่เทพธาริน
1: อ๋อเราอยู่ฝั่งเดียวกับเทพธารินไหมตอนเกิดเหตุอ่ะ
2: อยู่ตรงข้าม
1: ตรงข้ามเทพธารินใช่ไหมประมาณซอย36มั้ยสุขุมวิท36คุ้นๆมั้ย
2: ไม่คุ้นเลยพี่ผมอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไงมันพอดีมันมีออเดอร์ของช็อปปี้มันไปทางโน้นไงผมก็เลยไป
1: ถ้าอยู่ตรงข้ามเทพธารินตรงวิมุตต์อ่ะมันจะเป็นฝั่งเลขคู่เราจะไปทางซอย40ไปทางแยกกล้วยน้ำไทยแต่คือตอนเกิดเหตุก็คือเราอยู่แถวๆเทพธารินวิมุตต์ใช่มั้ย
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อคือน่าจะเป็นละแวกเนี้ยประมาณซอย36ประมาณซอย40เนี่ยน่าจะอยู่ช่วงเนี้ยเลยช่อง3มายัง
2: พอแล้ว
1: คร
2: ับพี
1: ่เลยช่อง3มายังตึกมารีนนท์นะครับ
2: ผมไม่รู้จักกันพี่โอ้ผมไม่รู้ใจอ่ะคร
1: ับสร้อยนี้มันสำคัญกับเรายังไงมันมีคุณค่าทางจิตใจหรือว่ามันเป็นยังไงเราได้มายังไงบ้างอ่ะแต่ละองค์เนี่ย
2: มองก็มาอ่ะพ่อแล้วก็ยายให้ไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นนานหรือยังที่เราได้มาจากคุณพ่อกับทางคุณยายเนี่ย
2: นานแล้วครับ
1: หรอกี่ปีได้แล้วว่าโดยประมาณ
2: ประมาณ7-8ปี
1: 7-8ปีแล้วเนาะ เหรียญเมื่อสักครู่นี่เป็นเหรียญของอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
2: เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษม
1: เหรียญหลวงพ่อเกษมวัดระฆัง
2: เหรียญระฆังเหรียญระฆัง
1: เหรียญระฆังของหลวงพ่อเกษมใช่ไหมแล้วมันตกอยู่กลางถนนเลยเหรอตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
2: ผมไม่แน่ใจคือตอนที่มีคนช่วยยกรถขึ้นให้ผมอ่ะคือผมก็รู้สึกตัวคือตอนแรกอะขามันขยับไม่ได้อะตอนผมโดนรถทับอยู่อ่ะ
1: เรา
2: ลุกขึ้นไม่ไหวอ่ะ
1: เราชนกับรถอะไรฮะเนี่ย
2: เสียหลักคือ
1: เข
2: าตัดหน้า
1: เขาตัดหน้าเป็นรถอะไรตัดหน้าเราอ่ะ
2: มอไซค์ด้วยกันเลย
1: เราก็เลยล้ม
2: ใช
1: ่แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
2: หลังจากนั้นรถมันทับขาผมรถที่ผมขับอ่ะนะทับขาผมแล้วผมลุกขึ้นไม่ได้อ่ะขาผมไม่รู้สึกแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็เลยลุกขึ้นไม่ได้แล้วก็พอผ่านไปสักพักนึงพอเริ่มขยับขาได้แล้วเราก็มารู้สึกตัวทีก็คือพระไม่อยู่แล้ว
1: คือปกติเราก็จะแขวนไว้ที่คอห้อยไว้ที่คอใช่ไหมเก้าองค์เนี้ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วตอนที่เราล้มเราอยู่เลนไหนอะตอนนั้นอะ
2: อยู่เลนสามเลย
1: เลนขวา
2: ผมอยู่ขวาใช่แล้วเขามาจากทางซ้ายเขาเบี่ยงออกมาเลย
1: แล้วคู่กรณีเขาจอดช่วยไหมหรือเขายังไง
2: จอดช่วยผมก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเขา
1: แถวต้นมงต้นไม้มันกระเด็นไปเกาะกลางอะไรเงี้ยลองไปดูยัง
2: ผมกลับไปหาแล้วพี่ไม่มี
1: ตอนนั้นกี่โมงที่เราล้มอ่ะวันจันทร์เนี่ย11เนี่ยกี่โมงฮะ
2: ก็ช่วงเที่ยงอ่ะพี
1: ่ช่วงเที่ยงใช่ไหม
2: ใช่แล้วผมไปส่งของเสร็จผมก็กลับไปหา
1: ก็ไม่มี
2: ใช่ตอนเย็นๆแล้วผมกลับไปหาพี่
1: เป็นสร้อยอะไรสร้อยเป็นสร้อยอะไรสร้อยทองสร้อยสแตนเลสสร้อยเชือกเป็นสร้อยอะไร
2: สร้อยเลส
1: สีออกแบบเงินอย่างเงี้ยนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: มีลวดลายมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหม
2: ไม่มีก็เป็นเลสธรรมดาเลย
1: ธรรมดาเนาะแต่ว่ามีพระเก้าองค์ที่ห้อยอยู่กับสร้อยนี้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะเผื่อว่าใครเก็บได้หรือว่ายังไงแล้วไปแจ้งความหรือยังคะเนี่ย
2: ลงบันทึกประจำวันไปแล้วพี
1: ่ที่ไหน
2: ที่สอนอทองหล่อเลย
1: ทองหล่อเนาะแล้วมีการตรวจสอบกล้องอะไรอย่างไงมีไหม
2: ยังไม่มีเวลาไปเลย
1: อ๋อหรอเราขับ
2: งานด้วย
1: เราขับรถอะไรอ่ะวันที่เกิดเหตุอ่ะมอไซค์รุ่นยี่ห้ออะไรเอ่ย
2: สกอตตี้ไอสีเหลืองครีมสีครีม
1: สกอตตี้ไอสีออกครีมเนาะ
2: ใช่
1: ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้อยากจะบอกอะไรเขาไหม
2: ก็อยากให้เอามาคืนแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไง
1: เข้าใจเข้าใจเนาะแล้วนี่ก็กลับไปหาแล้วที่จุดเกิดเหตุก็ยังไม่เจอใช่ไหมลองถามตรงนั้นมันจะมีวินโมไซค์มีคนแม่คงแม่ค้าอะไรแถวนั้นไหมลองถามคนแถวนั้นไหมเผื่อเขาเห็นไหม
2: ไม่ได้ถามใครเลยตอนที่ผมกลับไปหาผมก็ไปเดินหาตรงพุ่มไม
1: ้ตรงเกาะกลาง
2: ไม่รู้จักใครไม่กล้าไปถามเขา
1: หรอปกติบ้านเราอยู่ไหนเนี่ย
2: ประเจ้าที่ครับ
1: ประชาธิทุ่งคู่หรอ
2: ใช่ครับใช
1: ่ครับอ๋ออ๋อมาแถวนี้เราก็เลยไม่คุ้นชินทางด้วยเนาะเพราะเราอยู่ฝั่งทนตรงนู้นนะเนาะ
2: ใช่
1: โอ้เอาเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาให้นะเผื่อว่าคนเขาเก็บได้แล้วเขาฟังอยู่เนาะ
2: คร
1: ับ หรือว่าจะไปส่งคืนก็ที่สน.ทองหล่อก็ได้เนาะหรือว่ามาส่งที่จสร้อยก็ได้เดี๋ยวเราติดต่อคุณไกวิทย์ให้
2: ได้คร
1: ับ น้องเดี๋ยวจากนี้อยากจะพูดอะไรอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนหน่อยไหมครับเชิญได้เลยนะ
2: ไม่เลย
1: เป็นกำลังใจให้แล้วนิดเป็นไรเดอร์หรอทำอาชีพประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์หรอ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับครับแล้วขับรถไหวเหรอเนี่ยไปหาหมอมายัง
2: ขามาแล้วพี่ก็ไหวอยู
1: ่เป็นอะไรมากไหมเนี่ยแล้วรถยังใช้
2: ไม่มาก
1: แล้วสกูปี้ไออ่ะยังใช้ได้ไหม
2: ใช้ได้ครับ
1: รถไม่ได้พังอะไรตรงไหนใช่ไหม
2: ใช่ครับมันแค่สีถลอกเ
1: ฉยโอ้เอายังไงเอาใจช่วยนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณนะเป็นกำลังใจให้นะคุณไกวิทย
2: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับทางคุณไกรวิทย์นะก็เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กต่างถิ่นน่ะเขาก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าจุดเกิดเหตุนะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าคร่าวๆก็คือมันอยู่ช่วงประมาณสุขุมวิท36ถึงสุขุมวิท40อ่ะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามเขาว่าเป็นโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยช่วงประมาณสุขุมวิท36ที่จะไปสุขุมวิท40ที่มันไปทะลุออกสุขุมวิทได้อะนะครับตรงนั้นก็จะเป็นรู้สึกจะถ้าเป็นฝั่งพระราม4จะเป็นซอยแสนสบายนะที่จะมาทางด้านของฝั่งที่จะไปทะลุ40นะครับด้านของกล้วยน้ำไทยอะไรตรงนู้นนะครับซอยก่อนถึงมอกรุงเทพอ่ะประมาณช่วงมอกรุงเทพอ่ะนะฮะที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะก็เสียหลักล้มนะครับเนื่องจากว่าโดนจักรยานยนต์อีกคันเนี่ยตัดหน้าก็ไปล้มอยู่เลนขวานะไปล้มอยู่เลนขวาตอนวันที่11วันจันทร์ที่แล้วนะ11พฤษภาคมประมาณสักเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยราวๆเนี้ยเขาขับรถเป็น Honda Scoopy i สีครีมนะสีออกเหลืองๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคล้องพระนะครับทั้งหมดเนี่ย9องค์ก็มีทั้งเหรียญนะครับมีพระสมเด็จมีหลวงปู่ทวดมีมเหสวนมีเหรียญวัดละฆังมีหลวงปู่หลิวเนี่ยโดยประมาณที่เขาจำได้นะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็ตกหล่นนะจังหวะที่เขาเสียหลักล้มแล้วหลังจากนั้นก็ไปวนหาแล้วก็ไม่เจอนะก็พยายามไปดูตรงพุ่มไม้ตรงเกาะกลางตรงอะไรก็ไม่เจอนะครับท่านใดที่เก็บได้นะลักษณะเป็นสร้อยสแตนเลสสีเงินนะแล้วก็มีพระเลี่ยมกรอบพลาสติกใสอ่ะนะทั้งหมดใน9องค์เรียงกันลงมาเลยนะครับถ้าเก็บได้นะครับก็รบกวนนะช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับหรือว่าจะไปส่งคืนให้ที่สนทองหล่อก็ได้นะเพราะว่าตัวไกวิทย์เนี่ยเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนทองหล่อนะหรือว่าจะติดต่อกลับมาที่จสร้อยเราก็ได้เดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางช่วยประสานงานเจ้าของเขาให้1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าได้มาจากคุณพ่อส่วนหนึ่งด้วยเช่ามาเองด้วยแล้วก็คุณยายให้มาด้วยนะฮะเขาบอกว่าเก็บมา 7-8 ปีแล้วนะก็อยากจะได้คืนนะใครที่เก็บได้นะครับติดต่อกลับได้นะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่พันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมาใช้พิกัดโยธินจาก5แยกและขวาครับตรงหน้าหมอคิดเก่าด้วยว่ากรมการขนส่งพี่การจราจรใช้การได้ดีครับผม
1: ครับ
3: จากจราจรไม่มีปัญหาแดดคึ้มๆยังไงไม่รู
1: ้ครับผมไม่น่ามีฝนนะพี่พันธ
3: ์ไม่มีครับไม่มีฝน
1: ไม่น่ามีนะครับผม
3: ตอนนี้วิ่งมาพี่พาวดีจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางกำแพงเพชรมุ่งหน้าไปนครชัยแอร์นี่ครับลูกค้าไม่มีเงียบมากเลยพี่เดี๋ยว
1: เงียบเนาะ
3: ครับเงียบจริงๆครับเปิดเติมแล้วพี่เดี๋ยวมาโชคดีว่า187อ่ะ
1: 187ไม่อ่ะผมมีคนมาบอกผมในฝัน
3: โอ้ไม่ครับที่วันนั้นที่ว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านอ่ะเพื่อนสมาชิกเขาถาม
1: อ๋อพี่พันจำได้เหรอที่ผมบอกบ้านเลขที่นะ
3: ย
1: ัง
3: ไม่ได้โอ้ผมไม่ซัด3ตัวเลย ไม่ได้ซัด ยังไม่ซัด3ตัวเลยมันจดไว้อยู่อ
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเหรอดีใจด้วยดีใจด้วยนะ
3: ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านอ่ะ
1: ใช่ที่ลงไปอยู่ในสระน้ำใช่ไหม
3: ใช่ได้ครับได้ครับบ้านเลขที่แค่187
1: ครับอ๋อหรออ๋อ
3: พี่ชายเขาเป็นคนแจ้งไปใช่ไหมน้องชายเขารับโทรศัพท์คุยกับพี่เลมาอยู
1: ่ใช่พี่ชายแจ้งแล้วน้องชาย
3: คุยกับพี่อะไรไม่รู้ถามว่าบ้านเลขที่อะไรนะพี่เลมาก็ย้ำอยู่นะ
1: ผมก็ย้ำให้โอ้ดีใจด้วยนะ
3: ใช่ครับ
1: มัน
3: เป็น3อ่ะเป็นคนแจ้งไปใช่ไหมน้องชายเขารับโทรศัพท์คุยกับพี่เลมาอยู
1: ่ใช่พี่ชายแจ้งแล้วน้องชาย
3: ไม่รู้ถามว่าบ้านเลขที่อะไรนะพี่เลมาก็ย้ำอยู่นะ
1: ผมก็ย้ำให้โอ้ดีใจด้วย

0: ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะหลายท่านนะก็จำได้นะวันนั้นก็ย้ำให้อยู่นะฮะก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนดวงดีนะฮะมาติดตามอีกหนึ่งข้อมูลนะครับกับทางด้านของ PEA ในช่วงเวลานี้นะครับเตือนภัยมิจฉาชีพครับทาง PEA แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกแอดไลน์ปลอมนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่าน LINE หรือช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลหรือมีการให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและมีการหลอกลวงเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อเท็จจริงสำคัญทาง PEA ไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวการติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นสำหรับเรื่องของแนวทางการป้องกันนะครับตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการ PEA Thailand ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัญชีหรือว่ารหัส OTP ผ่านแชทผ่านลิงก์หรือว่าผ่านทางโทรศัพท์นะฮะอันนี้ไม่ให้นะให้ไม่ได้เลยหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA ในพื้นที่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมง PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับสวัสดีมิสเตอร์คิมด้วยนะครับบอกว่ามาบ่ายพร้อมกับอากาศร้อนระอุเลยนะครับสวัสดีคุณมิสเตอร์คิมนะฮะแล้วก็คุณกู๊ดมิกซ์นะสวัสดีนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทางคุณไกวิทใช่ไหมเมื่อสักครู่ด้วยขอให้ได้คืนไวๆนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนก็อย่าร้อนตามอากาศกันนะครับฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนมานะฮะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะแอบฟังทุกวันเลยหรอถ้าพิมพ์มานี่แสดงว่าไม่ได้แอบแล้วอันนี้เปิดเผยตัวแล้วนะครับพี่ปัญญาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับเห็นพี่มาพิมพ์คอมเมนต์ผมก็มีแรงใจในการทำงานเหมือนกันนะฮะคนเรานี่ขับเคลื่อนด้วยพลังใจนี่ต้องมีกำลังใจเติมเต็มให้กันและกันนะฮะรับแจ้งช่องทางไลน์นะครับบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่29+400มีรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงนะครับอยู่เหนือด่านบางบ่อเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้อยู่นะรับแจ้งช่องทาง LINE แอดของทางจสร้อยของเรานะครับทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่29+400รถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสำหรับจุดนั้นนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่บริเวณจุดดังกล่าวก็ฝากระมัดระวังด้วยนะส่วนการจราจรชะลอตัวครับบริเวณจุดดังกล่าวนะผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ฝนเล็กน้อยครับแถวตลิ่งชันนะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือแนวโน้มคงที่นะฮะหลายๆท่านก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับมีเพิ่มเติมหลังไมค์ทางศูนย์ทางด่วนรับแจ้งทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ครับมาจากอนุสาวรีย์คุณกาลาที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนพระราม2หลักกิโลเมตรที่8+500ครับหลักกิโลเมตรที่8+500มีรถกระบะ2คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้ออีก1คันนะทั้งหมดนี่3คันนะทั้งหมด3คันก็บอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายทั้งหมด3คันการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากอนุสาวรีย์คุณกาลาที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนด่านบางขุนเทียนพระราม2นะฮะชนกัน3คันกระบะ2บรรทุก6ล้อ1อยู่เลนซ้ายนะการจราจรติดขัดนะการจราจรติดขัดนะฮะผ่านพ้นไปดีขึ้นนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อะขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้กรณีเมื่อสักครู่ทางพิเศษบุรพาวิถีนี่กม 29+400 นี่เจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุละท่านร้อยตำรวจตีชนาธประดาท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สนมักกะสันสวัสดีครับท่านรองท่านรองครับท่านรองครับท่านรองสารวัตรครับสายน่าจะหลุดไปนะฮะก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะ สภาพการจราจรในพื้นที่นะบริเวณ

0: ท้องที่ที่เกิดเหตุด้วยนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะยังไงก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้ทางพื้นที่สนมักกะสันเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรมาเมื่อสักครู่นะก่อนที่สายจะหลุดไปก็บอกว่าเส้นอโศกบริเวณช่วงจุดตัดทางรถไฟไม่ค่อยมีรถไปคล่อมรางรถไฟนะนี่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนนะนะฮะถึงจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับอ้าวก็ยังดีนะที่กระตือรือร้นกันแต่ว่าหลายท่านเขาก็แสดงความคิดเห็นกันนะนะเขาก็บอกว่าจะทำแบบนี้ได้สักกี่วันนะจะเป็นแบบนี้ได้สักกี่วันนะฮะเดี๋ยวพอนานไปนะพอเหตุการณ์มันเริ่มจางหายไปตามกาลเวลาเดี๋ยวก็ทำเหมือนเดิมอีกนะเขามีทั้งเส้นทะแยงนะครับที่ไม่ให้จอดทับอ่ะนะท่านรองสารวัตรมาใหม่ท่านร้อยตำรวจตรีชนะประดาท่านรองสารวัตรจราจรสนมักกะสันท่านรองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจร
1: ช่วงนี้เข้าอโศกเข้ากลางซอยก็ยังได้ดีตลอดเช้านี้ครับจนถึงเวลานี้ก็ยังเคลื่อนไหวได้ดีตลอดไม่มีปัญหาทางด้านการจราจรเคลื่อนไหวได้ดีครับ
0: ครับจุดข้ามทางรถไฟวันนี้เป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการกันไหมฮะคนใช้รถใช้ถนน
1: ครับดีครับยังปฏิบัติตามวันนี้ปฏิบัติตามไม่พบการกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวครับ
0: ไม่มีใครไปจอดทับรางรถไฟไม่มีใครไปจอดเส้นทะแยงเหลืองนะฮะ
1: ครับครับเบื้องต้นไม่มีครับยังไม่มีคร
0: ับ ครับครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะหลังจากที่เกิดเหตุมานะท่านลองเป็นอย่างนั้นไหม
1: ดีขึ้นครับดีขึ้นครับนักเรียน
0: อย่างนี้มันส่งผลให้เรื่องของท้ายแถวมันยาวขึ้นไหมเพราะว่ามันไม่ได้ไปชิดกับข้างหน้าแล้วหรือยังไงฮะท่านลอง
1: ต้องรอดูอีกสักหน่อยครับยังให้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ครับนักเรียนครับ
0: แต่ตอนนี้ก็ถือว่าโดยรวมยังใช้ได้เนาะ
1: ใช่ครับใช้ได้คร
0: ับ แล้วฝั่งกำแพงเพชรที่ออกมาตัดกำแพงเพชร7ที่ออกมาตัดตรงจุดอโศกดินแดงนี่มีปัญหาไหมฮะตรงนั้น
1: ไม่มีครับไม่มีครับถนนกำแพงเพชร7ที่จะซ้ายเข้าอโศกดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดที่มาจากทางด้านประตูไทยนะครับ
0: แล้วฝั่งอโศกดินแดงเองก็ไม่ได้ท้ายยาวใช่ไหมฮะ
1: ครับครับ
0: ก่อนข้ามทางรถไฟ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องรอดูช่วงเร่งด่วนเย็นอีกทีนึงอ่ะเนาะท่านรองเนาะ
1: ครับครับท่านคร
0: ับ แล้วโรงเรียนวันนี้ทยอยเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า
1: เบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนกลางซอยมศวประชานิตเปิดวันที่8มิถุนายนนะคร
0: ับ ก็เป็นเด็กโตแล้วเนาะในพื้นที
1: ่ครับ
0: จุดอื่นๆไม่มีปัญหานะครับในพื้นที่
1: ไม่มีปัญหาครับการจราจรวันนี้ทั้งเพชรบุรีทั้งพระราม9ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอด
0: ขอบคุณมากนะครับท่านรองสารวัตร
1: ขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีชนาธประดานะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สนมักกะสันนะก็บอกวันนี้เนี่ยไม่มีใครมาจอดคล่อมบนทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟเลยนะฮะการจราจรก็ใช้การได้นะในพื้นที่ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะพี่วันบางรักรายงานบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งไปและกลับก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีชะลอตัวตรงแยกสาทรสุรศักดิ์นะครับแล้วก็เส้นราชพฤกษ์ขาออกบรมขาออกรถยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะขอบคุณทางพี่วันบางรักด้วยนะฮะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับกรณีคุณแม่น้องแชมป์นี่เราประสานงานสนบางเขนให้นะที่บอกว่ามีรถเก๋งนะครับไปจอดอยู่นะช่วงปากซอยนะฮะ19ก็มีเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนหลอดไฟด้วยอยู่เลนขวาด้วยแล้วก็ก่อนถึงจุดกลับรถตรงแยกลาดตะเคาก็มีเก่งไปจอดเสียเลนขวาด้วยนะก็เลยชะลอตัวกันเราก็แจ้งไปทางท้องที่สน.บางเขนการจราจรก็ชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอ้วนนะคุณอ้วนบอกว่าอยู่รังสิตนครนายกนะครับเป็นฝั่งขาเข้าตรงข้ามปั๊ม PTT Station คลอง2มีรถเทลเลอร์จอดเสียอยู่เลนขวาเลยนะครับคุณอ้วนบอกว่าส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยนะผ่านพ้นไปดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้การได้นะคุณวิชาน93ถนนหลวงวันเวนะครับวรจักรเรือนจำเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามรอบไฟนะศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลเมื่อสักครู่เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกล่าสุดสอบถามไปทางด่วนบุรพาวิถีนะครับรถที่เกิดเหตุหลักกิโลเมตรที่29+400เป็นรถกระบะรถเปล่านะเขาไม่ได้บรรทุกอะไรมานะเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ขนอะไรมาคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อนนี้รอรถยกเข้าดำเนินการต่อในจุดเกิดเหตุนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่29บวก400นะฮะเป็นช่วงบางบ่อที่จะมุ่งหน้าไปเอแบกบางนานะฝั่งขาออกนะฝากระวังด้วยนะครับก็บอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้บรรทุกอะไรมาเป็นรถเปล่าสำหรับที่เกิดเหตุนะครับคุณโจมีรถจอดเสียแยกสีเอี่ยมช่วงเบี่ยงไปบางนาเป็นรถแท็กซี่นะเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาเป็นถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะครับจุดตัดบางนาตราดเป็นรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ช่องทางขวาส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พิพันธ์พหลโยธินฝั่งขาออกกำแพงเพชรมุ่งหน้าให้แยกลาดพร้าวการจราจรยังใช้การได้ทั้งสองฝั่งทั้งไปและกลับคุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าตลาดพลูมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ทั้งทางคอมเมนต์ YouTube ทั้งทางหลังไมค์ฝากข้อมูลไว้ได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ BM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 7087501-10

0: วัสดีทักทายพี่พักเกอินด้วยนะครับบอกว่ามาเสียงสดใสเลยนะคิดว่าจะไม่มาซะแล้วเนี่ยถ้าไม่มาก็คิดถึงนะสิก็เลยต้องมานะฮะขอบคุณพี่พักเกอินด้วยนะทักทายเข้ามาก็บอกว่าฝนได้ตกผ่านไปแล้วนะแถวย่านรังสิตนะฮะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะส่งต่อพูดคุยกันได้นะครับทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราติดตามข้อมูลจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทฟิริยประกันภัยจำกัดมหาชนกันนะครับในช่วงเวลานี้ประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติสำหรับรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888สามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน6เดือนนะครับสำหรับประเภทที่3ครับแตกต่างกันแค่นิดเดียวตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังเหมือนเดิมแล้วก็ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนนะครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับก็สามารถเข้าเงื่อนไขได้สอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณด้วยนะครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์กันนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งทั้งเรื่องของสภาพการจราจรและก็อุบัติเหตุเข้ามานะครับมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์หลักกิโลเมตรที่8+500จะเป็นช่วงเหนืออนุสาวรีย์คุณกะลาที่จะมุ่งหน้ามาด่านบางขุนเทียนพระราม2ชนกัน3คันนะครับกระบะ2บรรทุก6ล้อ1เจ้าหน้าที่ศูนย์บางพลีเนี่ยบอกว่าทั้ง3คันเนี่ยได้เคลื่อนย้ายเข้ามาไหลทางแล้วนะอยู่ไหลทางซ้ายแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนบางพลีด้วยนะครับทั้ง3คันอยู่ไหลทางซ้ายแล้วไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บกรณีดังกล่าวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกกม 29+400ที่เป็นกระบะนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถเปล่าไม่ได้ขนอะไรมาคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยก็รอรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับสำหรับจุดนั้นการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับมีทางขสมกนะเขาก็คุมเข้มนะครับมีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจไปประจำจุดตัดรถไฟตรงแยกอโศกนะครับไม่ให้รถประจำทางรถเมย์เนี่ยหยุดขวางทางรถไฟแต่ว่าก็หลังจากที่เกิดเหตุสลดไปแล้วนะครับซึ่งนะปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าเป็นรถสายเดิมนะตามรายงานนะเขาบอกว่าพบว่าเป็นรถสายเดิมที่มีการชะลอแล้วก็มีการค้างอยู่บนรางรถเนี่ยแหละฮะรางรถไฟเนี่ยแหละนะเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยต้องรีบโบกเลยให้ข้ามไปให้พ้นเลยเพราะว่าหวั่นเรื่องของจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดนี่ไงเห็นไหมจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไปยืนประจำจุดก็การจราจรก็ในช่วงเร่งด่วนนี้ค่อนข้างที่จะคับคั่งนะแล้วก็หนาแน่นด้วยนะฮะอันนี้เป็นการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงไปประจำจุดตัดบริเวณข้ามทางรถไฟนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศณจุดเกิดเหตุนะครับคุณวิชาน93สวัสดีครับพี่วิชาญ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: เชิญเลยครับ
1: รายงานช่วงจากแยกนพพงษ์
0: ครับ
1: มาฮะจะไอ้ห้าแยกข้อปัจจัย
0: ครับ
1: สี่แยกเสือป่าถึงสี่แยกวัวจัดถึงเรือนจำนะครับ
0: ครับ
1: ตลอดเส้นทางนี้ติดสัญญาณไฟแต่ละแยกแค่นั้นเองไม่มีปัญหาครับ
0: ครับ
1: มีแต่ตอนนี้แดดร้อน
0: แดดร้อนเหรอ
1: แ
0: ย่ไม่มีแบบไม่มีฝนเลยไม่มีท่าทีเลยใช่ไหมแถวนั้นพี่วิชาญ
1: ฮะแต่ตอนที่ก่อนจะรายงานเนี่ยรู้สึกตรงสายเจริญกรุงนี่รถหนาตา
0: อ๋อ
1: แต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะไปถึงโอเดียนเลย
0: ครับผม
1: เลี้ยวจากโอเดียนนี่มาทางเยาวราชก็จะมาติดตรงแถวๆตลาดเก่าหน่อยแล้วก็มาตรงสี่แยกราชวงศ
0: ์ครับ
1: ตลอดเส้นทางแล้วตรงริมอย่างเดียวเลยครับถึงวังบูรพาไม่มีปัญหาครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลย
1: มีรายงานเจอคุณเจมาตั้งแต่ตอนแรกถนนหลวงแล้วก็ออเดียนมันแถวเยาวราชแล้วจะเลยกรุงไม่มีปัญหาครับตอนนี
0: ้
1: แต่ร้อนนะฮะ
0: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับ
1: อะไรนะครับผม
0: รถจอดเสียกับอุบัติเหตุไม่มีนะครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณนะครับพี่วิชาญ
1: ครับพอดีมันสายมันขาดขาดไห
0: นอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผม
0: เช่นกันครับเช่นกันครับ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชาญ93นะครับก็รายงานให้ถนนหลวงนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็บอกว่าวันนี้เนี่ยดูแล้วการจราจรเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหานะไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดรถจอดเสียอุบัติเหตุไม่มีนะแต่ว่าแดดนี่เป็นปัญหานะค่อนข้างร้อนนะก็บอกว่าแดดแรงนะครับบริเวณถนนหลวงนะที่ใช้เส้นทางมาก็บอกว่าแดดแรงอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าเรื่องการจราจรวันนี้ดูไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับสาทรเหนือใต้ยังใช้ได้นะต้องรอดูเย็นกว่านี้นะว่าช่วงเลิกงานเลิกเรียนเนี่ยช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงสะพานพระปกเกล้าสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานสังฮีไม่มีปัญหาเลยลาดวิถีจะมีชะลอตัวหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพระราม1รถมากนะเพชรบุรีเพชรพระรามพระเทวีประตูน้ำชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจุดตัดกำแพงเพชร7นะข้ามทางรถไฟนะครับอโศกดินแดงอโศกมนตรีก็ถือว่าได้ตามรอบไฟนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวด้านของแยกพระราม9ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟอยู่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณกิติการจอมดวงจารุพลกุลนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าขสมก.สวัสดีครับท่านผ
2: อ.ครับสวัสดีครับ
0: เพจบอกว่าวันนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงประจำจุดด้วยล่ะครับ
2: ครับก็เป็นตอนนี้เป็นแผนระยะสั้นของทางขสมก.เรานะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีกนะครับ
0: ครับ
2: และอีกอย่างนึงเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าให้ไปเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ารถเมล์ของเราเนี่ยเนื่องจากจำนวนรถมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือรถมันขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์จราจรที่ติดขัดเนี่ยแล้วมีการไหลไปค้างแบบลักษณะเมื่อตอนเกิดเหตุบนเสาเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสียหายหรือว่าเกิดอันตรายขึ้นได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการมอบหมายกับทางสายตรวจพิเศษกับในตัวพื้นที่เขตนะครับไปร่วมกันเพื่อคอยเฝ้าระวังรถเมล์ของเราแต่การไปเฝ้าเนี่ยมันก็ต้องดูรอบของรถไฟด้วยนะครับว่ารถไฟจะมาในช่วงไหนแล้วก็เราจะต้องบอกต้องบริหารจัดการยังไงนะครับ
0: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้
2: หลังจากที่ดูแล้วก็มีภาพถ่ายรายงานเข้ามานะครับก็รถเมย์ก็เป็นไปตามกฎจราจรครับก็อยู่ข้างในจากเส้นรางรถไฟอย่างน้อย5เมตรนะครับก็ตามการขีดเส้นที่เส้นของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่เลยนะครับเพราะว่าในช่วงของตัวรางรถไฟที่เป็นจุดตัดเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นการขีดเส้นที่เส้นจุดห้ามจอดรถครับจ
0: ุ
2: ดห้ามหยุดรถ
0: เป็นเส้นทะแยงเหลือง
2: เป็นเส้นทะแยงเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ดำเนินการตรงนี้เคร่งครัดครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องดำเนินการตรงนี้แบบอย่างต่อเนื่องไปด้วยนะครับ
0: แล้วคนขับรถเขาให้ความร่วมมือดีไหมครับพอมีเห็นเจ้าหน้าที่ลงไปประจำจ
2: ุดพนักงานขับรถตอนนี้เราได้มีการกำชับอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มเติมการอบรมกฎวินัยจราจรเพิ่มเติมขึ้นอีกนะฮะเพื่อให้ตระหนักถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราผิดพลาดโดยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นความเสียหายถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากครับก็ยืนยันครับว่าเราเข้มงวดกับเรื่องนี้จริง
0: ๆแล้วในช่วงของเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นช่วงรอบเช้าช่วงรอบเย็นนี่จะเป็นยังไงครับมีมาตรการยังไงออกมาเพิ่มเติมไหมครับหลังจากนี้ครับท่านผอ.ครับ
2: เหมือนกันครับเพราะหลักการตอนนี้คือถ้าเรามองดูการ จอดรถคอมเลนหรืออะไรเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นการไหลรถแบบต่อเนื่องเนาะคือพอมันเป็นไปเฉียวปุ๊บเนี่ยเกี่ยวว่าแต่รถเมล์นะก็คือรถทั่วไปเนี่ยก็มีการไหลอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นเพราะความเคยชินนะครับแต่จริงๆตรงนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธในความผิดนะฮะคือเราก็มองว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปข้ามอย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการกำชับชัดเจนว่าไม่ว่ารถจะติดหรือว่าจะไม่ติดเนี่ยถ้าเป็นสัญญาณไฟแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราควรจะต้องหยุดห่างจากรางรถไฟตามเส้นขีดสีเส้นของจราจรนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเจอรางรถไฟหรือจุดตัดที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็อยากจะให้พนักงานของเราเนี่ยให้ความระวังอย่างเป็นพิเศษครับตรงนี้ก็จะปลูกฝังเป็นวินัยที่เข้มงวดจริงๆครับ
0: อยากจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดดังกล่าวด้วยหน่อยไหมครับท่านผอ.เชิญได้เลยนะครับ
2: ครับจริงๆตรงนี้ก็วินัยจราจรมีชัดเจนอยู่แล้วครับก็เพียงแค่ว่าเราก็ตระหนักในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เอาบทเรียนทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เอามาปรับใช้กับการใช้รถใช้ถนนครับเพราะว่าตัวอันตรายกับอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จริงๆถ้าเกิดเราระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะให้ทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันรักษากฎระเบียบวินัยส่วนทางขสมกเราเองเนี่ยก็จะขึ้นข้อเรื่องนี้เป็นอย่างสำคัญที่สุดครับ
0: ครับเจ้าหน้าที่จะประจำจุดตลอด24ชั่วโมงเลยไหมครับหรือว่าเฉพาะช่วงเวลา
2: ไม่ครับไม่ครับเราจะดูความสัมพันธ์คือเบื้องต้นเนี่ยในช่วงเนี้ยก็จะต้องจัดเจ้าที่ประจำในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเยอะหน่อยแล้วก็ช่วงออฟพีคเนี่ยก็อาจจะมีคนสองคนนะครับเพื่อดูการเดินของรถเมล์เรากับความสัมพันธ์กับรอบขาเข้าขาออกของรถไฟด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเป็นการป้องปามแต่ถ้าเกิดการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถของเราเนี่ยกับพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยที่ตัวเดิมเป็นเนี่ยมันก็จะสามารถส่งผลในระยะยาวได้เช่นกันครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร.นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผอ.กิติการจอมดวงจารุพลกุลนะครับท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าทางกสมก.ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำจุดตัดรถไฟในจุดหลักๆนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวาริสาวรตรีประภาค่ะปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมียนมารับรู้แรงสั่นไหว4จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและสิริพงษ์กำชับรฟท.เข้มความปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ปภ.รายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งเมียนมาได้รับรู้แรงสั่นไหว4จังหวัดไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพร้อมแจ้งแนวทางแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของเซลบอร์ดคลาสคุณยศวัฒน์พรมประพันธ์รายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาซึ่งห่างจากประเทศไทยออกไปประมาณ247กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 9:05 นั้นมีประชาชนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ใน4จังหวัดและไม่มีรายงานความเสียหายได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยรวมทั้งกรุงเทพมหานครเขตบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพระโขนงพญาไทหลักสี่และภาษีเจริญทั้งนี้ตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ทำการแจ้งประชาชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้ประชาชนทราบโดยมีเกณฑ์ที่จะทำการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ดังนี้กรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปและเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกำชับให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์เพื่อลดความตื่นตระหนกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายรฟท.คุมเข้มความปลอดภัยทุกมิติพร้อมเผยผลตรวจคนขับรถไฟคดีชนรถเมย์พบสารเสพติดหลายชนิดเร่งสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดว่าได้สั่งยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงรองรับการเดินทางของประชาชนมากขึ้นทั้งการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมการอนุญาตให้นำจักรยานและสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟได้พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะพื้นที่รังสิตรวมถึงเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและการตรวจแอลกอฮอล์สารเสพติดอย่างเข้มงวดอีกทั้งกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพบว่าคนขับรถไฟมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องแต่ยังไม่ยืนยันใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงผ่อนผัน120วันและผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดหลายชนิดในร่างกายอีกทางได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมเช่นปรับเวลารถไฟขนส่งสินค้าในเขตเมืองเป็นช่วงเวลากลางคืนเพิ่มการคุมจุดเสี่ยงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในส่วนของการเยียวยาผู้เสียชีวิตได้รับรายละ 1,500,000 บาทและผู้ทุพพลภาพได้รับ 500,000 บาทอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.โดยจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์2ทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2และโรงเรียนโกศลพัทรวิทย์ จะรับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงหรือใต้ฮ่องกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
6: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริสาวรัตติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นหมายเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นชอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วันนี่ก็สวยได้เรียกลายอันหมดแล้วขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางคุณบัญชานะครับฝากประชาสัมพันธ์ตามหาแท็บเล็ตนะครับซัมซุงสีดำใส่เคสสีดำนะเขาบอกว่าทำตกหล่นบนรถแท็กซี่สีชมพูททหารสอเสือ2870แท็กซี่สีชมพูครับททหารสอเสือ2870ขึ้นมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับแล้วก็มาลงที่ซอยร่วมฤดีนะครับตอนบ่ายโมงของวันนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตซัมซุงใส่เคสสีดำนะฮะคุณธีรชัดแจ้งแทนคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยลืมเป็นกระเป๋าเดินทางสีเขียวนะข้างในมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนขึ้นมาจากพาราไดซ์พาร์คนะครับแล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลพระราม9ตอนเที่ยงวันที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็รบกวนพี่ๆที่ขับขี่รถสาธารณะนะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากว่าเก็บของได้นะครับก็สามารถติดต่อแจ้งกลับทางจสร้อยได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานหาเจ้าของแล้วก็นัดส่งคืนกันนะแจ้งมาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีกรณีของคุณไกวิทย์นะฮะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันจันทร์ประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับที่ถนนพระราม4นะบริเวณช่วงใกล้เคียงกับซอยที่มันจะไปลัดออกสุขุมวิท40นะก็จะเป็นช่วงแถวๆกล้วยน้ำไทยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระโขนงนะครับมาจากทางด้านของเกษมราษฎร์เนี่ยก็บอกว่าไม่แน่ใจว่ามันอยู่ช่วงไหนนะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่นะก็เลยไม่ค่อยรู้จักเส้นทางดังกล่าวแต่ว่าจุดสังเกตก็คือตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินนะอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่เยื้องๆกันนะก็บอกว่าไปประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเวลาราวๆประมาณเนี้ยนะฮะขับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีครีมเหลืองนะฮะปรากฏว่าถูกรถมอไซค์ด้วยกันเนี่ยตัดหน้านะเขาก็เลยเสียหลักล้มนะครับก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าสร้อยนะสร้อยพระทั้งหมดอีก9องค์ด้วยกันนะเป็นสร้อยแบบสร้อยสแตนเลสสีเงินๆนะแล้วก็มีพระทั้งหมดเนี่ย9องค์เลี่ยมใส่เป็นกรอบพลาสติกใสเอาไว้นะครับก็มีทั้งหลวงปู่ทวดมีทั้งเหรียญนะครับมีทั้งหลวงปู่หลิวนะฮะมีพระสมเด็จก็มีนะเขาบอกว่าก็กระเด็นหายไปหลุดออกไปจากคอเขาที่คล้องไว้อะนะฮะทั้งหมดใน9องค์ที่หล่นหายไปก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดที่เก็บได้นะครับสามารถนำส่งคืนได้ที่สน.ทองหล่อเลยเพราะว่าเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะที่สน.ทองหล่อนะหรือว่าจะแจ้งกลับมาทางจสร้อยของเราก็ได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะเดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางเดี๋ยวคืนคุณไกวิทย์ให้นะเดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางนะครับในการติดต่อประสานงานให้อีกหนึ่งเรื่องนะครับช่วงนี้ติดตามกับทางด้านของปมปัญหาการจราจรใครที่ใช้เส้นอโศกนะครับอโศกมนตรีอโศกดินแดงใกล้กับจุดตัดทางรถไฟตรงใกล้เคียงกับมักกะสันที่เกิดเหตุนะฮะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.เกษมชูจรุพรนะครับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศไทย RAP สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับวันนี้รบกวนสอบถามอาจารย์หน่อยครับปัญหาการจราจรในจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจารย์ในภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์แล้วก็ผู้ที่ได้รับปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับในตำแหน่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกท่านคงเห็นกันตรงกันนะครับว่าเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการจราจรติดขัดนะครับเพราะว่าในด้านของจราจรนะครับเรามีเรื่องของจุดตัดที่เรียกว่าเป็นคอนฟลิกต์พอยต์ค่อนข้างเยอะนะครับมีรถที่ออกมาจากซอยกำแพงเพชร7นะครับมีหลายทิศทางด้วยกันทางตรงก็มีหลายทิศทางนอกจากนั้นครับความซับซ้อนของบริเวณตรงนี้ก็คือมีเรื่องของรูปแบบในการเดินทางอื่นเกิดขึ้นด้วยเช่นเรื่องของระบบรางรถไฟที่เราเห็นกันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการสัญจรของผู้คนนะครับมีการข้ามถนนมีการเดินทางตรงนั้นค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ก็เลยเป็นภาพรวมที่เราให้เห็นถึงปัญหาการจราจรติดขัดที่พบเห็นทุกวันในบริเวณนี้ครับ
0: ครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นว่าควรจะแก้ไขควรจะดำเนินการอะไรยังไงบ้างไหมครับเพิ่มเติม
1: อาจจะต้องมองเป็น2ประเด็นหลักด้วยกันนะครับประเด็นที่1คือถ้าเรามองในเรื่องของการจราจรของรถ รถเก๋งอย่างเดียวเรื่องของทราฟฟิกนะครับ ถ้าเกิดตัดเรื่องของรถไฟออกไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของการจราจรเนี่ยมันมีการติดที่เรียกว่าเป็นแถวคอยค่อนข้างเยอะนะครับแถวคอยเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นการสปิลแบ็คนะก็คือมันล้นแถวคอยออกมานะครับทำให้บางทีเนี่ยการปล่อยรถเนี่ยมันปล่อยได้ไม่หมดนะครับรถไม่สามารถผ่านได้ภายใน1ช่วงของสัญญาณไฟจราจรได้ก็เลยเกิดเป็นปัญหาการจราจรขัดประกอบกับเรื่องของการที่มีรถจากถนนกำแพงเพชรนะครับที่เข้ามาเมิร์จในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับทำให้รถที่ต้องการเดินทางในทางที่ทางตรงเนี่ยก็อาจจะเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็คงต้องมีวิธีการปรับในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรให้มีความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งหรือเรื่องของการจัดการจราจรโดยตำรวจนะครับอาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างให้ความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าเรามองเรื่องของตัวรถหรือการจราจรบนท้องถนนอย่างเดียวแต่ความซับซ้อนของแยกตรงนี้ครับเรามีเรื่องของรถไฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่มีรถไฟผ่านเข้ามาจะต้องมีการปิดไม้กั้นต้องมีการหยุดเสมือนว่าเรามีสัญญาณไฟจราจรอีกหนึ่งชั้นขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรที่มันหนักหน่วงอยู่แล้วเนี่ยมีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับความซับซ้อนต่อมาก็คือเรื่องของพฤติกรรมของผู้ใช้เหมือนกันนะครับหลายครั้งเราเห็นครับเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเป็นการหยุดในบริเวณที่ไม่ควรจะหยุดหรือการฝ่าในบริเวณที่ไม่ถึงในเวลาที่ไม่ควรจะฝ่านะครับตรงนี้อาจจะต้องมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเข้ามาเข้มข้นขึ้นด้วยครับ
0: เราสามารถแก้ไขปัญหาตรงกำแพงเพชร7ที่มาตัดกับตรงอโศกดินแดงตรงเนี้ยเลนที่นี่เลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยซึ่งรถที่เขามาปกติเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ไปทับเส้นทะแยงเหลืองเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้ไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะตัดกระแสออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับแล้วมีวิธีทางแก้ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่ถูกต้องทั้งคู่นะครับทางตรงก็คิดว่าเราควรจะต้องได้สิทธิ์ไปก่อนในขณะที่ทางเลี้ยวถ้าเราไม่เลี้ยวเราก็ยื่นเข้าไปให้ไวเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้เลี้ยวก่อนนะครับตรงนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราทุกคนต้องการที่จะเร่งให้ผ่านแยกนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นจริงๆแล้ววิธีตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะปล่อยให้รถทั้งทิศทางเลี้ยวแล้วก็ทิศทางตรงบนกระแสหลักเนี่ยวิ่งในเวลาเดียวกันได้นะครับอาจจะต้องลองพิจารณาดูครับว่ารูปแบบในการเดินทางจุดเริ่มต้นของคนที่มาจากถนนกำแพงเพชรเนี่ยปลายทางเขาไปตรงไหนบ้างตรงนี้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้นะครับเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยว่ารถจะเลี้ยวซ้ายจะไปทางแยกหรือจะกลับรถหรือจะไปทางขวานะครับตรงนี้เนี่ยเอาไปวิเคราะห์แล้วก็เอาไปจัดระบบสัญญาณไฟจราจรที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นะครับเรามีข้อมูลเก็บต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้นะมาวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องมีมาตรการในการจัดทิศทางการจราจรเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเรียนในเบื้องต้นครับขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับตรงนี้จะต้องมีความเข้มงวดกวดขันมากขึ้นครับ
0: โดยปกติครับอาจารย์เราไม่ได้พูดเฉพาะถึงแยกนี้ก็ได้เรามองเป็นภาพรวมก็ได้เวลาเราจะแก้ไขจุดตัดอื่นๆเนี่ยมันควรจะมีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับถนนที่มันตัดกับรางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติอะครับอาจารย์ครับ
1: ปกติในทางทฤษฎีนะครับเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจุดที่มันเป็นจุดตัดให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเลเวลครอสซิ่งนะครับก็คือรางรถไฟเนี่ยอยู่บนพื้นผิวถนนนะครับแล้วก็ในบริเวณที่เป็นเขตเมืองเนี่ยเพราะว่ามันมีปริมาณการจราจรมีการสัญจรที่เยอะอยู่แล้วด้วยถ้ามันมีทราฟฟิกที่เกิดจากตัวรถไฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพการจราจรเนี่ยแย่ลงดังนั้นหลายๆประเทศนะครับก็จะมีประมาณ 2-3 แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางหนึ่งก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้การเดินทางของรถไฟกับการเดินทางของรถเก๋งเนี่ยมันอยู่คนละระดับกันนะครับทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจจะเป็นทางรอดหรือเป็นทางข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะลดจุดตัดของรูปแบบการเดินทางทั้งสองรูปแบบออกจากกันได้เลยไม่ต้องมาหยุดรอกันนะครับอีกแบบนึงก็คือพยายามที่จะตัดจุดที่มันเป็นจุดตัดออกให้หมดในบริเวณเขตเมืองครับเพราะว่าจริงๆแล้วการขนส่งสินค้าเนี่ยบางครั้งถ้าเรามีโหนดที่อยู่นอกเมืองเราก็เลือกวิธีการอื่นในการขนส่งเข้ามาก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันบางอีกแบบนึงก็คือพยายามที่จะตัดจุดที่มันเป็นจุดตัดออกให้หมดในบริเวณเขตเมืองครับเพราะว่าจริงๆแล้วการขนส่งสินค้าเนี่ยบางครั้งถ้าเรามีโหนดที่อยู่นอกเมืองเราก็เลือกวิธีการอื่นในการขน

0: อยากให้ทุกท่านลองมองอีกกลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาล้วนเคยทำผิดทั้งสิ้นนะครับการออกแบบความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์สามารถทำผิดพลาดได
1: ้
0: นะครับ human สามารถที่จะ make error ได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการขนส่งจราจรที่ดีที่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องออกแบบให้ยังไงก็ตามนะครับ ต้องยอมรับข้อผิดพลาดของมนุษย์ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราขับรถอยู่แล้วเกิด error ขึ้นมาปุ๊บทำให้คนขับรถแล้วเสียชีวิตทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้จริงๆนะครับ enforcement หรือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งถ้าทำได้อย่างเข้มงวดมีประสิทธิภาพเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางถนนนะครับเรามองที่กายภาพต่างๆคงต้องมานั่งย้อนดูด้วยเช่นเดียวกันครับว่าทางรางหรือทางถนนณปัจจุบันเนี่ยมันมีความปลอดภัยพอเพียงแล้วหรือยังตรงนี้คือต้นน้ำจริงๆตรงนี้คือสิ่งที่ภาครัฐสามารถที่จะทำได้สามารถที่ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยปลอดภัยตั้งแต่เบื้องต้นได้เลยครับ
1: วันนี้เขามีการจัดในส่วนของขสมกครับอาจารย์เขาจัดเจ้าหน้าที่ลงมาประจำจุดแล้วก็มีการช่วยไล่รถประจำทางที่จอดค่อมตรงรางรถไฟอาจารย์คิดว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันตรงจุดไหมหรือว่ามันเป็นเบื้องต้นที่พอจะแก้ได้ก็ทำก่อนแต่ว่ามันจะแบบยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวไหมหรือว่ายังไงครับตรงนี
0: ้การจัดเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมจริงๆแล้วเรามองว่ามันเป็นมาตรการที่สามารถทำได้ทันทีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพเห็นผลได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของความเร่งด่วนเนี่ยการใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้ไม่ผิดเลยแล้วก็ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าให้ทุกท่านลองนึกถึงทางข้ามทางม้าลายก็ได้นะครับเวลาเราทางข้ามทางม้าลายเนี่ยถ้าเป็นบริเวณหน้าโรงเรียนหรือหน้าบริเวณโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีเจ้าหน้าที่ถือธงคอยโบกให้คนให้รถหยุดให้คนข้ามเราจะรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมากขึ้นรถจะหยุดมากขึ้นเช่นเดียวกันเลยครับการที่เรามีเจ้าหน้าที่มาประจำบริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นมาตรการเชิงเร่งด่วนที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมองในแง่ของระบบนะครับเราพยายามเพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งเลเยอร์คืออีกหนึ่งชั้นหนึ่งต่อให้ชั้นอื่นๆเนี่ยมันเกิดเฟลมันล้มเหลวไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเรามีเจ้าหน้าที่แมนนวลครับที่คอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ก็นับว่าเป็นการที่จะเป็นมาตรการอันนึงที่เราสามารถทำได้ทันทีแล้วก็แก้ไขได้ครับ
1: ครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์นอกเหนือจากนี้อาจารย์มีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลอื่นๆใดๆเพิ่มเติมกับทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับ
0: ขอบคุณครับเหตุเกิดที่ผ่านมานะครับต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราคงไม่ต้องมานั่งหาคนผิดกันนะครับระบบความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่เนี่ยเรามองว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันล้วนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับการสัญจรบนท้องถนนเนี่ยมันมีทั้งระบบถนนรางน้ำอากาศทุกรูปแบบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์กันของคนของรถของสิ่งแวดล้อมของกายภาพถนนเนี่ยเกี่ยวข้องกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปโทษว่ามันเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรงนี้ไม่ได้แล้วแต่คงต้องมองรวมกันนะครับว่าระบบที่เกิดขึ้นเรามีอะไรที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราถอดบทเรียนมาเยอะมากนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยบ้านเราส่วนใหญ่มักจะลืมแล้วก็เกิดเหตุใหม่เกิดเหตุซ้ำซากมากนะครับแต่จริงๆอยากจะให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงความสำคัญนะครับเราสูญเสียชีวิตบนท้องถนนค่อนข้างมากในแต่ละปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่น้อยครั้งเลยนะครับทำยังไงถ้ามองในภาครัฐเนี่ยหน่วยงานต่างๆจะต้องคุยกันนะครับจะต้องประสานกันหามาตรการร่วมกันเทคโนโลยีปัจจุบันครับเอามาใช้ได้เลยนะครับเรามีเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลในการดีเทคตัวรถนะครับในการส่งสัญญาณอนุสัญญาณต่างๆค่อนข้างที่จะมีนะครับข
1: ึ้
0: นอยู่กับเราเอามาใช้หรือไม
1: ่
0: ผู้ขับขี่ทำยังไงให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจรนะครับอย่างที่ผมได้เรียนครับ enforcement การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าเราเอามาใช้อย่างเข้มงวดเนี่ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งนะครับเรามองว่ามันคือระบบที่จะต้องมีความปลอดภัยนะครับเราไม่โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมชูจารุพรนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและเป็นผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ Thailand Loss Assessment Program นะครับหรือว่าไทย RAP นะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสภาพการจราจรด้วยนะครับทางด้านของกายภาพถนนด้วยวินัยความเคารพกฎวินัย

0: ของทางผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะฮะก็ต่างๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะที่กับเรื่องราวที่ได้เพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามกันในช่วงเวลานี้ครับเป็นข้อมูลจากทางด้านของปตท.นะครับทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทครับประกอบด้วย1 PTT Art Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ2 PTT Digital Art 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลครับจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ครับประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ครับทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากทางปตท.ด้วยนะครับมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามา1จุดครับจากพี่น้อยมิเตอร์นะครับบอกว่าถนนราชดำริบริเวณช่วงราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำการจราจรพี่น้อยบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะเป็นบางช่วงเลยส่วนฝั่งกลับกันให้ข้อมูลหลังไมค์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะฮะขอบคุณพี่น้อยด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมด้านของราชดำรินะรถค่อนข้างมากทั้ง2ด้านเลยนะครับที่คุณน้อยมิเตอร์ฝากข้อมูลไว้หลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะครับล่าสุดเข้ามาตรวจสอบทางด้านของเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะพื้นที่กรุงเทพมหานครเห็นบอกว่ามีฝนเล็กน้อยนะฮะอยู่ที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันเคลื่อนตัวทางทิศเหนือแนวโน้มคงที่นี่ก็ขอบคุณทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำด้วยนะฮะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณธีรพัฒน์คัตชมาศนะฮะก็มีการเปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยมีประชาชนที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะครับก่อนหน้านี้ที่มีรับแจ้งรายงานเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะก็บอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้4จังหวัดยังไม่มีรายงานความเสียหายนะจังหวัดที่รับรู้ได้นะครับ4จังหวัดก็จะมีอำเภอเมืองที่เชียงใหม่อำเภอเมืองที่ลำปางแล้วก็ที่อำเภอบางกรวยนนทบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นบางรักบางพลัดดอนเมืองปทุมวันสาทรคลองเตยจตุจักรทุ่งครุบางซื่อห้วยขวางสีลมบางกอกน้อยธนบุรีพระโขนงพญาไทหลักสี่และภาษีเจริญตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแรก ที่ทำการแจ้งประชาชนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทราบโดยมีเกณฑ์ที่จะทำการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ดังนี้นะฮะกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศขนาดตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไปเกิดแผ่นดินไหวบนบกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไปและเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับชี้แจงนะครับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะเห็นหลายๆท่านบอกว่ารับรู้ได้ใครที่อยู่บนตึกสูงๆนะเขาบอกว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอันนี้ก็ชี้แจงออกมานะครับกรณีอุบัติเหตุที่ทางพิเศษบุรพวิถีก่อนหน้านี้นะครับที่รับแจ้งจสร้อยเราก็รับแจ้งเหมือนกันนะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มเติมให้เป็นระยะที่บอกว่ากม29+400ล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทางพิเศษบุรพาวิถีด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้หลักกิโลเมตรที่29+400เป็นฝั่งขาออกนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีที่บอกว่าเป็นรถกระบะแต่ว่าเป็นรถเปล่านะไม่ได้บรรทุกอะไรมาแล้วก็คนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้เป็นปกติทั้งไปและกลับช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
2: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามจะสลอนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีคุณอนุกูลด้วยนะครับรัฐเทวีใช่ไหมครับก็บอกว่าทำไมมืดจังก็ยังไม่มีฝนนะเพราะว่าฝนนี่อยู่แถวทวีวัฒนาแล้วก็ด้านของตลิ่งชันนะครับเมื่อสักครู่ที่ตรวจสอบให้ทายชั่วโมงที่แล้วก็บอกว่าเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศเหนือแนวโน้มก็คงที่นะฮะก็ทักทายคุณอนุกูลด้วยแล้วก็ทางพี่ประพพรคุณครูน้อยด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณครูน้อยครับราคาทองคำนะจนถึงขนาดนี้เนี่ยปรับตัวไปทั้งหมดเนี่ย25ครั้งนะจากตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดนะฮะก็วันนี้เปิดตลาดมาลงก่อนเลย200นะหลังจากนั้นก็มีขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยสลับกันจนถึงณตอนนี้ก็ยังลบอยู่50บาทนะฮะก็ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 71,150 บาทขายออกทองคำแท่งบาทละ 73,50 บาททองรูปพรรณนะครับรับซื้อราคาอยู่ที่ 68,750 บาท60สตางค์ขายออกทองรูปพรรณบาทละ 71,150 บาทนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวครั้งที่25นะที่มีการปรับราคาขึ้นลงกันนะครับสำหรับเรื่องของราคาทองคำนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรก็บอกว่าพญาไทชะลอตัวตรงผ่านพ้นแยกพญาไทนะที่จะมาทางฝั่งแยกราชเทวีแต่ว่าทางด้านของปทุมวัน3ย่านเห็นบอกเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็ทางฝั่งของลาดวิถีแยกตึกชัยก็บอกว่าหนาแน่นแล้วนะแล้วก็ด้านของแยกตึกชัยจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เห็นบอกว่าปริมาณรถเนี่ยเต็มพื้นที่อโศกดินแดงนะวันนี้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ลงประจำจุดด้วยนะไล่รถไม่ให้จอดคล่อมทางรถไฟที่ผ่านมาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ได้เพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สนมักกะสันนะก็บอกวันนี้เคารพกฎวินัยการจราจรกันดีนะไม่มีใครมาจอดทับบริเวณรางรถไฟเลยนะสำหรับในพื้นที่นะก็มีการเว้นระยะกันสำหรับจุดดังกล่าวการจราจรก็ยังได้เรื่อยๆนะยังได้ตลอดนะครับก็มีก็ชะลอตัวตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟที่หลายท่านแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแยกอโศกเพชรชลบุรีแยกพระราม9นะฮะไปกลับนะครับส่วนด้านพระราม9ยังใช้ได้นะพระราม9รามคำแหงก็ยังเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวนิดหน่อยตรงตัดพระราม9แยกรามแล้วก็ทางฝั่งของแยกคลองตันนะครับจะเป็นฝั่งที่ข้ามทางรถไฟมาที่จะติดนะแต่ถ้าออกไปเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่ามันจะติดในส่วนของปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71นะก่อนถึงแยกคลองตันพัฒนาการเข้าออกคลองตันถาวรทวัฒน์ศรีพัฒน์โดยรวมก็ใช้ได้เดี๋ยวต้องรอดูเย็นกว่านี้นะฮะประมาณสัก 3:30 น 4:00 นเนี่ยจะเริ่มแน่นๆแล้ว 4:30 นอย่างเงี้ยจะเริ่มติดละแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ได้นะฮะแล้วก็เพชรบุรีเข้าออกคลองตันก็ใช้ได้นะออกมาคลองตันดูรถจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับท้ายแถวก็ไม่ยาวนะฝั่งกลับกันไปเอกมัยทองหล่อไปเพชรอุทัยไปอโศกเพชรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับดินแดงยังไม่ติดนะจะติดทางฝั่งลาดวิถีซะมากกว่าดินแดงยังใช้ได้ใต้ด่วนสามเหลี่ยมพระรามเก้าบทแม่พระประชาสงเคราะห์ก็ใช้ได้นะรอบด้านนะครับเดี๋ยวไปรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้างนะฮะกับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
1: ย้อนหลังให้นิดนึงก่อนหน้านี้ได้ไปตรงจุดที่เกิดเหตุนะ
0: เป็นยังไงคร
1: ับผมมาจากกำแพงเพชรเจ็ดก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ารัชดามุ่งหน้ามาพระราม9ใช่ไหม
0: ครับผม
1: พอดีรถไฟมาพอดี
0: อ้าว
1: ก็เลยได้ในนั่งดูว่าพร้อมเสียงสัญญาณติ้งติ้งติ้งเนี่ย
0: ไม้กั้นไหม
1: ก็ไม้กั้นลงพูดเดียวถึงพื้นเลยนะ
0: ไม่มีใครไปขวาง
1: ไม่มีใครไปขวางเรียบร้อยดีเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของขสมกยืนกำกับอยู
0: ่อ๋อเห็นเจ้าหน้าที่กี่ท่านได้ฮะพี่น้อยในจ
1: ุดที่แต่งเครื่องแบบสีขาวนี่หนึ่งท่านนะแล้วอีกสองท่านก็ใส่อีกสีหนึ่ง
0: เหมือนแบบสะท้อนแสงใช่ไหม
1: ไม่ฮะเป็นสีขาวของขสมกเสื้อขาวเลย
0: อ๋อหรออ๋อ
1: แล้วก็อีกสองท่านนั้นก็ชุดธรรมดา
0: อ๋อครับ
1: ก็ยืนอยู่
0: เขายืนอยู่ตรงจุดไหนอะพี่น้อย
1: ยืนอยู่ถ้าเรามาจากมักกะสันเนี่ยมาจากทาง
0: กำแพงเพชรเจ็ด
1: คือผมไปกำแพงเพชรเจ็ดผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาจะยืนอยู่ด้านหน้าผมเลยยืนอยู่
0: อ๋อแสดงว่าเขายืนอยู่ตรงแยกตรงจุดตัดเลย
1: ครับผม
0: อ๋อ
1: นะยืนอยู่ตรงนั้นคอยกำกับอยู
0: ่ครับ
1: ก็มีก็รถก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยนะครับสัญญาณปิ้งปิ้งมาก็เอาไม้ขั้นลง
0: ครับ
1: ถ้าว่ามันลงไม่ได้มันก็จะเป็นไม้ขั้นก็จะชี้อยู่ประมาณว่า45องศาแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะมันติดรถ
0: ครับ
1: ปกติผมก็เคยเห็นติดอยู
0: ่
1: แล้วก็รถไฟเขาก็จอดรอ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก
1: ็ผ่านพ้นมาได้ดีครับคุณเต็มมา
0: ครับ
1: ล่าสุดมุ่งหน้ามาแยกพระราม9
0: ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
1: พระราม9ผมก็เลยไปส่งผู้โดยสารที่รัชดาซอย3
0: ครับ
1: รับผู้โดยสารต่อมาส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีครับ
0: ครับ
1: เข้ามาดินแดงรอบๆอนุสาวรีย์ชัยก็โอเคอยู
0: ่รถเยอะยังพี่น้อยอนุสาวรีย์
1: เมฆนะเมฆคุมพื้นที่เลยคุมอนุสาวรีย์ชัยเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีแสงแดด
0: ครับ
1: คงต้องตกแหละวันนี
0: ้คงต้องตกนะ
1: ต้องตกแหละเพราะว่าคุณเสมามาด้วย
0: จะตกกี่โมงจะตกกี่โมงครับ
1: ผมว่าประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมง
0: ไม่เป็นไร
1: ใบไม้ไหวใบไม้ไหวแล้วแถวถนนโยธีเนี่ย
0: ลงมาแล้วนะ
1: ผมทะลุออกมาถนนโยธีเพื่อจะมุ่งหน้าออกพระราม6
0: ครับผม
1: ก็โอเคอยู่ครับ
0: ครับขอบคุณมากพี่น้อย
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่กอล์ฟอยู่ไหน
2: ตอนนี้อยู่เส้นเจริญนครครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: เส้นเจริญนครนี่รถน้อยมากเลยครับ
0: อ๋อฮะ
2: ไม่รถน่าจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
2: แต่เมื่อสักครู่ผมมาจากได้ลูกค้าจากตรงข้ามเดี๋ยวมอท่าพระใช้ถนนราชพฤกษ
0: ์ครับ
2: ใต้ BTS โพนิมิตแล้วก็มุ่งหน้ามาทาง BTS กรุงธนบุรีวงเวียนใหญ่หางแถวตอนนี้อยู่ตรงโพนิมิตนะครับ
0: อ๋อหร
2: อใช่ครับ
0: ครับ
2: เนื่องจากไม่ได้ติดจากเด็กเลิกเรียนแหละครับตรงสะพานสาทรอ่ะ
0: ครับครับ
2: ครับและในคู่ขนานของกรุงธนบุรี
0: uh-huh.
2: ที่มุ่งหน้าไปทางที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางไอคอนสยามเลย
0: uh-huh.
2: เลี้ยวขวาก็จะเจริญนครเลยจะมีรถผู้ปกครองจอดรอเด็กนักเรียน
0: นะครับอ๋ออ๋ออ๋อรถติด
2: ใช่ครับเลนซ้าย
0: ท้ายยาวไหมอ่ะ
2: ก็เลยมันไปได้ครับไปเลนขวาใต้เลนเดียวครับ
0: ครับ
2: ครับผม
0: ไม่มีฝน
2: ก็ตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปทางแยกถนนตกก็คึมๆเหมือนกันครับ
0: แต่ยังไม่ตกใช่ไหมยังไม่ลงใช่ไหม
2: ยังไม่ลงครับ
0: ครับผม
2: ก็อยากจะให้ลงสัก4เมตร2เมตรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น ครับ
0: แม่มันช่างเหมือนสกอร์ผลฟุตบอลเลยนะสัก4 2เมตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ครับ
0: ขอบคุณนะกอล์ฟขอบคุณนะ
2: คร
0: ับ ตั้งแต่ได้คาลิกมานี่ดีขึ้นเลยนะขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะเขาเป็นเด็กผีนะเขาเชียร์แมนยูนะฮะส่วนเสมาก็ไม่ดูบอลนะเลิกไปละเลิกดูบอลไปละนะเดี๋ยวนี้ไปดูพวกโบว์ลิ่งไปดูพวกฟันดาบอะไรเงี้ยจะไปทางนั้นมากกว่านะฮะคุณหนุ่มร่มเก้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่หนุ่ม
3: ครับมันเทพรัตน์ขาเข้านะครับจากบางประพงมา
0: ครับผม
3: ไม่มีปัญหาครับเอาตัวมาได้เรื่อย
0: ๆไปทำอะไรไปทำอะไรบางประกงทำไมวันนี้ไปถึงบางประกงครับพี่หนุ่ม
3: ว่าไปหาเป็ดย่างกินหน่อย
0: ซ้ำกันเข้าไปซ้ำกันเข้าไป
3: ไป
0: ดื่
3: มน้ำตั้งใจไปกินเป็ดซะหน
0: ่
3: อย
0: แล้วมาติดคอนะ
3: หมด
0: เป็ดหมดอ๋อโอเคฝนมีไหมครับฝนตกไหม
3: ไม่มีคร
0: ับไม่มีเน
3: า
0: ะ
3: คลุมๆหน่อย
0: ใช้ได้เนาะพี่หนุ่ม
3: โอเคเลยครับแล้วที่ผมมาวิ่งมานี่เข้ามาผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางด่วนในทางที่เยาวราชทางบางบัวไปจากทางเซาเนี่ย
0: ครับ
3: ตกใจทำไมเขาไม่แจกบัตรผมนะโอ้โหเรานี่ไม่ทันสมัยเลยไปเก็บบัตร
0: ไปทางออกนู่น
3: ไปทาง
0: ใช่ใช
3: ่โอ้โหไม่ทันสมัยเลยเรา
0: ไม่เป็นไรก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้กันไป
3: ก็ดีนะผมว่าทุกด่านน่าจะเป็นแบบนี้นะ
0: ดีไหมรถมันจะได้ไม่สะสมใช่ไหมมันจะได้ผ่านฟิวไปเลย
3: ใช่เราไปรุ่นเราไปทางมันจะแน่น
0: ครับผมแต่ระหว่างทางมาไม่มีฝนไม่มีอะไรเนาะไม่มีอุบัติไม่มีรถจอดเสียเน
3: าะอย่างครับยังไม่เจออะไรเลย
0: ครับ
3: เข้ามาในทางด่วนเนี่ยท่านเข้าทั้งออกกับรถบ้างอยู่นะ
0: ครับ
3: ยังวิ่งทุกวิ่งกันได้เรื่อยๆเลย
0: อ๋อได้เรื่อยๆ
3: ขาออกนี่รู้สึกยกจ จะมากกว่ารถขาเข้านะครับ
0: อ้าวหร
3: อในทางด่วนเนี่ย
0: โ
3: คตรเวร
0: ครับครับพี่หนุ่มไปตั้งแต่กี่โมง
3: ประมาณ9โมงครับไปบางประพงไปส่งคนมา
0: อ๋อแล้วนี่เพิ่งกลับป่ะพี
3: ่กำลังกลับก็ไหลมาเรื่อย
0: ๆ
3: แวะมั่งอะไรมั่งเผื่อดูว่าหาไม่ได้จริงๆนะ
0: เป็ดย่างอะนะเอาเป็ดพะโล้ก่อนไหม
3: ใช่ได้แต่ทีนะ
0: ขอบคุณนะ
3: ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวเข้าข่าวพี่ท่าน
0: ครับขอบคุณครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้าด้วยนะฮะก็ดีนะที่เวลาระฆังมาช่วยก่อนนะฮะที่ช่วงเวลามันต้นชั่วโมงพอดีไงกำลังจะเข้า15นาฬิกาพอดีก็ขอบคุณนะนี่สองสายติดเลยนะฮะย้ำกันเข้าไปนะ42บ้างเป็ดย่างบ้างนะฮะขอบคุณนะขอบคุณนะเลิกดูบอลละไม่รู้หรอกว่าเขาหมายถึงอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบหรอกนะฮะข้าวหน้าเป็ดบ้างไม่ทราบจริงๆไม่ได้ดูบอลนะฮะสวัสดีคุณพัชเคอินแล้วก็คุณขวัญใช่ไหมคุณขวัญหรือเปล่าบอกว่าวันนี้คลอง4คลองหลวงร้อนมากแดดแรงนะฮะขอบคุณคุณขวัญด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เนาะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจส.100ของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะตำรวจรับเป็นเจ้าภาพยกเครื่องระบบป้องกันถนนจุดตัดผ่านทางรถไฟย้ำเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันไม่ปล่อยให้เป็นแค่อุบัติเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนการดำเนินคดีตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและช่วงบ่ายวันนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเพิ่มเติมในส่วนคดีอาญากรณีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟตำรวจจะสืบสวนสอบสวนขยายผลทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุครั้งนี้เป็นแค่อุบัติเหตุและดำเนินคดีแต่จะต้องจัดการป้องกันและเยียวยาในระดับประเทศต่อไปนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นเจ้าภาพประสานงานพูดคุยเรื่องระบบรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกผู้บังคับการตำรวจนครบาลเผยคดีรถไฟชนรถเมย์ยังมีหลายปมต้องพิสูจน์หลังคำให้การคนโบกธงคนขับรถไฟขัดแย้งกันเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการสืบสวนพบสารเสพติดในร่างกายคนขับรถไฟจริงแต่ยังไม่ปักใจเชื่อคำอ้างว่าเสพก่อนขับ10วันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิต8รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยขณะนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถโดยสารถูกแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินเสียหายจากการสอบสวนพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกันโดยคนโบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาแล้วแต่คนขับรถไฟยืนยันว่าไม่ได้รับสัญญาณทำให้ตำรวจต้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารรวมถึงตรวจสอบความเร็วของรถไฟในแต่ละจุดว่าได้ลดความเร็วก่อนถึงจุดตัดหรือไม่พร้อมเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูทัศนวิสัยของคนขับรถไฟและตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและนิติกรการรถไฟเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานการเดินรถรวมถึงหลักเกณฑ์อนุญาตให้พนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่หลังพบว่าคนขับยังไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากกฎหมายเริ่มบังคับใช้ปี2569ขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยอมรับว่าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟจริงโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเสพก่อนปฏิบัติหน้าที่ประมาณ10วันแต่ตำรวจยังไม่เชื่อทั้งหมดและต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับมาติดตามกันครับรฟม.แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะครับบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเพื่อดำเนินงานเสริมความแข็งแรงสะพานผ่านฟ้าลีลาดโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่6พฤษภาคม2570เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเพื่อดำเนินงานเสริมความแข็งแรงสะพานผ่านฟ้าลีลาดโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่6พฤษภาคม2570เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าถนนนครสวรรค์สามารถสัญจรได้4ช่องจราจรครับและฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับกรณีคุณพรดานะครับที่บอกว่าแจ้งแทนคุณพ่อลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่นะครับตอน 11:00 น.ขึ้นรถจากที่โรงพยาบาลนวเวศที่รัชดารามินทราแล้วก็มาลงที่มาสเตอร์พีซนะครับที่เลียบทางด่วนรามินทรานรงค์นะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1397กทม.ทางเจ้าหน้าที่จสร้อยของเราก็ดำเนินการประสานงานติดตามจนเจอนะคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวตอนนี้พูดคุยกันแล้วนะครับชื่อคุณแจ่มนะชื่อนายแจ่มสีงามเป็นผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับเขาก็ช่วยหากระเป๋าในรถให้นะแต่เขาบอกว่าไม่พบนะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ไปส่งผู้โดยสารที่หมู่บ้านมาสเตอร์พีซด้วยนะฮะก็มีผู้โดยสารพอหลังจากที่ส่งคุณพ่อที่ทางคุณพรดาแจ้งมาเนี่ยพอไปส่งที่หมู่บ้านเสร็จก็มีผู้โดยสารขึ้นต่อนะหลายคนเลยเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่หยิบไปหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เลยให้พูดคุยกับทางเจ้าของนะลูกสาวคุณพรดานะครับที่แจ้งเข้ามาฝากจดสร้อยเราประชาสัมพันธ์นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะครับมีทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ยืนยันจากสถานการณ์แผ่นดินไหววันนี้นะครับ18พฤษภาคม2569ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรนะครับทางกฟผ.ก็ได้มีการติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.นะครับได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาครับซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอครับโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ครับ สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android ครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับพี่เด็กวัดป่า
3: สวัสดีคุณเสมา
2: ฝนตกเหรอครับ
3: โอ้ฝนตกหนักเลยเมื่อกี้ตรงแถวรัตนาธิเบศแต่มีรถจอดเสียตรงช่องทางหลักเลนซ้าย
2: ข้าง
3: ซ้ายต่างระดับราชพฤกษ์อ่ะ
2: อืม
3: เล็กน้อยใช่
2: ครับครับ
3: มุ่งหน้าไป345แต่มันอยู่ตรงต่างระดับแล้วมาถ้าหยุดนะ
2: ครับ
3: เพื่อนนั้นคันรถจะชะลอตัว
2: อ๋อ
3: คนมาก็ชะลอตัวเป็นการเพราะฝนตก
2: ครับ
3: ตอนนี้ผมมาสะพานพระราม4ขึ้นมาต่างระดับพญาพฤกษ์เป็นระดับ3แต่ถึงสะพานพระราม4เหลือแค่ระดับ1
2: อ๋อ
3: เห็นแดดแล้วเนี่ย
2: โอ้โหแดดออกแล้ว
3: เออครับ
2: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นให้ความระมัดระวังโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็แอบอยู่ใต้สะพานนะ
2: อืมครับแล้วเย็นนี้จะมีฝนเข้ามาอีกไหมครับ
3: มีครับถ้าฝนเทมามาหรือไม่มาก็มีอยู่แล้วคร
2: ับ ขอบคุณครับพี่เด็กขัดฟ้า สวัสดีครับขอบคุณคุณเด็กวัดป่าด้วยนะฮะแบบอวยพรซะอย่างนี้นะฮะเย็นนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องมารอดูกันละกันนะครับว่าจะมีฝนเข้ามาอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าจะมีฝนที่แบบเขาก่อตัวขึ้นในช่วงเย็นๆแล้วก็ค่ำๆนี้ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อล่าสุดเมื่อสักครู่พี่เด็กวัดป่าก็บอกว่าแดดออกแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวก่อนหน้านี้ฝนตกหนักอยู่ที่แถวๆสะพานพระราม4นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แดดออกละนะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะจากทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะครับก็เห็นบอกว่ามีการเปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางสาย206นะครับซึ่งทางคนขับรถไฟเขาอ้างว่าเขาเสพยาก่อนขับ10วันนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อนะก็มีการเร่งตรวจกล่องดำแล้วก็มีการจำลองเหตุนะครับชนสลดดับ8รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะเป็นรถโดยสารประจำทางสาย206นะครับที่ถูกรถไฟคันดังกล่าวเนี่ยชนนะที่บริเวณจุดตัดตรงทางรถไฟตรงมักกะสันใต้สถานีแอร์พอร์ตเรียวลิงที่อโศกดินแดงนะครับจนเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดใน8รายบาดเจ็บก็30กว่าด้วยนะฮะทางตำรวจก็มีการแจ้งข้อหากับพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์เนี่ยถูกแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะฮะจากการสอบสวนก็พบว่าคำให้การของพนักงานขับรถไฟกับพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟยังขัดแย้งกันในบางประเด็นนะฮะเดี๋ยวยังไงไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านพันตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สวัสดีครับท่านผู้การครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับตอนนี้รายละเอียดนี้ดำเนินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็เขาให้การว่ายังไงบ้างครับ
4: อย่างที่ผมได้นำเรียนกับสื่อมวลชนไปเมื่อช่วงเที่ยงครับ
2: ครับ
4: ก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถประจำทางการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟและแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานควบคุมจุดตัดรถครับ
2: เขามีการปฏิเสธหรือว่ามีการให้การยังไงเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว
4: ครับก็ยังมีการให้การปฏิเสธว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้วก็มีคำให้การที่ยังไม่ตรงกันในเรื่องของการให้สัญญาณในการเตือนหยุดรถครับระหว่างผู้ควบคุมจุดตัดรถไฟแล้วก็พนักงานขับรถไฟครับ
2: มีจุดไหนที่เขาให้การไม่ตรงกันบ้างคร
4: ับ ก็คือพนักงานควบคุมจุดตัดรถไฟแจ้งว่าได้ส่งสัญญาณในการแจ้งเตือนแล้วรวมทั้งวิทยุแต่ว่าในขณะที่พนักงานขับรถแจ้งว่าไม่ได้รับสัญญาณนั้นครับ
2: อ๋ออันนี้เราต้องไปตรวจสอบตรงไหนครับไปสอบกล้องหรือว่ายังไงอะ
4: ต่อครับก็คือนอกจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางนะครับ
2: ครับ
4: แล้วก็ต้องเชิญผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญด้าน รวจวัดความเร็วประเมินความเร็วจากกล้องวงจรปิดแล้วก็รวมถึงกล่องดำที่อยู่บนรถไฟอันนี้ต้องประสานทางรถไฟเพื่อเอานำข้อมูลที่เป็นข้อมูลของทางเทคนิคมาให้เรานะครับแล้วก็ต้องสอบต้องเชิญเจ้าหน้าที่ที่ผู้ชำนาญการในเรื่องการเดินรถผู้ควบคุมการเดินรถของรถไฟแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ติดกล้องรถไฟครับในเรื่องของระเบียบข้อปฏิบัติแล้วก็หน้าที่ของพนักงานขับรถรวมถึงผู้ช่วยแล้วก็หน้าที่ของพนักงานควบคุมจุดตัดครับ
2: ครับแล้วเรื่องของสารเสพติดเขาให้การว่ายังไงบ้างครับกรณีคนขับรถไฟ
4: ครับก็ในเบื้องต้นก็รับว่าพนักงานขับรถไฟนะครับรับว่าได้เสพมาประมาณ10วันแล้วครับ
2: โอ้10วันแล้วเหรอฮะไม่ได้
4: ก่อนหน้านี้เสพก่อนหน้านี้10วัน
2: อันนี้เราสามารถตรวจย้อนหลังได้ไหมฮะว่าจริงอย่างที่เขาบอก
4: ก็คือเราว่ากันตามที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับก็คือว่าอย่างที่กลับเรียนไว้ว่าผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้ผู้ถูกกล่าวหาจะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็เอาผลตรวจเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันประกอบสำนวนครับ
2: อืมครับครับแล้วนอกจากนี้นี่มีการดำเนินการหลังจากนี้ยังไงต่อบ้างไหมครับท่านว่า
4: ครับก็คงจะต้องไปตรวจสอบในเส้นทางโดยหัวหน้าทีมสืบสวนนะครับก็มอบหมายท่านรองศักยะตรวจสอบในเส้นทางว่าเนื่องจากว่าจากต้นทางมาถึงจุดเกิดเหตุมีการผ่านทั้งสิ้นจำนวนหลายแยกก็จะต้องไปตรวจสอบตามหนังสือไปที่การรถไฟวันนี้ครับว่าจะขอทีมงานเข้าไปสืบสวนสอบสวนในรายละเอียดว่าในระหว่างทางก่อนถึงจุดตัดในแต่ละจุดตัดมีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมทางแยกอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการให้สัญญาณผ่านการตีสัญลักษณ์ธงรวมถึงการวิทยุแจ้งเตือนกรณีที่ไม่สามารถผ่านทางได้และความเร็วในระหว่างผ่านแต่ละแยกมีการชะลอความเร็วหรืออย่างไรครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องให้ทีมสืบสวนไปนำข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุเลยครับ
2: แล้วมีบางสื่อเขาบอกว่าคนขับเนี่ยพอถึงบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีการตีธงบอกสัญญาณเขาไม่ได้นั่งอยู่ในจุดคนขับอันนี้จริงเท็จยังไงบ้างอ
4: ันนี้ต้องขอตรวจสอบอีกทีครับอันนี้ก็ได้ยินเป็นกระแสนะแต่ว่าต้องขอตรวจสอบอีกทีนะครับว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันอยู่ในมุมที่เห็นตามข่าวหรือเปล่าต้องตรวจสอบอีกทีนะคร
2: ับ กรณีของเรื่องไม่มีใบอนุญาตแล้วครับอันนี้อยู่ในเพิ่มในข้อหา
4: ครับก็คือต้องเรียนงี้ครับว่าประเด็นของการไม่มีใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมาดูให้ครอบคลุมก่อนว่ากฎระเบียบข้อใบอนุญาตเนี่ยเริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่ก่อนหน้านี้สำนักมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานของการรถไฟเนี่ยมีมาตรฐานในการควบคุมพนักงานขับรถยังไงบ้างเท่าที่ทราบมาตามข่าวนะครับว่าการบอกออกใบอนุญาตเนี่ยเพิ่งเริ่มมีเมื่อไม่นานนี้นะครับแต่ว่าการรถไฟเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีมาตรฐานมาก่อนหน้านี้ก็คงต้องเชิญส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รถไฟครับมาให้การว่ามาตรฐานที่ว่าเนี้ยเรามีมาตรฐานยังไงบ้างในการกำกับดูแลของพนักงานขับรถไฟครับเพราะว่าซึ่งข้อเท็จจริงคือการขับรถไฟเป็นเรื่องชำนาญเฉพาะเราท่านไม่สามารถที่จะขับได้อยู่แล้วครับ
2: ครับแล้วเรื่องของคนขับรถประจำทางที่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็คือมีการแจ้งข้อหาในขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหม
4: ก็ได้ประสานอายัดตัวไปแล้วครับ
2: อ๋อ
4: ครับ
2: ก็คือฝากขังแล้วศาลว่ายังไงบ้างครับท่านผู้การ
4: ฝากขังวันนี้ฝากขังของในส่วนของ
2: คนขับรถไฟกับไม้กั้น
4: แล้วก็พูดกันเนี่ยก็เดี๋ยวรอผลจากทางศาลครับว่าจะให้ท่านจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
2: อ๋ออันนี้รอผลอยู่ใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: ครับน้องเหนือจากนี้ครับสำหรับท่านใดที่เขาติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่เพราะว่าหูให้ความสนใจกันเยอะมากเลยครับท่านผู้การมีข้อมูลตรงไหนที่พอจะเพิ่มเติมได้เรียนเชิญได้เลยนะครับ
4: ครับครับก็อันนี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
2: ครับ
4: กฎจราจรที่ถูกกำหนดมาโดยวิศวกรรมจราจรว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะอาจจะต้องทางรบกวนทางสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ครับว่ากฎจราจรที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อบังคับใช้อย่างเดียวจริงๆก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยครับยังไงก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีคำสั่งจากท่านผบ.แล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้เพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรงจุดตัดแล้วก็บังคับใช้อาจจะมีกระแสว่า ทำไมทำตอนนี้วัวหายล้อมคอกแต่ว่ายังไงก็คงต้องทำครับเป็นการบังคับใช้เพื่ออย่างน้อยก็กระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนให้พึงระวังไว้ด้วยครับ
2: อ้าวงั้นผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับท่านผู้การฮะในตรงจุดตัดที่เกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงหรือว่าจะมีการออกกฎข้อบังคับอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับบริเวณจุดดังกล่าว
4: ครับอยู่ในกรอบที่คณะทำงานร่วมกันคืออย่างนี้ต้องเรียนนี้ครับว่าถนนจุดตัดทุกอย่างนะจะมีเขาเรียกว่าคณะกรรมการจราจรหรือเป็นผู้ออกแบบถนนคือวิศวกรรมจราจรครับ
2: ครับ
4: ว่าถนนตรงไหนเป็นยังไงจุดตัดเป็นยังไงยูเทิร์นจุดเลี้ยวตรงนี้แหละครับที่เราต้องมาทำร่วมกันว่าอะไรที่ต้องปรับเพราะว่าเราจะบอกว่าปลอดภัยไม่ได้ละ
2: ใช่
4: เพราะตอนนี้มันมีเหตุเกิดทำยังไงที่จะลดความเสี่ยงของจุดนั้นก็คือก็ต้องเป็นคณะทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางกทม.ทางตำรวจแล้วก็ทุกฝ่ายครับรวมถึงรถไฟที่ต้องเดินรถผ่านจุดตัดเลยว่ามาตรการที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอไหมต้องเพิ่มยังไงต้องมีป้ายแจ้งเตือนยังไงต้องมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมตรงไหนครับ
2: ครับอ่ะสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวหรือว่ารวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ได้ฮะท่านผู้การนะ
4: อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับพอไหมต้องเพิ่มยังไงต้องมีป้ายแจ้งเตือนยังไงต้องมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมตรงไหนครับ
2: ครับอ่ะสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวหรือว่ารวมไปถึงผู้ใช้

0: กลุ่มแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยครับ
1: ตรงนี้ก็คือจะเข้มงวดมากขึ้นอันนี้คือเราจะไปยืนแบบปรับกันเลยไหมฮะบริเวณตรงจุด
0: ก็คงต้องแจ้งเตือนนะครับต้องแจ้งเตือนก็คืออาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปยืนประจำจุดซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ณช่วงนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนทุกท่านก็คงต้องก็เขาเรียกระมัดระวังเพิ่มแล้วล่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดครับ
1: ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้การที่มาเพิ่มเติมสวัสดีครับขอบคุณท่านพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ประกอบนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะฮะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟนะครับในข้อหาประมาทแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนเรื่องใบอนุญาตนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจพบนะสารเสพติดซึ่งทางคนขับเนี่ยเขาก็ให้การว่าเขาเสพมาเมื่อ10วันก่อนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้นะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกทีหนึ่งส่วนคนขับรถประจำทางก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะรักษาตัวอยู่แต่ก็มีการแจ้งข้อหาด้วยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายคนดูไม้กั้นรถไฟนะฮะก็มีการแจ้งข้อหาเหมือนกันก็เป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะฮะก็ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บนี่บอกว่า30รายนะเป็นผู้ชายเนี่ย21ผู้หญิง9กลับบ้านได้แล้ว14รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล16นะครับรถได้รับความเสียหาย9คันจักรยานยนต์4รถยนต์5นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตมาล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะกับทางเจ้าสร้อยจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเดินตลาดกันนะครับในช่วงรายการเดินตลาดกับเจ้าสร้อยไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
2: เดินตลาดกับเจ้าสร้อย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับช่วงของเดินตลาดกับจสร้อยค่ะ
1: แต่ตอนแรกผมงงกันผมไม่กล้าเรียกชื่อเลยนะ
3: ทำไมคะ
1: เขาตีขึ้นมาว่าบุษบวงบุษบ่าววันนิด
3: เอาจริงเหรอไหนอ่ะ
1: เขาลบไปแล
3: ้
1: ว
3: แหมไวมาก
1: ผมก็เอ๊ะใครเนี่ยคุณวัฒนาพร
3: คร
1: ับเชิญครับเชิญ
3: ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยออกนะคะดังนั้นก็มีแต่เรื่องผลไม้ทั้งนั้นแหละค่ะวันนี้นะคะก็เรื่องแรกค่ะเอาเป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเขาก็ไปจัดกิจกรรมนะคะกับทางเขาเรียกว่าอะไรคะแพลตฟอร์มต่างประเทศในการไลฟ์สดขายผลไม้นะคะ คุณสุนันทากังวานกุลกิจค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าอย่างที่เราเคยได้เสนอข่าวไปแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้สั่งการให้ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าทูตพาณิชย์คุณเสียมาจำได้ไหมว่าที่อยู่ในประจำอยู่ต่างประเทศเนี่ยให้ช่วยกันเปิดตลาดผลไม้เพราะผลไม้เราเยอะมากปีนี้นะคะก็ปรากฏว่านะคะก็ไปเรียกว่าไปไลฟ์สดนะคะทางคุณสายพรใบบริบาลกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เซี่ยเหมินนะคะจีนก็บอกว่าได้มีการเรียกว่าไปขายบนแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู้ผู่ค่ะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยชาวจีนเนี่ยเข้ามารับชมกันเป็นจำนวนมากสั่งซื้อผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องคุณคิดดูว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ย1ชั่วโมงไลฟ์สดไปขายเนี่ยนะคะขายได้ถึง 280,000 หยวนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1,330,000 บาทน่ะ
1: แล้วชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียว
3: ใช่ๆๆๆชั่วโมงเด
1: ียว
3: ไม่ใช่แค่ผลไม้คุณเห็นไหมทุเรียนนะคะ
1: มังคุด
3: นะสารพัดผลไม้ของบ้านเรามีทั้งมะพร้าวลำไยส้มโอข้าว
1: แล้วมีข้าวด้วย
3: นะคะแล้วก็มะพร้าวบรรจุขวดทุเรียนแช่แข็งข้าวตังหมูหยองอันนี้เขาก็ชอบนะ
1: ม
3: ันมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็สาหร่ายปรุงรสนะคะเขาบอกว่าเรียกว่ามีการจัดแล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงวันเฉลิมฉลองวันแม่ของจีนเนี่ยเขามีการแจกทางแจกคูปองพิเศษด้วยเป็นโปรโมชั่นของเขาก็แล้วแต่แพลตฟอร์มของใครนะคะเขาบอกว่าก็เรียกว่าขายดิบขายดีกันแล้วก็

0: ทางทูตพาณิชย์เนี่ยได้นอกจากภูผู่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังไปร่วมไลฟ์สดขายทุเรียนกับมังคุดกับ KOL ด้วยนะคะเขาซึ่งก็บอกว่าคือการไลฟ์ขายสดเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทางทูตพาณิชย์ก็ไปช่วยปอกทุเรียนด้วยคุณคิดดูสิ
1: ครับ
0: ว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าการปอกทุเรียนเนี่ยถ้าทำเป็นเนี่ยมันไม่ยากนะเขาเรียกว่าอะไรเข้าล็อกมันปุ๊บเนี่ยม
1: ัน
0: แบะออกมาเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมมันไม่ได้แบบถ้าคุณไปโดนไม่ได้โดนเขาเรียกอะไรฮะไปโดนตรงแกนมันเนี่ย
1: มันจะ
0: ง่ายนะคะก็เรียกว่าต้องสาธิตกันไปเลยทีเดียวนะคะก็เขาบอกว่ามีการประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพทุเรียนแช่แข็งทุเรียนแปรรูปของไทยไหมนี่ไม่รู้ว่าเอาทุเรียนทอดกรอบของเราไปทุเรียนทอดเนี่ยไปเผยแพร่หรือเปล่าโอ
1: ้
0: โหมันฝรั่งเนี่ยชิดซ้ายไปเลยนะคะ เขาบอกหลังจากที่ KOL เนี่ยเป็นช่องที่ขายเนี่ย หลังจากที่ไลฟ์ขายของไทยแล้วเนี่ยเขายังขายสินค้าไทยตลอดทั้งวันเลยนะคะก็ตั้งเป้าบอกว่าทาง KOL เนี่ยจะขายได้ถึง100 ล้านบาทนะคะ
1: wow.
0: ก็ชูภาพว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนนะคะเขาบอกว่าเขาเรื่องของสินค้าไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ที่ผู้เนี่ยนะที่ไปเนี่ยเพราะเขาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันแล้วก็ส่งนะคะจะส่งตรงไปถึงบ้านเลยจัดส่งถึงบ้านค่ะครอบคลุมไปในเขตมณฑลฟูเจี้ยนนะคะแล้วก็เซียเหมินฮู้โจวมณฑลแล้วก็ซินเจิ้นกวางโจวกวางตงอู่ฮั่นหูเป่ยเฉินตูเสฉวนนะคะซึ่งลูกค้าที่สั่งซื้อประจำเนี่ยคือ30 ล้านบัญชีคุณคิดดูที่จำนวนนี้เนี่ย อยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนถึง 4.5 ล้านบัญชีนะคะ
1: คร
0: ับ ก็เราก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีคนติดตามเยอะนะคะ
1: ค
0: สำหรับว่าตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่อยู่ในจีนเนี่ยมีทั้งหมด7 แห่งก็กำลังเดินหน้าจัดส่งกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ช่วยกันขายอยู่นะคะก็ส่งกันไปเรียกว่าเยอะแล้วนะคะแล้วก็ยังกำลังคือเราไม่ได้ออกแค่นี้แล้วเราจบเนี่ยพอทุเรียนหมดเดี๋ยวเงาะเดี๋ยวเงาะจบลำไยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มันมีตลอด
1: ทุกหน้า
0: ใช่ท
1: ุ
0: กหน
1: ้
0: าทุกฤดูจะทานอะไรลำมีหมดนะคะก็ยังจะส่งไปต่อเนื่องนะคะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้คืออยากจะส่งออกเนี่ยนะคะเกษตรกรก็ติดต่อไปได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะฮะแต่ต้องเป็นเกรดที่เขากำหนดนะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่1169ค่ะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ www.ditp.go.th นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มเขาก็คือ thaitrade.com นะคะ
1: ครับ
0: ก็ใครสนใจก็เชิญได้มาถึงเทศกาลผลไม้อีกถ้าเกิดว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้คุณเสมาไปเที่ยวระยองนะคะ 21-24 พฤษภาคมระยองเขาจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีของระยองค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองวันก่อนที่บอกว่าเกาะช้างนี่เกาะช้างแตกไปแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นของดีระยองเขาบอกว่าเขาขนผลไม้จากสวนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนเงาะลองกองมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและเลือกซื้อในราคาหน้าสวนนะคะแล้วก็ยังมีของดีนะคะจากทั้ง8อำเภอ135ร้านค้าสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะมีการประกวดนะคะมีบุฟเฟ่ผลไม้นะคะแล้วก็มีผลไม้นาทีทองด้วยนะคะจำหน่ายผลไม้ราคาหน้าสวน20สวนชื่อดังของระยองค่ะแล้วก็มีการประกวดนะคะเรื่องของคอสเพย์นะคะแต่งคอสเพย์ของเด็กๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกวดการสร้างสรรค์เมนูทุเรียนสู่อาหารซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมบอกว่าใครที่สนใจนะคะเชิญได้21-24พฤษภาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่ะฟรีนะคะถ้าใครไม่อยากไปคิดว่ามันอาจจะต้องเดินทางนิดนึงนะคะเชิญที่นี่เลยนะคะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเขาร่วมกับบิ๊กซีค่ะนะคะก็จัดงานเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซี2569อันนี้เป็นกิจกรรมที่หลายคนคงชอบนี่คุณดู แต่คุณคงไม่ชอบนะมันยังแข็งเกินไปสำหรับคุณเขาบอกว่ามีตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยนะอิ่มไม่อั้นค่ะแต่ว่าคุณต้องไปดูรอบเขานิดนึงน
2: ะ
0: ก็หนึ่งรอบก็หนึ่งชั่วโมงคุณก็จะได้เลือกทานได้เลยอยากทานผลไม้อะไรเขาก็ปอกแช่ตู้เย็นเตรียมไว้เลยนะคะที่คุณจะอิ่มอร่อยทั้งลูกค้าชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะก็สามารถที่จะมาร่วมในเรื่องของบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้อิ่มไม่อั้นได้นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนะคะก็ช่วยกันนะทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยติดอันดับมีชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของการกระจายสินค้าสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยนะคะเตรียมรองรับเอาไว้เขาบอกว่ากิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้อิ่มไม่อั้นเนี่ยลูกค้าจะได้อิ่มอร่อยภายในเวลา60นาทีทุเรียนหมอนทองนะคะไม่ใช
2: ่
0: ทุเรียนแบบว่าลูกเล็กๆนะคะเงาะแล้วก็มะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแต่ดิฉันแนะนำถ้าคุณอยากจะทุเรียนเยอะคุณอย่าเพิ่งข้าวเหนียวมะม่วงนะ เดี๋ยวคุณจะจุก
2: อย่าเพิ่งเอาข้าวเหนียวเข้าไปนะ
0: ใช่ใช่นะคะ มีไอศครีมด้วยนะคะ ทุเรียน คือทุกอย่างที่เป็นทุเรียนเนี่ยได้หมด นะคะ ก็เขาบอกว่าบิ๊กซีเนี่ยคุณต้องไปติดตามนะ ว่า22สาขาที่ร่วมรายการทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะ มีหมดแล้วก็ส่วนรอบนั้นต้องไปติดตามกันเองว่าจะเป็นวันละกี่รอบเห็นกทมเนี่ยวันละ3รอบไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะก็สนใจก็เชิญได้ค่ะทั้งหมดก็เป็นของที่นำมาฝากกันในช่วงของเดินตลาดกับจสร้อยวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: เดินตลาดกับจสร้อย
2: ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลนะครับก็สามารถติดตามช่วงรายการเดินตลาดกับจสร้อยได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันศุกร์ถ้าเป็นวันจันทร์นี่จะเป็นเวลาประมาณ 15:30 นาทีโดยประมาณวันศุกร์นี่จะเป็นเวลาประมาณ 10:30 นาทีโดยประมาณนะครับก็จะสลับกันนะมีทั้งคุณวัฒนพรมีทั้งคุณบุษบงมีทั้งคุณอนัชชานะครับก็สามารถติดตามรายการเดินตลาดกับจสร้อยได้วันจันทร์ 15:30 นาทีและวันศุกร์ 10:30 นาทีแล้วก็ฝากหนึ่งรายการด้วยของคุณแม่ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่น้อยใจนะฝากติดตามเลือกตั้งผู้ว่านะครับกทมรวมไปถึงสกด้วยจะเริ่มวันพฤหัสที่28นะฮะพฤหัสหน้านะฮะฝากติดตามด้วยประมาณสักบ่ายๆนี่แหละนะครับในจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงประมาณเนี่ยหลังบ่าย2ประมาณบ่าย2ครึ่งเนี่ยโดยประมาณนะครับก็เป็นอีก1รายการนะครับที่ทางจสร้อยของเราจะนำเสนอให้กับทางคุณผู้ฟังแล้วก็ทางคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามจสร้อยอยู่สวัสดีคุณนิรุตด้วยนะฮะไม่ค่อยอยากทักเท่าไหร่เลยดูสภาพอากาศเขาบอกว่าอุณหภูมิ 4.2 องศาได้ร้อนจังครับนะขอบคุณทางคุณนิรุตด้วยที่เพิ่มเติมมาให้นะฮะรังสิตแดดจ้าแล้วนะฮะขอบคุณพี่พระเคอินด้วยนะครับมีทางด้านของเขตราชเทวีสรุปสถานการณ์นะครับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะก็บอกว่าสถานะภาพรวมผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ30ราย2รายเป็นสีเขียวนะฮะ8รายเป็นสีเหลือง5รายเป็นสีแดง15รายกลับบ้านแล้วนะฮะแล้วข้างล่างก็จะมีลบ1 บวก 1 ลบ 2 บวก 2ด้วยอันนี้ก็สามารถติดตามได้ใครที่เปิด YouTube กับทางจสร้อยอยู่ในขณะนี้นะฮะก็จะเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งหมดใน9โรงพยาบาลด้วยกันนะครับก็มีทั้งโรงพยาบาลคามิเลียนโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรวมใจรักโรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางเขตราชเทวีด้วยนะครับเป็นสรุปสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถเมย์นะฮะสวัสดีพี่พัชนีด้วยนะครับพี่พัชนีให้ข้อมูลทิ้งท้ายนะบอกว่าบางกรวยไซน้อยบางบัวทองฝนตกตอนนี้ฟ้ายังมืดครึ้มอยู่การจราจรคล่องตัวทั้งไปและกลับค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: พอคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ติดตามจอสลอยกันต่อนะครับสวัสดีพี่สุวรรณทองด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักด้วยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับมาเพิ่มเติมข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.กันครับในช่วงเวลานี้นะครับกฟผ.ยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ยืนยันจากสถานการณ์แผ่นดินไหววันนี้18พฤษภาคม2569ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 ขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 ขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 ขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android ขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานี้เป็นสภาพการจราจรที่พัฒนาการจากคุณโจนะครับคุณโจบอกว่าพัฒนาการเป็นฝั่งขาเข้าจากสน.ประเวศที่จะมุ่งหน้าไปแยกพัฒนาการครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งไปกลับแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยเมื่อสักครู่นะครับคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าอ่อนนุช17มุ่งหน้าไป44การจราจรเคลื่อนตัวช้า2ด้านคุณกอล์ฟสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณหนุ่มถนนเทพรัตน์เป็นฝั่งขาเข้าสะพานเทพหัสดินตรงบางประกงนะครับที่จะมุ่งหน้ามาบางวัวยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณเด็กวัดป่าราชพฤกษ์ขาออกเชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับบางรักน้อยมีกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายฝนตกนะครับก่อนหน้านี้เราประสานงานสพบางสีเมืองให้ระดับ2เลยสะพานพระราม4ก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่พี่เด็กวัดป่าเพิ่มเติมให้แล้วก็ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านพี่พันธ์บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับถนนบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาเข้าหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าจักรยานยนต์2คันมีคนเจ็บด้วยอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณธีรชัดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแจ้งแทนคุณพ่อเหรอครับคุณธีรชัด
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้พอดีคุณพ่อลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่ครับ
0: เป็นลักษณะ
1: กระโปรงหลังรถไว้ครับ
0: กระเป๋ายังไงอะครับคุณธีรศักดิ
1: ์เป็นกระเป๋าเดินทาง20นิ้วครับสีเขียวครับเป็นล้อลากครับ
0: กระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วเนาะสีเขียว
1: ใช่
0: มีล้อลากเนาะ
1: สีเขียวใช่ครับ
0: ข้างในมีอะไรบอกได้ไหมครับ
1: พอดีข้างในมีเครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับอะครับ
0: เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับ
1: แล้วก็มีใช่ครับแล้วก็มีของใช้ส่วนตัวบ้างนิดหน่อยพอดีพ่อมาจากต่างจังหวัดครับ
0: แล้วอย่างนี้เครื่องนี้ถ้าไม่ใช้จะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยจะอันตรายอะไรไหมอ่ะ
1: จริงๆน่าจะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะนอนหลับครับ
0: โอ
1: ้ก็เลยต้องพกติดตัวใช้ทุกคืนครับ
0: โอ้แท็กซี่สีทะเบียนอะไรอ่ะครับที่ลืมไว
1: ้แท็กซี่สีเหลืองครับทะเบียนททหารหอหีบ2556ครับกรุงเทพครับ
0: คุณพ่อขึ้นจากที่ไหนลงที่ไหนครับ
1: ขึ้นจากตรงเสรีมาร์เก็ตพระราม9ครับมาลงที่เซ็นทรัลพระราม9ครับ
0: อ๋อตอนนั้นกี่โมงครับ
1: ประมาณบ่ายโมงครับ
0: บ่ายโมงวันนี้เลยเนาะ
1: บ่ายโมงวันนี้เนาะวันนี้เลยใช่ครับ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวถ้าแท็กซี่ท่านนั้นหรือว่าถ้ามี คนรู้จักเขาฟังอยู่เนาะให้เขาติดต่อกลับมาที่จสร้อยแล้วเป็นแล้วไปแจ้งคงแจ้งความอะไรหรือยังคะเนี่ย
1: ไปแล้วครับคุณพ่ออยู่ที่สอนออยู่ครับตอนนี้เขาเดินทางไปสอนอเลย
0: สอนออะไร
1: สอนอหัวหมากครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะฮะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดประมาณ20นิ้วสีเขียวมีล้อลากเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ไอตัวอุปกรณ์นี่มันจะหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงฮะถ้าเขาเปิดดูอย่างเงี้ย
1: ไม่ใหญ่ครับลักษณะเป็นยังไงล่ะครับลักษณะคล้ายๆกับมิเตอร์ของแท็กซี่มิเตอร์เลยครับแต่ว่าจะใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็มนๆหน่อยครับ
0: สีอะไรครับ
1: สีน่าจะเป็นสีดำครับ
0: สีดำใช่ไหมอ๋อ
1: ครับผม
0: เผื่อเขาแบบ
1: มีจอดิจิตอลใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็มีหน้าจอเนาะแล้วมีสายมีอะไรอย่างงี้ไหมมีเหมือนตรงที่ครอบตรงจมูก
1: มีสายครับมีสายมีที่ครอบจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคเผื่อเขาฟังอยู่เนาะ
1: ได้ครับ
0: เป็นแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม
1: ถูกต้องครับ
0: คุณพ่อมาคนเดียวเหรอครับ
1: มาคนเดียวครับ
0: โอเคแล้วปกติเวลาคุณพ่อนอนก็ต้องใส่เจ้าตัวนี้ไว้ตลอด
1: ใช่ครับพอดีหมอเขาสั่งว่าต้องใส่ไม่งั้นก็อาจจะมีภาวะหยุดหายใจได้นะครับ
0: แล้วถ้าวันนี
1: ้ผมไปทุกที
0: แล้วถ้าวันนี้เกิดไม่เจอนี่ต้องทำยังไงอะครับเนี่ย
1: จริงๆถ้าคืน2คืนไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าก็จริงๆก็ใส่ไว้ดีกว่าเงี้ยครับคุณหมอเขาน
0: ั่นเรามีเครื่องสำรองไหมคุณพ่อมีเครื่องสำรองที่บ้านอะไรอย่างงี้ไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับพอดีเพิ่งถอยมาด้วยครับเครื่องนี้
0: เพิ่งซื้อมาได้กี่วันแล้วครับ
1: ไปหาหมอซื้อมาได้ประมาณเดือนนึงครับ
0: อ๋อ1เดือนอ๋อครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวยังไงตอนนี้ออกอากาศอยู่เนาะมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมคุณธีรชาติเชิญได้เลยนะ
1: ก็ถ้าสมมุติว่าแท็กซี่คันไหนเป็นผู้ขับขี่รถคันนี้เนาะครับถ้าเอากลับมาคืนเดี๋ยวมีค่าตอบแทนให้ครับ
0: แท็กซี่สีเหลือง
1: เป็นของสำคัญของคุณพ่อใช่ครับ
0: แท็กซี่สีเหลืองทหารหอหีบ2556กทมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าฟังอยู่ติดต่อกับจสร้อยได้นะครับ1137เนาะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้ครับเอาใจช่วยคุณธีรชาติ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกันหลังไมค์สวัสดีครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณธีรชาติครับแจ้งแทนคุณพ่อนะคุณพ่อขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทมถ้าฟังอยู่กรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะผู้โดยสารขึ้นจากตลาดเสรีมาร์เก็ตพระราม9แล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลพระราม9นะฮะแจ้งความไปที่สน.หัวหมากตอนประมาณบ่ายโมงวันนี้นะลักษณะข้างนอกเนี่ยจะเป็นกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วสีเขียวแบบมีล้อลากข้างในเนี่ยจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องช่วยหายใจขนาดนอนหลับนะฮะเพิ่งซื้อมาประมาณ1เดือนนะครับถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับขอความกรุณาให้เขาเนี่ยช่วยติดต่อกลับจสร้อยเราหน่อยนะคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทมติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรสริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้สว.แจงดูแลกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้สว.ชี้แจงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่กรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันให้การดูแลกำลังพลและครอบครัวตามสิทธิ์ที่ได้รับอย่างเต็มที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: พลโทอดุลบุญคำเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้ของนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ในเรื่องการดูแลกำลังพลในระหว่างและภายหลังการสู้รบกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโดยสำหรับสิทธิกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบหรือพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นนอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสิทธิประโยชน์รายวันซึ่งในฐานะผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าจะต้องได้มากกว่านี้ซึ่งต้องขอความกรุณาจากรัฐบาลด้วยและยังมีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบรวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลกำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกรณีทุพพลภาพจะได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้นประมาณ11ล้านบาทกรณีเสียชีวิตได้รับเงินเยียวยารวมประมาณ13ล้านบาทโดยมีเงินช่วยเหลือรายเดือนให้กับทายาทประเภทบำนาญพิเศษเดือนละไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทและล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารพลีชีพชายแดนไทยกัมพูชารับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้ปลดประจำการหรือเกษียณอายุราชการจะได้รับสถานะเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการมีเงินเลี้ยงชีพเงินช่วยค่าครองชีพเป็นต้นขณะเดียวกันยังมีสิทธิ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินคือการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยงั้นครับ
5: ทหารเร่งซ่อมผนังกั้นน้ำแม่สายรับสถานการณ์น้ำปีนี้คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: กองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่3ได้ร่วมกับหน่วยทหารช่างกองทัพที่3นำกำลังพลจิตอาสาและยุทธปกรณ์ขุดตักขนย้ายเข้าพื้นที่ประสบภัยชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเร่งฟื้นฟูและสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่แยกการทำงานเป็น3จุดหลักในพื้นที่โซน A1 บ้านหัวฝายได้เฉียดพื้นที่ถนนไปแล้ว60เมตรพร้อมวางกระสอบทรายยักษ์หรือบิ๊กแบ็กคืบหน้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของแผนงานส่วนในพื้นที่โซน B และโซน C4กำลังเร่งเปิดเส้นทางจราจรและขนย้ายสิ่งกีดขวางรวมถึงวางบิ๊กแบ็กเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังกั้นน้ำในแม่น้ำสายก่อนที่ฤดูฝนจะตกชุกมากกว่านี้วิริยะเจริญตรารายงาน
8: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
5: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเวียดยังอันป่าไว้ก็ชาวบ้านก็จักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกข้อมูลที่เพิ่มเติมพูดคุยกันผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสล็อตของเรานะครับคุณพระเกศอินคุณระพีพี่วันบางรักคุณขวัญพี่พัชนีพี่วันบางรักคุณสุวรรณทองคุณต้นรักนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณทิพย์นะฮะคุณวิรัตคุณเพลินคุณอนุกูลขอบคุณมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันมาพี่วันบางรักบอกว่า BTS กรุงธนบุรีฝั่งขาเข้ารถแน่นๆเลยนะด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถเยอะแล้วนะครับคุณทิพย์บอกว่าทางด่วนอโศกดินแดงเมื่อเช้านะครับอ๋อไม่ได้รับรู้สึกถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตึกสูงๆเนี่ยนะเขาก็จะได้รับรู้รู้สึกได้นะครับขอบคุณหลายๆท่านนะฮะแล้วก็คุณต้นรักนะฮะก่อนหน้านี้สอบถามแถวหัวหินมาคุณสุวรรณทองด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวผมไปดูการจราจรนะครับเพชรเกษมให้ที่สอบถามมานะครับในช่วงเวลานี้เพชรเกษมโดยรวมเนี่ยยังไม่มีปัญหาการจราจรสำหรับฝั่งขาออกนะครับโดยเฉพาะแถวประจวบแถวหัวหินแถวชะอำเพชรบุรีเขาย้อยวังมะนาวห้วยชินสีโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะครับแถวบ้านโป่งก็ยังเคลื่อนตัวได้นครชัยศรีนครปฐมจะมีชะลอตัวเป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงก่อนถึงนครชัยศรีบริเวณช่วงด่านช่างนะครับที่มีการจราจรเนี่ยหนาแน่นพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะดีขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของพระราม2เข้าออกท่าจีนจะเป็นขาเข้าที่ปริมาณรถจะเยอะกว่าส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยใช้กันได้ยาวๆนะครับขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานครดาวคะนองยังไม่มีปัญหาการจราจรแถวท่าข้ามฝั่งขาออกรถมากก็จริงแต่เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานต่างระดับพระราม2แสมดำพันท้ายข้ามทางรถไฟก็ยังถือว่าใช้การได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีฝากประชาสัมพันธ์2เคสนะครับเรื่องของเครื่องช่วยหายใจของคุณพ่อนะครับคุณธีรชัดที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับมาฝากประชาสัมพันธ์คนขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.นะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.นะครับซึ่งทางสน.บางซื่อก็ได้รับข้อมูลมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณเน้นย้ำจากทางด้านของสน.บางซื่อด้วยนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.ถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับหมายเลขโทรศัพท์1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะครับประมาณบ่ายโมงคุณพ่อของคุณธีรชัดเนี่ยไปคนเดียวนะข้างในกระเป๋าเดินทางสีเขียวมีล้อลากขนาด20นิ้วข้างในคืออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขนาดนอนหลับหรือว่าซีพับเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจำเป็นต้องใช้ขนาดนอนหลับเพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยมันเสี่ยงต่อภาวะการหยุดหายใจในขนาดหลับได้นะฮะขึ้นมาจากตลาดเสรีมาร์เก็ตที่พระราม9แล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับฝากหน่อยนะครับคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.ถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกรุณาติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับพี่วันบางรักบอกว่าเจริญกรุงหน้าห้างเซ็นทรัลรถแน่นๆแล้วนะครับเอกชัยบางบอนแถวช่วงโพแจ้ชะลอตัวไปกลับนะครับด้านบนสะพานพระราม3ฝั่งขาออกรถมากนะครับฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้สาทรใต้แน่นแล้วนะครับสาทรเหนือชะลอตัวตามรอบไฟด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าติดแล้วนะครับท้ายแถวเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกมุ่งหน้าบ้านแขกประชาธิปกหนาแน่นขึ้นนะครับด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดราชดำเนินกลาง2ฝั่งมุ่งหน้าคอกวัวได้ช้าแล้วนะครับถนนศรีอยุธยาจากแยกวัดเบนมุ่งหน้าไปเสาวนีชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับคุณมด X
2: ราชพฤกษ์ขาเข้านะครับจากอุโมงค์บางขุนตองมุ่งหน้ามาทางด้านพนกสาย4
1: ครับ
2: การจราจรฝั่งนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหาตรงที่ตัดบรมก็สบายๆนะครับวันนี
1: ้อ๋อฮะครับผม
2: ฝั่งกับการลดจะมากกว่าหน่อยแต่ว่ายังเคลื่อนตัวออกไปได้ดีๆนะครับ
1: ครับ
2: กับขณะรายงานนี่วนมาใช้พนกสาย4ขาออกจะไปทางด้านสาย3
1: ครับ
2: การจราจรก็ขึ้นล่องคล่องตัวนะครับ
1: ครับ
2: ครับคุณสมัยไอ้กรณีที่เกิดเป็นอุบัติเหตุนะครับ
1: อ๋อครับ
2: ก่อนไม้กั้นจะลงอ่ะปกติมันจะมีสัญญาณเตือนค่อนข้างนานนะที่เป็นเสียงตึ้งตึ้งตึ้งอ่ะครับผมว่ายังน้อยมี30วิมากกว่า
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราจะระมัดระวังหน่อยอ่ะก็คือเมื่อเราได้ยินสัญญาณอ่ะก็ควรจะหยุดหลังเส้นเหลือง
1: ครับ
2: ครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่า
1: ครับผม
2: โอเค
1: ขอบคุณครับคุณมดเอ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรด้วยกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่1ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9นะครับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางบัวทองบางปะอินส่วนที่1บางบัวทองลาดหลุมแก้วในส่วนของงานโยธาตอน6ระหว่างหลักกิโลเมตรที่61บวก875ถึงหลักกิโลเมตรที่63บวก500ระยะทางยาวประมาณ 1.625 กิโลเมตรแขวงทางหลวงปทุมธานีโดยโครงการมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9ก็คือการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับขอแจ้งแผนการเบี่ยงจราจรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานโดยรายละเอียดมีดังนี้ครับ 1. พื้นที่ดำเนินการทางหลวงหมายเลข9ช่วงหลักกิโลเมตรที่61บวก875ถึงหลักกิโลเมตรที่63บวก500ระยะทางประมาณ 1.625 กิโลเมตรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีฝั่งขาออกไปบางปะอินปิดช่องทางด่วนทั้งหมดให้รถวิ่งช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งขาเข้าไปบางบัวทองปิดเฉพาะ1ช่องทางขวาของช่องทางด่วนส่วนช่องทางคู่ขนานวิ่งได้ปกติ 2. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569วันนี้นะครับถึงวันที่18มกราคม2572 3. ช่วงเวลาดำเนินงาน 1,080 วันปิดทำการ24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: แจ้งวัฒนะนะครับคุณนกสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพอดีผมผ่านจุดตรงนั้นมานะครับผมหน้าศูนย์ราชการมุ่งหน้าไปวงเวียนหลักสี
1: ่ครับ
3: พอผ่านจุดกลับรถตรงจุดกลับรถตรงไปสนีนะครับไปสนีใหญ่เนี่ยช่องสองช่องขวา
1: ครับ
3: เชื่อตัวได้ช้านะครับพอดูใน Google Map เนี่ยมันมีแดงยาวจนถึง
1: ครับ
3: หน้าราชพัฒน์พระนครนะครับ
1: อืมครับ
3: พอขึ้นสะพานเนี่ยเขาเคลื่อนตัวได้ช้าพอผ่านตรงจุดนั้นเนี่ยเจอต้นเหตุก็คือรถบรรทุกล้อบรรทุกพ่วงนะครับ
1: คอ
3: นเทนเนอร์แดงยาวจนถึง
1: ครับ
3: หน้าราชพัฒน์พระนครนะครับ
1: อืมครับ
3: พอขึ้นสะพานเนี่ยเขาเคลื่อนตัวได้ช้าพอผ่านตรงจุดนั้นเนี่ยเจอ

0: ผ่านไปตรงนี้ขึ้นสะพานตรงนี้โล่งเลยครับ
1: อ๋อไม่ติดเลยเนาะ
0: ก็ตามสัญญาณเลยครับผมวิ่งด้านล่างนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นชะลอตัวนิดนึงครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าชะลอตัวเลยหยุดขับรถของหน้าศูนย์หน้าไปรษณีย์หรือยังนะครับ
1: ได้ครับแต่ยังไงตามต่อให้ครับคุณโน
0: ้ครับครับแหล่งข้อมูลครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณคุณนกด้วยนะฮะเป็นสภาพการจราจรด้านของแจ้งวัฒนะนะครับคุณไก่นะบอกว่ามีรถจอดเสียนะครับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเลยสะพานข้ามคลองบางบัวทอง500เมตรมีรถกระบะจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับเราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์รับทราบแล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันคุณไก่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งผ่านทางผู้ใช้เส้นทางทาง X นะฮะเขาบอกว่าทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถบรรทุก10ล้อทำสุขขาเคลื่อนที่ตกหล่นบนทางพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปพระราม2บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่20บวก600ฝั่ง A กีดขวางอยู่เลนซ้ายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการการจราจรค่อนข้างติดขัดก่อนหน้านี้นะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณโจพัฒนาการขาเข้าเคลื่อนตัวช้าประเวศพัฒนาการชะลอตัวไปกลับเมื่อสักครู่คุณมด X นะครับมาราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบรมไปจรัญ35รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีเมื่อสักครู่ของคุณนกนะครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวนะครับที่บอกว่ามีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียช่องทางที่2จากขวาแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ด้วยนะบรรทุกพ่วงแล้วก็ไปจอดเสียช่องทางที่2จากขวาจุดนี้เราประสานงานไปที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยแล้วก็ไปจอดเสียบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งจากศูนย์ทางด่วนนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมามีอุบัติเหตุก็ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะที่บอกว่าชนกัน3คันกม8บวก500เนี่ยกระบะ2บรรทุก6ล้อ1นะครับกม8บวก500ก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะตั้งแต่ช่วงบ่าย2ครึ่งเกือบบ่าย3พิพันธ์บรมฝั่งขาเข้าหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าเมื่อสักครู่มีจักรยานยนต์2คันชนกันนะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยอยู่เลนซ้ายนะเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กู้ชีพอบต.ทับราชนะครับแจ้งเป็นข้อมูลที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพยาทางหลวง38ช่องเขาตะโกมุ่งหน้าสักแก้วมีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์22ล้อนะครับเขาบอกว่าจำนวน3คันประสบอุบัติเหตุอยู่บริเวณจุดดังกล่าวทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงเลยแต่ว่าเคราะห์ดีนะครับว่าที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับผู้ที่สัญจรใช้เส้นทางทางหลวง348นะครับช่องเขาตะโกมุ่งหน้าไปสักแก้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากกู้ชีพอบต.ทับราชด้วยนะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยมันก็ชะลอตัวนะทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขึ้นลงเขาด้วยแล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์22ล้อนะครับที่บอกว่าประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จำนวน3คันครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จากศูนย์วิทยุพระราม199ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ย่าอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์102นะครับก่อนหน้านี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไปที่เกิดเหตุนะครับอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการดับนะครับเหตุเพลิงไหม้ย่าซอยสุวินทวงศ์102นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับมีรับแจ้งเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในช่วงเวลานี้บอกว่าทางด้านของพญาไททางฝั่งของเพชรบุรีทางด้านของพระรามหนึ่งที่บอกว่ามีรถเยอะนะครับบริเวณจุดดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นช่วงราชเทวีช่วงเพชรพระรามช่วงประตูน้ำช่วงราชประสงค์ช่วงเฉลิมเผ่าช่วงปทุมวันแต่ด้านของพญาไทเห็นบอกว่าฝั่งที่มาจากสามย่านปทุมวันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวแยกราชเทวีผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นมีสายท่านพันตำรวจโทรัฐกิจปิ่นทองดีนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ทุ่งสองห้องสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับสวัสดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ีครับเห็นบอกว่าในพื้นที่มีรถจอดเสียนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ครับตอนนี้เป็นรถเซลเลอร์ครับบรรทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับจอดเสียอยู่ตรงห้างฟัมคอนโดนะแจ้งวัฒนา

0: าขาเข้านะครับแจ้งวัฒนะขาเข้าก่อนข้ามสะพานที่ตรงไปวงเวียนบางเขนนะครับ
1: ครับตอนนี้ดำเนินการยังไงต่อครับ
0: ตอนนี้ครับตามช่างมาแล้วครับพอดีรถมันเป็นรถหนักครับรถบรรทุกมาเกือบประมาณ8ตันมันลากยาก
2: โอ้
0: แต่ตอนนี้เร่งรัดช่างกำลังเร่งรัดช่างนะครับนี่เจ้าที่ตำรวจจราจรโดยการจราจรอยู่ครับ
1: สาเหตุนี่มีปัญหามาจากระบบใดอะครับท่านรอง
0: ระบบไฟฟ้าครับเห็นช่างรถบอกระบบไฟฟ้านะครับ
1: แต่ไม่ได้มีของตกหล่นไม่ได้มีอะไร
0: ไม่มีครับไม่มีของตกหล่นแต่เสียหนึ่งช่องทางครับช่องทางที่3จากซ้ายนะฮะ
1: ก็เหมือนเลนกลาง
0: เสียหนึ่งช่องทางเลยรถนะครับอยู่ประมาณเลนกลางมี4ช่องทางเสียไปหนึ่งช่องทางตรงกลางนะครับ
1: ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
0: ตอนนี้ใช้แถวน่าจะเลยผมไม่แน่ใจว่าเลยสู่ราชการไปแล้วนะพอดีตอนนี้ผมอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
1: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันตรงข้ามนี่มีปัญหาด้วยไหมครับเนี่ย
0: ฝั่งกลับกันไม่มีนะครับตอนนี้ตรงข้ามไม่มีนะครับ
1: อันนี้ต้องแนะนำยังไงดีครับถ้าใครจะเลี่ยงถ้าลองพุ่งกลับ
0: ก็แนะนำตอนช่วงนี้ก็น่าจะต้องแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าก่อนเข้าไปที่แยกวงเวียนบางเขนนะครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับแต่ในพื้นที่ยังไม่มีฝนลงมาใช่ไหมครับเนี่ย
0: ยังไม่มีครับยังไม่มีครับตอนนี้เร่งรัดให้ช่างรีบมาครับเพราะว่ารถใหญ
1: ่ถ้าลองใช้เวลาอีกนานไหมอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมหรือชั่วโมง
0: คิดว่าครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครึ่งชั่วโมง
0: น่าจะได้อยู่คร
1: ับ ได้ขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทณัฐกิจปิ่นทองดีนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ทุ่ง2ห้องนะครับก็เพิ่มเติมกรณีเมื่อสักครู่นะที่ทางคุณนกแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนะไปจอดเสียก็ท่านรองเพิ่มเติมให้ว่าเป็นบรรทุกเทเลอร์นะฮะบรรทุกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วก็จอดเสียเนื่องจากระบบไฟฟ้าเขาบอกว่ามันขัดข้องนะตอนนี้ก็เร่งช่างมาดำเนินการที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับพัมคอนโดถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะครับการจราจรติดนะท้ายแถวเริ่มยาวแล้วนะส่วนฝั่งกลับการเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับก็ยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่ายังไม่มีฝนลงมานะในพื้นที่นะฮะแต่ว่าตอนนี้แจ้งวัฒนะเข้าเนี่ยเริ่มติดแล้วนะฮะท้ายเนี่ยอยู่ประมาณใกล้เคียงจะถึงตรงแยกคลองประปาแล้วนะไม่แน่ใจว่าขณะที่ออกอากาศไปอยู่ตอนนี้ท้ายอาจจะไปถึงแยกคลองประปาแล้วนะฮะใครอยู่ในพื้นที่ใช้แจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าส่งเสียงได้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ว่าท้ายแถวมันไปถึงประมาณไหนแล้วแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยคืออยู่ก่อนถึงตรงข้ามศูนย์ราชการแน่นอนเข้ามาทางด้านของหลัก4เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้ามาตลอดเลยนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยใช้ได้ครับก็จะไปแน่นอีกทีนึงในส่วนของลามอินทาแล้วนะลามอินทาลาดตะเคาที่จะมุ่งหน้าไปกม4มุ่งหน้าไปทางด้านของมายาลาไปทางด้านของเลียบด่วนเนี่ยอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะในส่วนของลามอินทาขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางคุณเพลินนะพี่เพลินขอบคุณนะฮะสำหรับข้อมูลด้วยพี่เพลินบอกว่าถนนเอกชัยบางบอนแถวบางบอน5ที่จะมุ่งหน้าไปโพแจ้รถติดมากเลยนะฮะขอบคุณคุณเพลินด้วยนะฮะวันนี้หลายโรงเรียนนะก็เปิดเทอมกันละนะครับเปิดภาคเรียนกันละรถก็จะแน่นๆหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าสถานศึกษาต่างๆนะครับไหนจะเรื่องของผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานนะสภาพการจราจรที่คับคั่งมากขึ้นนะครับพหลโยธินนะรับแจ้งว่าไป5แยกลาดพร้าวไปรัชโยธินเสนาเกษตรเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าต้องผ่านพ้นช่วงแยกเกษตรไปก่อนนะครับถึงจะดีขึ้นแถวสะพานใหม่แถววงเวียนบางเขนใช้ได้นะแถวคปอเนี่ยติดนะครับอนุสรณ์สถานสี่มุมเมืองต่างระดับรังสิตยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งเกษตรนวมินทร์เข้าออกช่วงสุขุมทสวัสดิ์ผ่านพ้นเรียบด่วนมาชะลอตัวนะครับไปกลับเลยลาดประเขาด้านของเกษตรนวมินทร์ยังใช้ได้นะครับงามวงวานจะมีปัญหาด้านของฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยดูไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะทางฝั่งของงามวงวานกับข้าวนิดโดยรวมไปทางด้านของเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรก็ยังใช้การได้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีนำแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันนะฮะพร้อมกับสรุปมาตรการการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจสร้อยก็จะมาอัปเดตสถานการณ์มาแจ้งให้กับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังจสร้อยได้ทราบกันด้วยสำหรับในกรณีเรื่องราวดังกล่าวนะครับวงสว่างนะวงสว่างไปทางของแยกวงสว่างชะลอตัวนะแล้วก็รวมไปถึงด้านของพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าไปแยกสะพานพระราม5นี่ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวบริเวณช่วงเข้าแยกพิบูลสงครามแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวไม่ยาวนะส่วนด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนี่ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนของจรัญสนิทวงบางพลัดก็ยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพิพัฒน์นำแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: ใครเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็ว่าเราจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอฝากให้ท่านสิริพงศ์เป็นผู้ชี้แจงต่อครับ
2: ครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับที่เราสื่อมวลชนทุกท่านครับในส่วนของกรณีการเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับได้มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ขอเรียนว่าจำนวนเงินที่จะใช้ในการเยียวยาเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็จะมียอดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้ให้ข้อสั่งการไปว่าให้ระดมมาจากในทุกภาคส่วนซึ่งยอดที่ผมจะเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับยังไม่รวมจากยอดของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มเติมมาหลังจากนี้นะครับโดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาทนะครับก็จะทำการจัดเงินสนับสนุนไปให้ในเป็นกรณีที่เป็นค่าทำศพนะครับส่วนกรณีที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นณวันนี้เนี่ยจากเงินที่รวมมาได้ทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นก็เริ่มต้นนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บหนักนะครับเริ่มต้นคือ 130,000 บาทนะครับกรณีที่บาดเจ็บรุนแรงนะครับต้องถึงขั้นผ่าตัดเนี่ยนะครับก็จะสูงถึง1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นครับก็ขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนส่วนคำถามว่าเมื่อใดนะครับส่วนคำถามว่าเมื่อใดเนี่ยก็คือคนที่ได้รับยังได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในสถานพยาบาลตอนนี้นะครับทางกระทรวงเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ส่วนผู้ที่เดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะครับทางกระทรวงก็จะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อส่งมอบเงินเยียวยาต่างๆเหล่านี้ให้นะครับส่วนกรณีผู้เสียชีวิตนะครับเบื้องต้นก็จะมีเป็นค่าทำศพนะครับจ่ายจริงตามที่ทางทายาทเนี่ยนะครับผู้จัดงานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายและหลังจากนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายให้เมื่อมีการจัดส่งรายชื่อผู้เป็นทายาทโดยธรรมนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งมอบเงินให้ครับต่อไปขอเชิญท่านฟังมาตรการนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องจุดตันต่างๆนะครับเชิญท่านประหลัดครับ
3: กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของปัญหาเรื่องของจุดตัดทางแยกระหว่างรถไฟกับรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้กระทรวงคมนาคมมีการวางแผนมีแผนแม่บทในการแก้ปัญหามาต่อเนื่องนะครับท่านจะเห็นจากที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของรถไฟทางไกลรถไฟทางใกล้รวมทั้งสถานีที่เรามีการย้ายสถานีหลักของการเดินทางทางรถไฟเนี่ยไปอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และมีการสร้างทางยกระดับข้ามอยู่บนให้แยกระหว่างจุดตัดของรถไฟกับจุดตัดของถนนในระดับลาดเนี่ยให้หมดไปเราจะเห็นว่าเรามีการดำเนินการครบถ้วนแล้วเนี่ยในสายเหนือและสายอีสานนะครับแต่ว่าแผนทั้งหมดเนี่ยเราจะทำทุกด้านทั้งสายใต้แล้วก็สายตะวันออกแ นื่องจากมีการก่อสร้างที่ดีเลย์ของในส่วนของทางการรถไฟประเทศไทยเนี่ยทำให้เมื่อเปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยยังมีบางส่วนโดยเฉพาะการเดินทางจากทางตะวันออกเข้ากรุงเทพเนี่ยยังเป็นทางจุดตัดระดับดินนั่นคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าเนื่องจากมีการวางแผนไว้อย่างต่อเนื่องแล้วในการที่จะแยกระหว่างการเดินทางของรถไฟกับถนนเนี่ยออกจากกันในภาพรวมแล้วเราลงทุนไปแล้วจำนวนมากเนี่ยเมื่อตอนที่เปิดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็มีการวางศึกษาร่วมนะครับของกระทรวงเนี่ยตั้งอนุกรรมการมาดูครบทุกมิติทั้งในเรื่องของรถโดยสารที่เป็นรถไฟโดยสารการขนส่งคนแล้วก็รถไฟที่จะเป็นรถไฟขนส่งสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีเนี่ยว่าเรื่องนี้เราต้องเอาแผนแม่บทที่วางไว้กลับมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในรายละเอียดว่าทางเหนือจะให้เบรกที่ไหนทางตะวันออกเบรกที่ไหนทางใต้เบรกที่ไหนทั้งในรถส่วนของรถสินค้าแล้วก็รถขนส่งคนเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางสนพ.พ.สนพ.นำเรียนท่านนะครับโดยที่รถที่มีความอันตรายเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าต่อไปคงจะไม่ในเบื้องต้นเนี่ยจะไม่ให้รถขนส่งสินค้าและโดยเฉพาะขนส่งน้ำมันผ่านเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในช่วงเวลากลางวันนะครับในระยะเวลาที่ยังการรถไฟยังปรับทั้งหมดไม่ได้เนี่ยให้ไปวิ่งกลางคืนนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับไม่ให้มีรถสินค้ามาวิ่งผ่านในเวลาที่การจราจรติดขัดอีกแล้วในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับแต่ว่าจะให้เวลาการรถไฟไปศึกษาดูว่าจะสามารถเบรกไว้ด้านนอกเลยเพื่อไม่ให้วิ่งเลยทั้งวันทั้งคืนได้หรือไม่แต่ให้เวลาไปศึกษาในเบื้องต้นน่าจะเป็น2เดือนนะครับทั้งในส่วนของรถที่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องมีรถเชิงสังคมที่ต้องวิ่งผ่าเข้ามาถึงหัวลำโพงนะครับเติมจริงๆไอเดียเราคือต้องการที่จะเบรกทั้งหมดอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับแต่เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้ายังไม่ได้ดำเนินการในส่วนที่ท่านสื่อมวลชนทราบดีว่าในฝั่งตะวันออกจากช่วงมักกะสันเข้ามาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตรงนั้นยังที่เราเรียกกันว่ามิสซิ่งลิงก์เนี่ยยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นถือเป็นจุดที่จะต้องขณะนี้ปัจจุบันนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรให้การรถไฟไปดูนะครับว่าจะตัดขบวนรถให้น้อยที่สุดที่จะวิ่งผ่านเข้ามาในส่วนตรงที่มีจุดตัดระดับดินได้อย่างไรผมขออนุญาตให้ทางผอ.สนข.นำเรียนในรายละเอียดทั้งในส่วนของจุดที่วางแผนไว้ว่าจะให้รถเบรกในขณะนี้สำหรับรถขนส่งคนและในส่วนของรถขนส่งสินค้าครับเชิญครับ
4: ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ในส่วนของตัวแผนนะครับที่จริงแล้วเราได้วางแผนไว้ตั้งก่อนที่จะเปิดรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็ตั้งแต่ปี64นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของจุดนะครับที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับสินค้าเนี่ยเพื่อจะไม่ให้รถสินค้าเข้ากรุงเทพทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการวางจุดไว้โดยรอบพื้นที่ชั้นนอกกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับโดยในเส้นสายเหนือสายอีสานนะครับเราได้วางไว้ที่ช่องทางบ้านแฟชั่นนะครับในส่วนของสายใต้สายตะวันตกนะครับเป็นสถานีนครปฐมนะครับแล้วก็ในส่วนของสายตะวันออกเนี่ยก็คือที่ ICT ลาดกระบังซึ่งก็จะได้เอาตัวแผนนั้นเนี่ยให้ทางการรถไฟเนี่ยลองไปดูนะครับเรื่องของผลกระทบว่าถ้าจะต้องมีการเบรกนะครับรถขบวนสินค้าทั้งหมดตามจุดที่ได้มีการวางไว้เนี่ยจะมีผลกระทบมากหรือน้อยอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของรถขบวนสินค้าอย่างที่ทางท่านปลัดได้นำเรียนไปนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะให้เข้านะครับในช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับในส่วนของรถที่เป็นรถขนส่งคนนะครับ ในสายเหนือสายอีสานนะครับทางพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันดีนะครับว่ารถทางไกลเนี่ยตอนนี้สามารถเข้ามาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้แล้วทั้งหมดนะครับโดยใช้โครงสร้างของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งตรงจุดตัดทางสายเหนือสายอีสานที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสายใต้สายตะวันตกนะครับยังมีจุดตัดอีก3แห่งนะครับซึ่งรถไฟสายใต้สายตะวันตกเนี่ยยังไม่สามารถลอยฟ้าเข้ามาที่ทางสถานีกลางเทพอภิวัฒน์ได้นะครับเราก็เลยวางว่าจุดที่ควรจะต้องมีการหยุดนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อเข้ามาในกรุงเทพชั้นในได้เนี่ยก็คือตัวสถานีตลิ่งชันนะครับในส่วนของสายตะวันออกครับสายตะวันออกเนี่ยมีจุดตัดระดับดินทั้งสิ้นนะครับ16แห่งนะครับซึ่งตรงจุดที่เราคิดว่าน่าจะเบรกสำหรับรถไฟชันเมืองทางสายตะวันออกเนี่ยควรจะหยุดที่สถานีลาดกระบังนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของตัวแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะครับเพื่อเข้ามาในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าโดยสารนะครับหรือตั๋วนะครับที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ต้องไปดูในเรื่องของการที่จะเอาเข้าไปร่วมกับตัวนโยบายตัวร่วมนะครับแล้วก็ค่าโดยสารร่วมต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าก็ให้โจทย์ไปสำหรับทางการรถไฟประเทศไทยนะครับในเรื่องของการ implement ต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นกรอบภาพรวมว่านโยบายที่เราจะกันไม่ให้เรื่องของรถสินค้ากับรถเดินทางที่ขนส่งประชาชนเข้ามาในพื้นที่นะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เราเคยมีการนำเสนอไว้นะครับเมื่อปี2566นะครับก่อนที่จะมีการเปิดสถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงครับ
1: ครับก็ในส่วนที่ทางท่านปลัดได้ชี้แจงไปกับทางปอสนขได้ชี้แจงไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพวกเราก็ได้มีการหารือนะครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความคิดนะครับว่าเราอาจจะขอให้มีการศึกษาโดยให้การรถไฟของประเทศไทยไปทำการศึกษาว่าในจุดตัดต่างๆนะครับ ไม่ว่าทั้งหมดก็คือประมาณสัก19แห่งนะครับจากทางสายตะวันออกนะครับเพื่อเข้ามาจนถึงหัวลำโพงนะครับแล้วก็ทางสายใต้กับสายตะวันตกเนี่ยก็3แห่งตรงนี้เราจะทำการศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราจะไม่มีรถไฟวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครเลยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายตะวันออกเราจะมาหยุดที่แค่ลาดกระบังและหาวิธีโดยอาจจะใช้ขสมกหรือมาจากทางใต้มาหยุดที่ตลิ่งชันแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของรถขสมกหรือรถไฟสายสีแดงส่วนนาทางตะวันออกก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นเรียกอะไรนะไอ้รถแอร์พอร์ตลิงก์นะครับในส่วนหนึ่งนี้เนี่ยเราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะเป็นการเติมเงินเข้าไปสู่บัตรสวัสดิการหรืออะไรในช่วงนี้จะขอเวลาสักประมาณ3เดือนว่าเราสามารถทำได้ไหมถ้าหากว่าเราสามารถทำได้โดยทางการรถไฟจะเป็นคนไปศึกษาและดำเนินการถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับและถ้าหากเรารวมถึงมาจากทางด้านเหนือด้วยทั้งหมดก็เป็นลักษณะของจุดตัดถึง27จุดเพราะทางด้านเหนือเนี้ยแน่นอนในเรื่องของรถสินค้ายังมีเข้ามาผ่านจุดตัดประมาณ8จุดส่วนทางตะวันออกและทางสายใต้19ก็รวมทั้งหมด27จุดนะครับใน27จุดตรงนี้ล่ะทางสายเหนือไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีเฉพาะรถสินค้าที่วิ่งบนพื้นส่วนรถโดยสารเราวิ่งเป็นทางยกระดับทั้งหมดอยู่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทางตัวผมเองแล้วก็ท่าน รัฐมนตรีช่วยแล้วก
5: ็
1: ทางท่านปลัดแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเราก็ได้มีข้อตกลงว่าให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาตรงส่วนนี้แต่ถ้าหากว่าดีที่สุดก็อยากจะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าศึกษามาแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เราก็จะยกเลิกให้รถไฟที่ผ่านจุดตัดถนนต่างๆทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่สามารถดำเนินการได้เราก็จะคงหลังจาก3เดือนเราจะมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งก็จะขอชี้แจง
0: เดี๋ยวช่วงนี้เนื่องจากเวลาไม่ทันนะฮะเวลาทางสถานีของจสร้อยไม่ทันนะฮะก็คร่าวๆเนี่ยใช้เวลาศึกษา3เดือนนะครับเรื่องของจุดตัดทั้งหมด27แห่งที่เมื่อสักครู่ท่านรองนายกกำลังพูดถึงอยู่พอดีนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วง17 นาฬิกาพร้อมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวาระสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองไ

0: แสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ตำรวจฝากขังพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นค้านประกันตัวหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางดับ8ศพเจ็บกว่า30รายด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เผยแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถเมย์ดำเนินคดีฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวเหลืออีก1รายย้ำชื่อผู้เสียชีวิต2รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากนิติเวศต้องรอผลพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธนี้กรมการขนส่งทางรางสั่งตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% หลังพบพนักงานขับรถไฟขบวนเกิดเหตุใช้สารเสพติดเผยพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคณะกรรมการคมนาคมสภาเตรียมเชิญ8หน่วยงานเข้าชี้แจงอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟกลางกรุงในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามโครงการสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเป็นเจ้าภาพยกเรื่องระบบป้องกันถนนจุดตัดผ่านทางรถไฟย้ำเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันไม่ปล่อยให้เป็นแค่อุบัติเหตุเร่งสืบสวนดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคนปปช.ชี้มูลบุญทรงเตรียพิรมร่ำรวยผิดปกติ107ล้านเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โยงคดีทุจริตจำนำข้าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สั่งครม.จัดทำคำชี้แจงภายใน7วันเตรียมถกคณะใหญ่อีกครั้ง4มิถุนายนนี้ดีเดย์18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มใช้มาตรการเชิงรุกควบคุมและกำกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาเรียนนำร่อง437โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมุ่งแก้ปัญหาเด็กขาดสมาธิป้องกันเด็กติดจอและลดปัญหาการบูลลี่ออนไลน์DSI จ่อออกหมายเรียกกรรมการบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังผลแลบชี้ชัดไม่ได้มาตรฐานพบพฤติการใช้นอมินีบังหน้าขยายผลเส้นทางเงินกว่า200บัญชีล่านายทุนตัวจริงขณะที่คดีกักตุนน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งสอบพยานรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหาใน15วันชัดชาติทำงานมาสุดท้ายทิ้งทวนก่อนลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเย็นนี้แล้วบินไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายเผย4ปีที่ผ่านมาพอใจเรื่องการปรับการให้บริการประชาชนที่เร็วขึ้นแต่ยังต้องทำงานเชิงรุกต่อข่าวดีกระทรวงการต่างประเทศเผยสหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าแคสเคดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เคยได้รับวีซ่าแชงเกนมีประวัติการเดินทางดีช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายย้ำไม่ใช่ยกเว้นตรวจลงตราแต่สะท้อนความเชื่อมั่นของ EU ที่มีต่อไทยปิดท้ายกันที่แผ่นดินไหวเมียนมาเช้านี้ 5.3 ลึก10กิโลเมตรห่างจากรอยเลื่อนสกาย23กิโลเมตรตึกสูงในกรุงเทพมหานครรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแจ้งแผ่นดินไหวที่เมียนมาระดับปานกลางแต่เหตุที่กรุงเทพมหานครรู้สึกได้เนื่องจากเป็นดินอ่อนยืนยันไม่กระทบโครงสร้างอาคาร
3: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เขาช่องตะโกกันนะครับกับหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพญาแขวงทางหลวงสักแก้วนะครับหัวหน้าบรรจงสีหาสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: ครับผมคร
1: ับ หัวหน้าตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำลังเคลื่อนย้ายครับเพราะพอดีมันมีฝนตกในพื้นที่ด้วยครับ
1: ตอนนี้ฝนเบาลงไหมครับหรือว่าหนักขึ้นหรือว่ายังไง
2: ครับช่วงผมขึ้นไปครั้งแรกมันแรงตอนนี้กำลังเบาๆลงแล้วครับ
1: มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีใครที่ติดภายในไหมครับก่อนหน้านี
2: ้อ๋อไม่มีครับพี่ครับ
1: เป็นอุบัติเหตุรถอะไรครับหัวหน้าทั้งหมดนะครับผู้กรณี
2: รถบรรทุกพ่วง3คันครับม
1: ัน
2: ก็เลยขวางการจราจรขึ้นลงไม่ได
1: ้อ๋อแล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับสำหรับใครที่ไปติดอยู่หรือว่าเดินทางอยู่ในที่จุดเกิดเหตุต้องหลีกเลี่ยงยังไงดีครับ
2: ตัวนี้มันถ้าเลี่ยงได้มันจะย้อนไปไกลครับส่วนมากเขาจะไม่เลี่ยงจะรอก่อน
1: เหมือนเขาก็จอดรอกันใช่ไหมครับ
2: ครับถ้าเลี่ยงก็ต้องย้อนไปไกลมาก
1: มีสิ่งของตกหล่นมีสิ่งของตกหล่นหรือว่ามีของเหลวรั่วไหลไหมครับที่เกิดเหตุ
2: มันมีคราบน้ำมันไหลครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเอาผงคราบน้ำมันไปโรยแน่นครับ
1: จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงไหนอะครับหัวหน้า
2: เลยศาลเจ้าพ่อไก่เถื่อนขึ้นไปครับกม77บวก600ครับ
1: กม77บวก600นะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ามันไปไม่ได้นะทั้งสองฝั่ง
2: ขอให้ผู้ใช้เส้นทางใจเย็นนิดนึงครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการครับ
1: คาดว่าใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับหัวหน้าครับ
2: โอ้ตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ครับที่เดี๋ยวถ้ายังไงผมจะรายงานไปเป็นระยะอยู่ครับให้นายผมทราบ
1: ได้ครับท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับสองฝั่งครับหัวหน้า
2: ท้ายแถวน่าจะยาวนะครับตอนนี้ครับก็ผมอยู่บนเขามีทราบ
1: รับแจ้งตอนประมาณตั้งแต่กี่โมงครับหัวหน้าอุบัติเหตุจุดนี
2: ้ประมาณ3:30ครับ
1: ได้ครับตอนนี้ก็เร่งดำเนินการกันอยู่นะครับที่เกิดเหตุ
2: ครับเร่งดำเนินการอยู่ครับขอให้ผู้ใช้เส้นทางใจเย็นนิดนึงครับ
1: ครับยังไงขอบคุณมากครับหัวหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงรบกวนด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณ @2577 ด้วยนะครับนะผมเพิ่งเห็นข้อความยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณวิรัตคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณทิพย์พี่วันคุณอนุกูลพี่เพลินนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสล้อยของเรานะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมีร่มเก้าอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อครู่นี้ฝั่งขาออกปากซอย23เป็นรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยเราประสานงานแจ้งไปที่ท้องที่สน.ลาดกระบังรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าปากซอยร่มเก้า23เป็นบรรทุกชนกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับประสานงานท้องที่สน.ลาดกระบังการจราจรเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยนะครับคุณอ้ำบอกว่ามีของตกหล่นนะครับทางด่วนรามอินทรานรงค์เป็นทางพิเศษฉลองรัตน์นะฮะหลักกิโลเมตรที่25นะครับมาจากสุขาภิบาล5ที่จะมุ่งหน้าไปจตุโชตนะครับกม25เป็นบันไดอลูมิเนียมครับตกหล่นอยู่เลนกลางเลยนะเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับแต่ว่าใครที่ตามหลังมาฝากระวังก่อนนะครับทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับหรือว่าทางด่วนรามอินทรานรงค์มาจากสุขาภิบาล5ที่จะมุ่งหน้าไปจตุโชตนะครับกม25เป็นบันไดอลูมิเนียมตกหล่นขวางอยู่เลนกลางเลยนะครับคุณอ้ําบอกว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับแต่ว่าฝากระวังจุดดังกล่าวด้วยนะครับกรณีของแจ้งวัฒนะที่เป็นรถนะครับบรรทุกพ่วงนะแล้วก็มาจอดเสียเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าเนี่ยกรณีจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างรอช่างเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับก็ส่งผลให้ขาเข้าแจ้งวัฒนะเนี่ยค่อนข้างติดนะฝั่งขาเข้าก่อนถึงวงเวียนบางเขนนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกรถเยอะเหมือนกันจุดเกิดเหตุจะอยู่แจ้งวัฒนะขาเข้าตรงข้ามกับพรมคอนโดนะฮะสำหรับจุดนี้ท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.ประชาชื่นท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: สภาพการจราจรในพื้นที่ช่วงเย็นเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านรอง
2: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.ประชาชื่นในรอบเย็นวันนี้ถนนประชาชื่นขาเข้าขาออกก่อนหน้านั้นมีปัญหาโรงเรียนแสงโสมช่วงนี้หมดปัญหาถนนราชดาภิเษกขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีท้ายแถวส่วนขาออกรถเริ่มมีปริมาณครับแต่เริ่มเคลื่อนตัวได้ตลอดพิบูลสงครามเข้าออกคล่องตัวครับผม
1: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับท่านรองช่วงเย็น
2: ต้องมีรถเสียรถเกิดอุบัติเหตุครับผม
1: มีฝนไหมครับในพื้นที
2: ่ยังไม่มีครับผม
3: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาะเหมาะดีด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะครับสวัสดีคุณวรรณยุมาด้วยนะฮะผมนึกว่าจะรอดแล้วนะนี่สรุปผมยังไม่รอดใช่ไหมไอ้42เนี่ยผมว่าผมโดนทั้งสัปดาห์อีกแล้วแน่เลยเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับคุณวรรณยุมานะฮะ บอกว่าสวัสดีทุกท่านนะแล้วก็มารอส่งนะฮะแล้วก็ลงท้ายด้วย42ขอบคุณครับฮะขอบคุณครับนะฮะขอบคุณเหมือนกันนะฮะที่ยังไม่ลืมนะฮะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาในช่วงเย็นนี้นะครับบรมกับคุณวิชาญ93บอกว่าเคลื่อนตัวได้นะสาย4สาย5นี่ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ในเมืองตอนนี้ติดขัดหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงรัชดาประชานุกูลวงสว่างพิบูลสงครามไปสะพานพระราม5รัฐวิถีมาการเรือนแยกสังฮีราชดำเนินนอกนะครับจปรจักรวัฒน์ที่พงศ์เวสุกษัตริย์สะพานพระปกเกล้าขาออกนะครับตากสินไปกลับมหัยสวรรค์แยกตากสินนะครับสะพานพระราม3ขาออกสะพานตากสินขาเข้าสาทรเหนือแยกนรินทรแยกวิทยุสาทรใต้แยกสาทรสุรศักดิ์พระราม4นะครับ3ย่านสารแดงวิทยุสีลมแยกนราลมใต้ทางด่วนมเหศักดิ์สุรศักดิ์นะครับได้ช้าราชดำริไปสารแดงพญาไทปทุมวันรัฐเทวีกลับกันท้ายแถวกลายเป็นว่ากลับกันนี่สั้นกว่าแล้วนะฮะตอนนี้ท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาคลานะครับท่านสารวัตรจราจรสน.วังทองหลางท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับช่วงเย็นนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: พื้นที่โดยทั่วไปก็ปกติครับฝั่งโรงเรียนระบินก็หมดปัญหาประดิษฐ์มนุษย์ทำขาออกก็ยังไปได้ดีครับประชาอุทิศก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ครับ
2: ไม่มีเหตุอุบัติเหตุไม่มีรถเสียรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียครับ
1: ครับอันนี้หมดปัญหาตั้งแต่ช่วงกี่โมงครับเห็นบอกเลิกเรียนรถแน่นเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเหรอฮะท่านสารวัตร
2: วันนี้ฝั่งประดิษฐ์โรงเรียนเลิกตั้งแต่สองโมงกว่าก็แป๊บเดียวครับ
1: อ๋อแป๊บเดียวก็ดีเลย
2: ครับ
1: มีฝน
2: แล้วก็มีช่วงตอนประมาณ4โมงก็จะมีผู้ปกครองรอบ2ครับแป๊บเดียวหมดโฆษณาครับ
1: อ๋อมีฝนไหมครับในพื้นที่ท่านสารวัตรครับ
2: ฝนยังไม่ตกครับแต่ว่าก็มีเมฆคลุมๆอยู่แต่ยังไม่ตก
1: ครับครับก็โดยรวมถือว่าตอนนี้ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับท่านสารวัตร
2: ครับผมครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พรุ่งนี้นะครับข้อมูลจากสน.ปทุมวันนะครับฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแล้วก็แยกราชประสงค์นะครับก็บอกว่ามีการจัดกิจกรรมรวมตัวนะครับรำลึก16ปีคนเสื้อแดงนะครับบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะฮะขอบคุณข้อมูลจากสน.ปทุมวันนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของสน.ปทุมวันนะฝากประชาสัมพันธ์มานะครับมีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับราชปารภราชดำรินะก็บอกว่าหนาแน่นบริเวณช่วงแยกประตูน้ำกับทางฝั่งมักกะสันแล้วก็ด้านของแยกราชประสงค์เนี่ยท้ายแถวที่มาจากทางฝั่งสารสินเนี่ยยังสั้นอยู่นะเพลินจิตชิดลมชะลอตัวสุขุมวิทอโศกนะครับอโศกมนตรีไปอโศกเพชรนะฮะหนาแน่นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเป็นระเบียบนะตรงข้ามทางรถไฟนะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดด้วยนะฮะตรงแยกพระราม9มาอโศกดินแดงต่อเนื่องกำแพงเพชร7เนี่ยนะฮะวันนี้ดูจะท้ายก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะจะมีปัญหาฝั่งอโศกมนตรีมากกว่านะครับที่มาจากอโศกสุขุมเนี่ยฝั่งเนี้ยท้ายค่อนข้างยาวนะแล้วก็ด้านของแยกพระราม9อันนี้ก็ยังได้ตามรอบไฟนะทั้งฝั่งอโศกดินแดงทั้งฝั่งดินแดงขาออกนะครับแล้วก็ทางฝั่งรัชดานะส่วนทางฝั่งดินแดงเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงประชาสงเคราะห์ตรงบทแม่พระนะครับแล้วก็วัฒนธรรมไปเทียมร่มมิตรก็ได้ช้านะตามรอบไฟแล้วก็มาผังเมืองนี่ก็ชะลอตัวเช่นกันส่วนแยกเทียมร่มมิตรนี่ค่อนข้างติดนะครับมาจากห้วยขวานี่ก็แน่นนะมารัชดามาจากพระราม9ไปเทียมร่มมิตรก็แน่นเหมือนกันนะครับสุทธิสารนะฝั่งช่วงไปลาดพร้าวเนี่ยจะรถจะเยอะกว่านะแล้วก็ด้านของลาดพร้าวโชคชัย4ไปเรียบด่วนอันนี้ก็แน่นช่วงภาวนามารัชดาลาดพร้าวเนี่ยชะลอตัวห้าแยกลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะทั้งฝั่งวิภาทั้งฝั่งลาดพร้าวทั้งฝั่งพหลพหลออกเนี่ยจะมีปัญหาช่วงก่อนถึงรัชโยธินนะไปเสนาเกษตรเนี่ยติดอยู่นะฮะรัชดาช่วงตั้งแต่รัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างเนี่ยติดนะประชาชื่นวันนี้ติดนะประชาชื่นจากประชานิเวศที่จะไปประชานุกูลเนี่ยติดนะครับติดนะท้ายค่อนข้างยาวด้วยกรุงเทพนนท์ชะลอตัวแถวบางซ่อนเหมือนกันนะมุ่งหน้าไปวงสว่างแต่บนสะพานพระราม7เนี่ยใช้ได้นะฮะไปกลับเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรลัดวิถีแน่นนะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสังฮีคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปติดตามข้อมูลการจราจรกันคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับตรงจุดนี้นะครับผมจากหน้าด่านดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านดินแดงเวลานี้รถน้อยแล้วครับแล้วก็ผ่านจุดนี้มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะผมยังถือว่าใช้การได้รถมากนะครับจะมีชะลอแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับส่วนทางออกดุลพิทักษ์แล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้คล่องตัวแล้วครับ
1: คุ
2: ณผู้ฟังครับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวชะลอตัวช่วงบริเวณลาบอนไก่แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงขึ้นเนินเพลินจิตนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับผมทางลงดินแดงยังไม่เป็นปัญหาคล่องตัวครับในส่วนจากบางนานะครับมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือนะครับเวลานี้ถ้าผ่านบางนาลดน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีครับส่วนที่ฟังกับการจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือจนถึงช่วงบริเวณทางลงอัญญลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาสำโรงคล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้แค่ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมจะมีมาชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก300เมตรครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการเวลานี้จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางเวลานี้แค่ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมจะมีมาชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก300เมตรครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการเวลานี้จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วง

0: ไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนในฝั่งกลับกันเวลานี้นะครับผมก็จะชะลอตัวหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณปานะครับผมแล้วก็จะยาวจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงแยกพหลนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นประมาณสัก200เมตรครับแล้วพอด่านแล้วพอผ่านด่านประชาชื่นไปแล้วจะมีชะลอตัวช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเอเรียเล็กน้อยครับในส่วนทางลงงานวงวานทางลงแจ้งวัฒนะยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังถือว่าลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับในส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับผมผ่านด่านแล้วจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยเลยครับส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับเพื่อไทยมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าใช้ทางลงรามคำแหงยังคงลงได้ต่อเนื่องมุ่งหน้าไปทางลงแต่มายังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าสีนักดินมอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้แค่รถมากเคลื่อนตัวได้ครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางอ่าวนางยังถือว่าคล่องตัวในส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองนะครับรถจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะสะสมจนไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเกษตรนะมินยังถือว่าคล่องตัวทางลงลำมินทาก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนทางออกจตุโชติเวลานี้สะสมประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้คล่องตัวเลยครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับในส่วนสายประจิมรัฐยานะครับแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงค่ำอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณพรปัตรทองสามนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ให้ทหารบกมาก็วันนี้เยอะรถเยอะนะครับก็เปิดเป็นวันแรกเลยหนาแน่นหน่อยนะครับติดตามจังหวัดสัญญาณมีตรงทางรถไฟของเจ้าหน้าที
1: ่
2: เจ้าที่จะผัดรถไฟก็ดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่ารถเยอะหนาแน่นเลยถ้ามาหน้าพระยังดีหน้าพระยังรถเยอะก็จริงแต่เชื่อตัวได้นะครับ
1: ถ้า
2: เป็นปัญหาเล็กย่อผมก็ประถมจะดีก็หมุนไปได้ต่อเนื่องไม่เป็นปัญหาจะได้ดีโดยตลอดเอาเลือกไปดูเทศกาลเข้ามาจะไปสืบเห็นว่ามันก็ใช้ได้นะดูคนตลอดตัวเลี้ยวตัดซอยต่างๆเท่านั้นเองไม่แน่นมากไปนะได้เลยเอาคนจะถึงที่เกษมด้านขาออกขาออกแยกประตูเลนยาวเหมือนกันท้ายแถว300-400เมตรเหมือนกัน
1: ค
2: ือลาบนะคุณลาบแต่ถ้าต่างระดับไม่เป็นปัญหาถ้าเขาออกก็ใช้ได้ไม่เป็นปัญหานะครับกำลังส่งผลไปหาคุณเสมานะครับ
1: จะถึงไหมครับ
2: ผมว่าไม่รอดนะ
1: ไม่รอดหรอก
2: มันเข้าไปอ่ะเพราะที่นั้นจากทางด้านนี้ไปจนถึงบางบัวทองรู้สึกว่าจะเขียวหมกไปหมดนะก็ตอนนี้มันตกเข้าไปแล้วล่ะใกล้จะถึงกรุงเทพเต็มที
1: ใกล้
2: จะอยู่แล้วสายสองสายสามแล้วนะผมว่าแต่ตอนเนี้ย
1: ครับผม
2: ผมว่ากูเสียความไม่น่ารอด
1: ผมว่าผมรอดนะวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมรอดอ่ะ
2: ผมไม่รู้ว่ามันใหญ่ขึ้นตอนนี้แกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้มันเขียวจนมองแล้วน่ากลัวแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกแล้วกันว่าผมรอดไม่รอดวันนี้
2: มันหนักขึ้นตอนแรกเราเป็นกลุ่มไม่ใหญ
1: ่
2: นะแต่ตอนผมอยู่ดอนตูมผมดูแลกลุ่มไม่ใหญ่แต่ตอนนี้มันรู้สึก
1: ใหญ่แล้ว
2: ใหญ่แล้วมันก็จะหนวดมันก็จะเยอะขึ้นไงเขาเรียกเขียว
1: ครับ
2: ว่าจะรอดยาก
1: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับ
2: ทางราชบุรีนะราชบุรีก็เขียวครึ้มอย่างเดียวแต่ว่าไม่เหมือนทางด้านนู้นนะ
1: ครับผม
2: ด้านตะวันตก
1: ลมแรงไหมพี่หัวโตลมแรงไหม
2: ทางนี้ไม่มีลมแต่ทางนู้นไม่มั่นใจนะแต่ก็น่าจะมีลมเหมือนกันเพราะว่ามันพยับถ้าดูเมฆเนี่ยถ้ามีลมไม่มีลมเมฆเขาจะพยับเป็นแผลม้วนนิด
1: ๆครับ
2: ถ้าทำม้วนมากเป็นพยับใหญ่อ่ะมันก็จะมีลมมันอธิบายลำบาก
1: ครับ
2: เขาต้องดูเองแต่ว่ากำลังเคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพเขาไม่จะมาทางนี
1: ้ครับ
2: ก็ใจเย็นนิดละกันตัดตกพวกนี้บอกด้วย
1: ได้ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะพี่หัวโตก็ให้กำลังใจนะบอกวันนี้ไม่รอดแน่เปียกฝนแน่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าวันนี้ผมรอดนะวันนี้ผมคิดว่าผมไม่เปียกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเฉลยว่าสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเปียกหรือไม่เปียกนะครับสวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับแล้วก็คุณวิรัตเมื่อสักครู่รายงานเส้นเชื่อมสัมพันธ์มาก็บอกว่ารถยังวิ่งต่อเนื่องกันได้เป็นระยะครับมาขอบคุณคุณวิรัตด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะตอนนี้รับแจ้งว่าการจราจรหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าส่วนของจักรวรรดิก็บอกว่ารถค่อนข้างติดเลยแล้วก็ด้านของสาทรใต้นะครับรวมไปถึงกรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องราชพฤกษ์พระราม3ใต้สะพานพระราม9รถมากอโศกมนตรีไปแยกอโศกเพชรแล้วก็ลงไปถึงเพชรบุรีไปกับบริเวณช่วงเพชรอุทัยบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรบุรีก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับบริเวณจุดดังกล่าวรังสิตนครนายกรับแจ้งหลังไมค์นะครับเป็นฝั่งขาเข้าจากช่วงคลอง4ขออภัยจากช่วงคลอง5มุ่งหน้าไปคลอง4เขาบอกว่าการจราจรเนี่ยติดขัดเลยนะเราก็เลยสอบถามไปทางพื้นที่เป็นสภ.ธัญบุรีนะครับขอบคุณทางสภ.ด้วยนะครับก็บอกว่าฝนตกแล้วก็ประกอบกับช่วงคนเลิกงานพอดีก็เลยทำให้การจราจรบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับรังสิตนครนายกเป็นช่วงคลอง5ที่จะมุ่งหน้าไปคลอง4โอ้วิทายยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยท้ายเนี่ยก่อนถึงวัดมูลจินดาเลยนะครับใครที่มาจากรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าเนี่ยตั้งแต่คลอง6ท้ายจะอยู่ก่อนถึงวัดมูลจินดาก่อนถึงตัดการจราจรมอเตอร์เวย์สาย9อ่ะครับหัวแถวเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวคลอง3นะคลอง4คลอง3เนี่ยอยู่ระหว่างเนี้ยระหว่างคลอง4เลยมานิดนึงก่อนถึงคลอง3ในหัวแถวขาเข้าเขานะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นส่วนกลับกันขาออกเนี่ยจะมีปัญหาตรงรังสิตปทุมด้วยนะก่อนถึงคลอง1แล้วก็ชะลอตัวผ่านพ้นคลอง2มาคลอง3เหมือนกันนะเออหัวแถวเขาอยู่เยื้องๆกันเลยนะครับเนี่ยถ้าผ่านพ้นตรงช่วงคลอง3คลอง4ไปก็ดีขึ้นเหมือนกันนะนะฮะก็จะมีหนาแน่นอีกครั้งนึงก็มอเตอร์เวย์สาย9แล้วก็คลอง7นู่นเลยนะฮะคุณแจ็คบางบัวทองนะใช่มั้ยสวัสดีครับคุณแจ็คบางบัวทอง
2: สวัสดีครับดีเจเสมา
1: ข้างหลังไมค์เขาเปลี่ยนชื่อให้นะบอกเป็นแจ็คบางทอง เอาไหมเอาฉายาใหม่ไหมแจ็คบางทอง
2: สั้นดีนะ
1: อยู่ไหนอยู่ไหน
2: ตอนนี้อยู่ถนนเทพารักษ์จะมุ่งหน้าไปบางบ่ออ
1: ่าเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ติดอยู่ตรงตลาดอะไรนะตลาด YES
1: YES
2: ใช่
1: ตลาด Yes
2: ชื่อมันน่ากลัวก็เลยไม่กล้าอ่านออกอากาศ
1: แล้วเป็นไงบ้างติดเหรอนิ่งเลยเหรอหรือยังไง
2: ก็ก็ติดไอติดสัญญาณไฟเลยแหละน
1: ิ่
2: งๆน่าจะเป็นแบบโรงงานเลิกกันไหมอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: ไม่ได้มาจากนี้นานมากแล้วอ่ะ
1: อ๋อ
2: ใช่ใช่แต่ซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นทางเลี่ยงเลี่ยงบายพาสบางบ่อไปถนนเทพรัตน์เทพรัตน์
1: ไปบางนา
2: บางนาตราใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ติดแอบอยู่ตรงสัญญาณไฟ
1: อ
2: ุบัติเหตุไม่มีแล้วก็ฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ตามปกติเลยโล่ง
1: ๆฮะ
2: ฮะเป็นข้อมูลนะ
1: ไม่มีฝนเหรอแถวนั้นมีฝนไหม
2: ก็ไม่มีเลยยังฟ้าโปร่งอยู่ครับ
1: ฟ้าโปร่งอยู่นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับวันนี้จะกลับบางบัวทองไหมหรือไม่กลับ
2: วันนี้น่าจะยาวมั้งเปิดไปพัทยาหรือเปล่าอยู่ไปดูด
1: ้วยตายแล้วอิจฉาจัง
2: ยังไม่รู้เพราะเพื่อนเขายังไม่ได้ชวนอ่ะก็คงไม่ได้ไปหรอกมั้งก
1: ็
2: รอคอนเฟิร์มเฉยว่าจะกินข้าวกันหรือเปล่า
1: โอ้นี่กินข้าวทีนี่มึงไปทานพัทยาเลยเหรอพี่แจ็คที่ทำไมที่บางบัวทองที่นนมันไม่มีร้านอาหารเหรอพี
2: ่โอ้โหอยู่โซนนู้นกันอะไรอย่างเงี้ย
1: หรอโอ้โหเพื่อนอยู่ไกลเนอะเพื่อนที่คลองเตยก็คิดถึงนะ
2: อ๋อเออคิดถึงเหมือนกันเลย
1: หรอว่างๆก็เนี่ยพัทยงพัทยามีอะไรอร่อยก็ไม่รู้เนาะขอบคุณนะพี่แจ็ค
2: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแจ็คบางบัวทองนะฮะก็บอกว่าอยู่แถวเทพรักษ์นะฮะช่วงที่จะไปตัดทะลุกับตรงถนนเทพรัตน์ไปออกตรงบางนา2อ่ะโรงพยาบาลนะก็บอกว่ารถติดนะตรงสัญญาณไฟเคหะบางพลีจุดนู้นก็น่าจะเป็นเลิกงานด้วยแหละครับในช่วงเวลานี้นะฝนยังไม่มีนะฮะการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นบริเวณจุดดังกล่าวถ้าเป็นฝั่งถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยการจราจรยังถือว่าใช้ได้นะครับก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับบริเวณช่วงฝั่งขาเป็นขาออกนะขาออกที่ชะลอตัวกันอยู่ขาเข้ากม20ในคู่ขนานน่ะชะลอตัวแต่ช่องทางหลักอ่ะไม่ค่อยติดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเลิกงานกม16อีกจุดนึงอ่ะที่คู่ขนานรถเยอะหน่อยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับแถว ัวเฉียวคู่ขนานนะก็ค่อนข้างติดวัดศรีวารีน้อยในช่วงนู้นน่ะรถเยอะนะแต่ถ้าเป็นช่องทางหลักนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทางฝั่งของกิ่งแก้วกิ่งแก้วนี่โอ้โหรถเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเบี่ยงตัดมาทางด้านของสุวรรณภูมินี่ก็รถมากเหมือนกันนะคู่ขนานมาจากต่างระดับตรงวัดสลุดนะฮะก็มีชะลอตัวแล้วก็ก่อนถึงโลตัสบางนานะมุ่งหน้าฝั่งตรงข้ามเมกะบางนาก็ชะลอตัวเหมือนกันสำหรับช่องทางคู่ขนานส่วนในช่องทางหลักเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะฝั่งกลับกันขาเข้านี่ใช้การได้นะครับจะไปแน่นหน่อยก็บริเวณช่วงตัดกับศรีนครินทร์นะตรงสีเอี่ยมอ่ะเข้ามาไปกลับเลยนะ2ฝั่งเลยนี่ก็ชะลอตัวนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ด้านของศรีนครินทร์ขาออกรถเยอะนะสีอุดมสีเอี่ยมมาทางด้านของศรีราชาเนี่ยชะลอตัวนะส่วนฝั่งกลับกันไปศรีอุดมก็มีชะลอตัวนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งขาเข้าดูท้ายก็จะสั้นกว่าขาเข้าที่ติดกันอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงฝั่งตรงข้ามธัญปาที่จะมุ่งหน้าไปศรีพัดข้ามทางรถไฟไปกลับเลยนะแล้วก็เข้ามาทางด้านของลำสาลีบางกะปิส่วนรามคำแหงไปตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงรถเยอะนะฮะเคลื่อนตัวได้ช้านะท้ายแถวก็เริ่มมาละฝั่งกลับกันดีกว่านะครับพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นคลองตันไม่ว่าจะเป็นถาวรทวัฒน์สีพัดก็เริ่มช้าแล้วเหมือนกันนะครับไปกลับทั้ง2ด่านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ช่วงนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกรณีของคุณธีรชัดนะครับที่บอกว่าทางคุณพ่อเนี่ยลืมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขนาดนอนหลับนะครับหรือว่าซีพับเนี่ยบนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.นะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.ถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผู้โดยสารคุณพ่อของคุณธีรชัดเนี่ยขึ้นมาคนเดียวนะครับเรียกมาจากตลาดเสรีมาร์เก็ตที่พระราม9แล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลพระราม9ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.หัวหมากนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้เพิ่งซื้อมา1เดือนนะครับถ้าเกิดว่านอนแล้วไม่มีเครื่องนี้เนี่ย
16: มันเสี่ยงต่อภาวะการหยุดหายใจขนาดหลับได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ2556กทม.อย่างที่บอกนะครับถ้าฟังอยู่ช่วยกรุณาติดต่อกลับด้วยนะครับอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีเขียวแบบมีล้อลากนะเขาบอกว่าใบก็ขนาดประมาณ20นิ้วนะฮะรบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยนะครับคุณไกรวิทย์นะเมื่อช่วงบ่ายได้เพิ่มเติมหน้าไมค์บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ตามหาเป็นสร้อยพระเป็นสร้อยสแตนเลสเงินนะฮะมีพระเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกใสเนี่ยประมาณ9องค์ด้วยกันนะครับมีทั้งเหรียญนะฮะแล้วก็มีทั้งพระเครื่องนะครับอยู่ในสร้อยเส้นเดียวกันนะจำนวน9องค์นะฮะก็ได้หล่นหายไปขณะที่ตัวเองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569จันทร์ที่แล้วตอนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเขาบอกว่าใช้เส้นทางเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับวิมุตเทพธารินนะด้านของพระราม4มุ่งหน้าไปทางฝั่งของกล้วยน้ำไทยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะอยู่เยื้องๆกับฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินนะฮะก็อยู่ช่องทางขวาสุดนะตอนที่เขาล้มนะเขาขับรถมอไซค์แล้วก็เสียหลักล้มนะฮะหลังจากนั้นสร้อยที่คล้องคอเนี่ยมันกระเด็นหลุดหายไปก็พยายามที่จะวนกลับไปหาในจุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่พบนะยังไม่พบนะฮะใครที่ดูใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นลักษณะว่าสร้อยเส้นนี้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าเข้าไปดูผ่านโซเชียลมีเดียทาง Facebook กับทางจสร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเก็บได้เนี่ยรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่ทางหลวง348นะครับก่อนหน้านี้ฝนตกหนักนะตอนนี้ก็เริ่มซาละแต่ว่ายังเปียกลื่นอยู่แล้วก็มีคราบน้ำมงน้ำมันอะไรที่มันหกอยู่กลางถนนด้วยเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง3คันนะครับ3คันชนกันแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรนะครับกม77บวก600ช่วงเขาช่องตะโกทางหลวง348นะครับเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วง 3:30 นจนถึงตอนนี้ก็ดำเนินการในที่เกิดเหตุกันอยู่ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับตอนนี้รถทั้ง2ฝั่งเนี่ยไปไม่ได้นะครับทั้ง2ด้านแล้วก็แจ้งวัฒนะขาเข้าไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายได้หรือยังนะครับตรงข้ามกับพัมคอนโดก่อนหน้านี้รับแจ้งเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์บรรทุกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามา8ตันนะฮะเขาบอกว่าเสียเนื่องจากระบบไฟเนี่ยมันขัดข้องนะก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการรอช่างไม่แน่ใจว่าตอนนี้ช่างมาถึงที่เกิดเหตุหรือยังนะครับจอดเสียอยู่เลนกลางเลยนะช่องทางที่3จากซ้ายไม่จำเป็นก็แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าท้ายแถวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามันหนาแน่นฝั่งขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนถึงใต้ถนนแจ้งวัฒนะเลยนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหลักสี่นี่ก็เต็มพื้นที่มาเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันหน้าศูนย์ราชการมาทางด้านของใต้ทางด่วนไปทางด้านของข้ามแยกเมืองทองก็แน่นเหมือนกันต้องผ่านพ้นช่วงลิงเมืองปักเกร็ดไปทางด้านของไฮแยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณชยานิตด้วยนะครับแจ้งเป็นสภาพการจราจรมานะครับแยกพระราม5มุ่งหน้าไปพิบูลสงครามนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟฝั่งกลับกันรถมากท้ายแถวอยู่ตรงแยกพิบูลสงครามค่ะขอบคุณคุณชยานิตด้วยนะฮะใช้พิบูลสงครามนะวันนี้ก็รถอาจจะแน่นๆซะหน่อยนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกสะพานพระราม5ใช่ไหมรถเยอะใช่ไหมส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามก็อย่างที่คุณชยานิตบอกนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะฮะล่าสุดก็มีทางคุณระพีนะที่ส่งข้อมูลมาให้คืนนี้นะครับ3 ทุ่มจนถึงประมาณ3:30ทางหน่วยงานระบายน้ำจะทำการยกเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำที่3ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกตัดกับถนนพหลโยธินจะดำเนินการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายย้ำนะครับคืนนี้ตั้งแต่3 ทุ่มไปจนถึง3:30หน่วยงานระบายน้ำจะทำการยกเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำที่3ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกตัดกับถนนพหลโยธินจะดำเนินการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายครับคุณนนทชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณนนทชัยนี่กรณีเดียวกับคุณธีรชัดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมมารับสายแทนเฉยๆครับพอดีพี่ชายติดกุลาอยู่ครับ
1: อ๋อเป็นน้องชายของคุณธีรชัดนะครับที่แจ้งเรื่องของคุณพ่อก่อนหน้านี้เนาะตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับคุณนนทชัย
2: ได้รับกระเป๋าคืนเรียบร้อยครับ
1: ว้าวใครเป็นคนติดต่อให้ยังไงอะครับ
2: คุณพ่อไปติดต่อที่สน.หัวหมากครับผมจะแจ้งความ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แล้วทางสน.เขาติดตามยังไงให้อะครับ
2: เดี๋ยวให้คุณพ่อพูดเองนะคร
1: ับได้ได้ได้
2: ผมจะวิ่งมา
1: ได้ครับได้ครับ
2: สน.ติดตามได้ยังไง
3: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับคุณพ่อ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณพ่อจากจอสร้อยนะครับผมเสมานะครับจากจอสร้อยนะครับคุณพ่อ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณพ่อพอดีทางคุณธีรชัดลูกชายของคุณพ่อฝากเราประชาสัมพันธ์เรื่องของลืมเป็นเครื่องช่วยหายใจคุณพ่อตอนนี้เจอแล้วเหรอครับ
3: ต้องขออภัยด้วยทำให้เดือดร้อนไปหมด
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคุณพ่อดีใจด้วย
3: คร
1: ับ แล้วเจอ
3: ขอบคุณมากเลย
1: เจอได้ยังไงครับคุณพ
3: ่ออ๋อคือเป็นอย่างนี้พอดีผมก็เคลื่อนทางพอดีทางไอ้ที่เกื้อนผมอ่ะ
1: ครับ
3: พอดีเมื่อกลางวันนี่ชวนผมไปกินข้าวที่แถวไอ้เสรีน่ะ
1: ครับ
3: เสรีอะไรนะ
1: เสรีมาร์เก็ตของ
3: ตลาดเสรีมาร์เก็ต
1: ครับ
3: เสร็จแล้วผมก็ขึ้นรถจากเสรีมาร์เก็ตขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็เลยให้เพื่อนบอกว่าผมก็มาถึงที่พระรามที่เซ็นทรัลพระราม9
1: ครับ
3: ก็เลยมันเหนื่อยอ่ะผมก็เลยนอนหลับถึงเซ็นทรัลแล้วผมก็ลงรถผมก็ลืมเอากระเป๋าลงก็นึกได้ผมก็รีบโทรปะหาเพื่อนบอกว่าเพื่อนช่วยดูหน่อยดิ
1: ครับ
3: เพื่อให้ทางเสรีมาเก็ตเนี่ยให้เขาดูกล้องหน่อยว่าเรานั่งรถทะเบียนอะไร
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ครับ
3: ก็เลยทางเสรีเขาก็ให้
1: ทะเบียนมา
3: ให้ข้อมูลมา
1: ครับ
3: เสร็จแล้วก็คือผมก็ทีแรกผมก็ให้เพื่อนเขาไปแจ้งความไว้ก่อน
1: ครับ
3: ที่สน.หัวหมาก
1: ครับ
3: เสร็จแล้วเพื่อนผมก็โทรมาบอกว่าต้องไปแจ้งความคนเดียว
1: ครับ
3: ผมก็เลยต้องไปถนนฮะไปถนนไปแจ้งความเสร็จแล้วก็ทางตำรวจเขาก็ติดตามให
1: ้
3: ตามทะเบียนรถที่ได้มานะฮะ
1: อ๋อครับครับแล้วตอนนี
3: ้ได้ก็แล้วก็เขาก็แจ้งให้บริษัทก็เขาก็ตามหารถคันนี
1: ้
3: ให้เอามาส่งให้ที่สน.บางหัวหมาก
1: หัวหมากตอนนี้คุณพ่อได้รับคืนแล้วเหรอครับ
3: ได้รับคืนละพอดีเพิ่งกลับมาถึงเซ็นทรัลตรงนี้ฮะ
1: อ๋อโอ้คุณพ่อถ้าเกิดไม่มีเครื่องตัวนี้นี่เรานอนลำบากเลยไหมคุณพ
3: ่
1: อ
3: พอไม่ได้ฮะกลางคืนนี้ผมต้องใช้เครื่องตัวนี้ช่วยหายใจ
1: โอ้แล้วถ้าคุณพ่อถ้าเกิดว่าคืนนี้หาไม่เจอนี่คุณพ่อจะทำยังไงต่อครับ
3: โอ้ยุ่งเลยทรมานอยู
1: ่ดีใจด้วยคุณพ่อชื่ออะไรครับรบกวนหน่อยครับ
3: ชื่อจำเริญนะครับ
1: คุณพ่อจำเริญเนาะ
3: ครับครับ
1: โอ้ตอนนี้รับของคือเรียบร้อยนะครับ
3: เรียบร้อยต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามให้ผมทางนึงนะครับขอบพระคุณมากเลย
1: ยินดีครับคุณพ่อขอบคุณมากมากครับดีใจด้วยครับ
3: ครับครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ทำงานดีเยี่ยมเลยฮะขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยนะครับพอดีทางสน.หัวหมากเป็นผู้ติดตามได้นะฮะกรณีเคสนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่จากสน.หัวหมากด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณธีรชัดนะเป็นพี่ของคุณนนทชัยเมื่อสักครู่นะฮะก็ฝากจะสร้อยประชาสัมพันธ์มาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้เพิ่มเติมหน้าไมค์ออกอากาศกันไปนะก็พยายามย้ำให้ตลอดนะฮะดีใจด้วยกับคุณพ่อจำเริญนะเพราะว่าถ้าลืมเป็นตัว CPAP เครื่องช่วยหายใจขนาดนอนหลับเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเลยเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้เนี่ยท่านก็เสี่ยงกับภาวะการหยุดหายใจขนาดหลับได้นะฮะขอบคุณพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวมากๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานได้ไวมากนะสน.หัวหมากนะพอแจ้งสีแจ้งทะเบียนไปก็สามารถติดต่อไปทางอู่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยติดต่อคนขับได้คนขับเขาก็เลยวนกลับมาคืนให้อ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะราชพฤกษ์ขาออกติดอยู่นะราชพฤกษ์ที่จะไปวงเวียนอุโมงค์ปะขุนกองเนี่ยท้ายอยู่ประมาณเลียบทางรถไฟตลิ่งชันชะลอตัวข้ามคลองมหาสวัสดิ์ชะลอตัวหน้าห้างแล้วก็ไปชะลอตัวลงอุโมงค์ปะขุนกองนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชพฤกษ์นนท์หนึ่งนะก็บอกว่ารถเยอะนะแล้วก็หนาแน่นกันกาญจนาตะวันตกขาออกไปบางใหญ่ได้ช้าเหมือนกันนะครับฝั่งกลับกันเนี่ยขาเข้าดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับบริเวณจุดดังกล่าวช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่มีปัญหาการจราจรสาทรใต้นะครับก็เขาบอกว่ามีท้ายอยู่ประมาณแยกนรินทรในขณะที่บนสะพานตากสินเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ด้านของแยกนรินทรก็ใช้การได้ตามรอบไฟด้านของสาทรเหนือก็ท้ายจะยาวกว่าฝั่งสาทรใต้ที่มาจากสวนพลูทางฝั่งของนราธิวาสราชนครินไปกลับแยกนรินทรก็ได้ช้าอยู่สีลมถ้าไปนาราลมไปสารแดงด้านนี้ไม่ค่อยติดนะแต่ถ้าเข้ามาทางใต้ด่วนก็บอกว่าปริมาณรถมากก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็คุณกู๊ดมิกนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณระพีนะก็บอกว่าเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18นาฬิกาอันนี้ติดตามจากสสร้อยจุดเป็นแฟนคลับแบบตัวโยงอ่ะนะแบบติดดาวอ่ะนะครับเพราะว่าคือรู้หมดเลยนะฮะว่าตอนนี้ถึงช่วงไหนต้องทำอะไรคุณทิติมานะบอกว่าเพชรบุรีติดไหมคะติดครับเพชรบุรีช่วงไหนเอ่ยถ้าเป็นเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรอุทัยติดนะฮะสองฝั่งด้วยนะครับในช่วงเวลานี้แต่ถ้าเป็นเพชรบุรีช่วงใต้ด่วนนี่ยังพอเคลื่อนตัวไหลๆกันไปได้แล้วก็เพชรบุรีเอกมัยทองหล่อไปคลองตันก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับที่แน่นอยู่ก็จะเป็นพร้อมพงษ์เพชรอุทัยอโศกเพชรแล้วก็ด้านของประตูน้ำกับทางฝั่งของราชเทวีนะฮะที่สอบถามมาเพชรบุรีนะ10ตำรวจโทจตุรวิทย์ปานดำเจ้าหน้าที่สืบสวนสนหัวหมากสวัสดีครับสายหลุดโอ้โหนะอุตส่าห์ติดตามเรื่องของเครื่องช่วยหายใจติดตามให้กับทางคุณพ่อจำเริญได้นะฮะไม่ทันแล้วใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะฮะยังไงขอบคุณมากๆนะฮะกับทางด้านของท่านสิบตำรวจโทจตุรวิทย์ปานดำเจ้าหน้าที่สืบสวนสนหัวหมากดำเนินการได้ว่องไวมากนะฮะแบบไปแจ้งปุ๊บเป็นของสำคัญอะคือถ้าไม่มีคุณพ่อท่านก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้เนี่ยจะนอนยังไงนะฮะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อภาวะการหยุดหายใจขนาดหลับได้นะฮะแต่เนื่องจากเวลาเราไม่ทันละนะฮะเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับอ่ะมีข้อความฝากมาได้เลยนะฮะท่านฝากเรื่องอะไรไว้เอ่ยนะฝากมาได้ยังพอมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก3นาทีนะฮะเราต้องใช้ทุกเสี้ยววินาทีให้มีค่ามากที่สุดนี่ผมยอมไม่ได้หรอกถ้าอยู่ดีๆจะให้ผมพักเลยไม่ได้ผมต้องทำงานให้ถึงที่สุดอะถึงที่สุดอะนะฮะท่านเจ้าหน้าที่เขาฝากบอกมาบอกว่าอ๋อก่อนหน้านี้คนขับไม่เห็นก็บอกว่าคนขับไม่เห็นนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยออกมาอยู่ท้ายรถพอเจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็เลยไปเปิดดูท้ายรถก็ปรากฏว่าเจอกระเป๋าที่ทางผู้แจ้งเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะก็เลยไปหยิบมาแล้วก็นำมาส่งคืนให้ที่ทางสน.หัวหมากนะฮะขอบคุณทางท่านสิบตำรวจโทจตุรวิทย์ปานดำเจ้าหน้าที่สืบสวนจากสน.หัวหมากด้วยนะครับแล้วก็ดีใจกับทางครอบครัวคุณพ่อจำเริญด้วยนะได้ของสำคัญคือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ประตูรถกำลังจะ
4: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ฉันได้แล้ว
12: ผมก็ได้
11: ป้าก็ได
13: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ซื้อเลย
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ต่างห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เนาะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับวันนี้ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็มีรายงานเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลนะครับตอน 9:05 นาทีขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรนะครับบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็มีทางกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ชี้แจงยืนยันว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหววันนี้เนี่ยเมื่อช่วงสายๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตอน 9:05 นาทีที่ขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นาทีขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรแล้วก็รวมถึงตอน 11:36 นาทีขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรเขื่อนทุกแห่งของกฟผ.อย่างปลอดภัยแข็งแรงดีนะครับวันนี้มีผลตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเบื้องต้นวันนี้ก็ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ตรวจพบว่ามีการใช้สารเสพติดด้วยส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ยอมรับนะในชั้นสืบสวนนะฮะแต่เขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะที่เขาจะพูดนะเขาบอกว่าเขาเสพมาเมื่อประมาณ10วันที่แล้วก่อนที่จะมาขับนะฮะซึ่งเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีวิธีการดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของคนขับรถประจำทางรถเมย์ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็มีการแจ้งข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายในส่วนของคนดูเรื่องของไม้กั้นรถไฟอันนี้ก็มีการแจ้งข้อหาเหมือนกันนะกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มเติมข้อมูลกับทางด้านของท่านผู้การตำรวจนครบาลที่1ด้วยนะครับก็มาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีสดมีแถลงนะครับเรื่องของข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุนะครับทางรถไฟที่มักกะสันก็มีการสรุปมาตรการแก้ไขนะฮะสดจากกระทรวงคมนาคมนะซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนี่ก็นำทีมแถลงข่าวนะชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวก็มีเรื่องของมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือนะทั้งส่วนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบบาดเจ็บเสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีมาตรการเรื่องของห้ามรถไฟขนส่งสินค้าวิ่งในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นในเขตของกรุงเทพก็จะไปให้วิ่งช่วงกลางคืนนะครับช่วง4:00-4:00อะไรก็ว่ากันไปเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าให้มีการศึกษาเรื่องของกรุงเทพชั้นในศึกษาเรื่องของข้อมูลเส้นทางการเดินรถเนี่ยให้ระยะเวลาเรื่องเนี้ย2เดือนเรื่องของขนส่งผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สายใต้สายตะวันตกซึ่งใต้กับตะวันตกเนี่ยยังไม่มีสถานีที่เข้ามารองรับก่อนที่จะเข้าถึงในตัวกรุงเทพมหานครนะครับส่วนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยถ้าเป็นเหนืออีสานตะวันออกนะครับก็จะเข้ามาได้เลยที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับตะวันออกก็จะไปที่ลาดกระบังแล้วก็ใช้แอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีการปรึกษาหารือเรื่องตั๋วเรื่องค่าโดยสารร่วมนะฮะจุดตัดอันนี้ก็บอกว่าให้เวลาศึกษาเนี่ยใช้เวลา3เดือนนะครับจุดตัดทั้งหมดเนี่ยทั้งเหนือตะวันออกใต้ตะวันตกเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ27แห่งที่จะทำให้ไม่มีรถไฟผ่านจุดตัดต่างๆเข้าสู่กทม.เลยนะฮะก็ให้เวลา3เดือนในการศึกษานะครับสำหรับกรณีดังกล่าวก็สามารถติดตามเพิ่มเติมกับทางจสร.ของเราได้นะถ้ามีข้อมูลความคืบหน้าก็จะมาแจ้งให้ทราบกันมีทางคุณไกวิทย์นะที่ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาสร้อยพระเครื่องนะเป็นสร้อยสแตนเลสสีเงินแล้วก็มีพระเครื่องที่เลี่ยมกรอบเป็นพลาสติกใสทั้งหมดใน9องค์ด้วยกันมีทั้งพระเครื่องมีทั้งเหรียญนะครับก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ทองหล่อเหตุการณ์เขาประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเนื่องจากว่าโดนรถจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ยตัดหน้าเขาเขาก็ขับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีครีมเหลืองปรากฏเขาก็หักหลบแล้วก็เสียหลักล้มไอ้จังหวะที่ล้มเนี่ยมันอยู่เลนขวาสุดนะเขามารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็คือตอนที่เขาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลนะฮะเขานำส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่เขาบาดเจ็บไม่มากวิมุตเทพทารินเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ทางด้านของถนนพระราม4เนี่ยแหละยื้งเยื้องอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินเขามุ่งหน้าไปทางด้านของพระขนงแต่ว่าน่าจะก่อนถึงแยกกล้วยน้ำไทยนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวก็ประมาณช่วงซอย36-40ที่จะไปออกสุขุมวิทได้อ่ะนะก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ซอยที่คล้องคอเนี่ยมันกระเด็นหลุดหายไป ขาก็พยายามที่จะไปวนหาแล้วนะก็ไปดูตามเกาะกลางไปดูตามพุ่มต้นมงต้นไม้อะไรในที่เกิดเหตุก็บอกไม่พบก็ฝากด้วยว่าใครเก็บได้นะก็ติดต่อกับจสร้อยก็ได้นะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808เนื่องจากว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะได้มาจากคุณยายส่วนหนึ่งได้มาจากคุณพ่ออีกส่วนหนึ่งนะครับทางหลวงหมายเลข9กาญจนพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมีการทำงานวันนี้นะครับเริ่มวันแรกนะ18พฤษภาคม69ไปจนถึง18มกราคม72นะฮะตลอด24ชั่วโมงกาญจนพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9หลักกิโลเมตรที่61บวก875ถึงหลักกิโลเมตรที่63บวก500ระยะทางประมาณ 1.625 กิโลเมต
2: ร
1: จะอยู่ในพื้นที่ของลาดหลุมแก้วปทุมธานีเป็นฝั่งขาออกนะครับซึ่งจะมีการปิดช่องทางหลักทั้งหมดให้รถเนี่ยวิ่งในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยปิดเฉพาะ1ช่องทางขวาของช่องทางหลักในช่องทางคู่ขนานยังวิ่งได้เป็นปกตินะฮะจุดนี้เริ่มวันนี้วันแรกนะตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงนู่นเลย18มกราคม72เลย
2: เกือบ3ปีอ
1: ่ะนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึง 20:00 นเนี่ยทางท้องที่สนปทุมวันเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์นะก็บอกว่ามีการจัดกิจกรรมรวมตัวรำลึก16ปีคนเสื้อแดงนะครับบริเวณช่วงแยกราชประสงค์ในพื้นที่ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางเที่ยงถึง 20:00 นนะฮะช่วงบ่าย 3:30 วันนี้ได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เขาช่องตะโก348มาฝนตกหนักด้วยในพื้นที
2: ่
1: กม77บวก600 2ฝั่งไปไม่ได้เลยนะเป็นรถบรรทุกพ่วงทั้งหมด3คันชนกันเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะแต่ว่ามีคราบน้ำมันที่มันหกอยู่กลางถนนนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการก็มีการปิดการจราจรจนถึงประมาณ 16:00 น. เสร็จๆเกือบ 17:00 น.เจ้าหน้าที่บอกว่ายังเคลื่อนย้ายไม่ได
2: ้
1: ฝนเนี่ยเริ่มเบาแล้วนะฮะก็เร่งดำเนินการเต็มที่นะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนนะฮะแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายไปหรือยังนะตรงข้ามกับพัมคอนโดเป็นรถบรรทุกเทเลอร์บรรทุกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาหนัก8ตันระบบไฟขัดข้องนะเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็ต้องรอช่างมาดำเนินการในที่เกิดเหตุจอดเสียอยู่เลนกลางเลยช่องทางที่3จากซ้ายนะสำหรับจุดดังกล่าวนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายได้หรือยังเขาบอกว่าติดขัดแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยก่อนหน้านี้มัน3กิโลอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยาวเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วนะฮะสำหรับแจ้งวัฒนาฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็วันนี้เปิดเทอมด้วยนะหลายพื้นที่ในช่วงเร่งด่วนเย็นช่วง 2:30 3:30 เนี่ยที่เด็กๆเลิกเรียนกันเนี่ยก็รถก็เยอะกันมาช่วงนึงแล้วนะครับช่วงเร่งด่วนเย็นอ่ะเรื่องสุดท้ายคืนนี้3:00 นนะครับคืนนี้3:00 นไปจนถึง 3:30 นหน่วยงานระบายน้ำจะทำการยกเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำที่3วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกที่ตัดกับพหลโยธินก็จะมีการดำเนินการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายฝากประชาสัมพันธ์ใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวช่วง 3:00 นถึง 3:30 นด้วยนะครับวิภาวดีรังสิตขาออกตัดกับพหลโยธินจะมีการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายนะฮะช่วงนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

18นาฬิกา20นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจอส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรรายงานตัวนะครับผมพัฒน์อภิธนการครับวันนี้เจอกันในวันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเย็นวันจันทร์ครับ18พฤษภาคม2569มาติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของการจราจรข้อมูลข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับทั้งวิทยุ FM 100แล้วก็ทางออนไลน์นะครับทั้งทาง YouTube JS 100 Radio และทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับรายงานสภาพการจราจรกันช่วงเย็นนะครับหลายๆเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมานะครับอาจจะมีตกค้างบ้างนะครับก็ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีแน่นๆก็หลายเส้นทางอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงเรื่องของสภาพการจราจรนะครับเดี๋ยวขอแจ้งอุบัติเหตุกันก่อนคุณผู้ฟังมีแจ้งมาจากทางสน.ภาษีเจริญราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้าบริเวณบนต่างระดับเพชรเกษมมีรถเก๋ง2คันนะฮะกับจักรยานยนต์1คันจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับไม่มีคนเจ็บอยู่ระหว่างกำลังตกลงกันนะสำหรับคู่กรณีนะครับแต่มีผลกระทบการจราจรนะฮะการจราจรผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเพราะเป็นด้านบนต่างระดับเพชรเกษมด้วยในฝั่งขาเข้านะครับของถนนราชพฤกษ์ฝั่งกลับกันเนี่ยก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับก็ทำให้รถชะลอตัวนะฮะท่านใดใช้เส้นทางอยู่ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับคุณมาร์ครายงานมาบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ซอยจรัญ13ต่อเนื่องแยกเพชรเกษมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลนะคุณมาร์คมีอุบัติเหตุด้วยไงนะครับก็เลยทำให้การจราจรมีปัญหานะครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางด้านของคุณหนูรถยกนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าสายเอเชียนะครับด้านขาออกสายเอเชียด้านขาออกนะฮะกิโลเมตรที่9บวก500จุดเกิดเหตุเลยนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคมาเล็กน้อยนะครับมีรถกระบะนะครับรถบรรทุกปลาพลิกตะแคงอยู่นะขวางช่องทางกลางนะครับสภ.บางปะอินเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วแต่ก็อาจจะยังมีชะลอตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของสน.มักกะสันกับทางร้อยตำรวจโทรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: คร
1: ับ ผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ทีนี้ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้ารถยังปริมาณมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนะครับ
1: ครับ
2: ขาออกก็เช่นกันครับจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรพงษ์รถยังหนาแน่นอยู่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับมีชะลอตัวตรงเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยพรมศรีตรงแยกพรมพงษ์ครับแล้วก็มุ่งหน้าศูนย์วิจัยคือกำไรก็ยังหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าๆมีชะลอตัวบ้างแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ครับ
2: อโศกเพชรออกไปทางพระราม9ก็รถยังหนาแน่นรถปริมาณมากอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟของแยกพระราม9
1: ครับ
2: ไม่หยุดนิ่งนานครับแล้วก็พระราม9ขาออกไปรามคำแหงช่วงนี้หนาแน่นบนสะพานที่จะขึ้นยกระดับแล้วก็ลงซ้ายลงรางคะแนนนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆรถหนาแน่นครับ
1: ครับผม
2: ส่วนขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับจากทางแยกรามมาทางส่วน92มาทางผังเมืองจตุรพิตรนะครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับ
1: ครับภาพรวมก็ยังมีบางจุดที่รถก็ยังเยอะนะครับแต่ก็ดูบริหารจัดการได้อยู่นะครับยังพอไหลตามกันได
2: ้เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ถึงกับหยุดนิ่ง
1: ครับผมมีอุบัติเหตุเข้ามามากไหมครับเมื่อช่วงเย็นจนถึงเวลานี้ครับรองสารวัตร
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทปรัตติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมกันให้นะครับการจราจรทางด้านของทางฝั่งของศรีนครินทร์นะฮะคุณผู้ฟังยังมีปริมาณรถมากนะครับขาออกเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนถึงอุดมสุขนะครับลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวช้านะครับอุโมงค์อุดมสุขขึ้นมาทางด้านของสีเอี่ยมรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเชิงทางลงสะพานสีเอี่ยมตั้งแต่กลางสะพานนะครับรถจะหนาแน่นนะครับเพราะว่าก็ยังติดตรงช่วงเข้าลาซานนะครับเข้าแบริ่งนะฮะตรงเนี้ยก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นส่วนด้านกลับการคล่องตัวนะครับเคลื่อนตัวได้จะมีชะลอนิดนึงช่วงสีเอี่ยมแล้วก็จะมาชะลอช่วงแยกสีพัดข้ามทางรถไฟทางหัวหมากตรงเนี้ยนะครับต่อเนื่องมาทางต่างระดับศรีนครินทร์ต่างระดับศรีกรีฑารถยังเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเลยต่างระดับศรีกรีฑาก็เริ่มใช้ความเร็วได้แต่ว่าจะมาติดอีกทีชะลอนะช่วงแถวๆกรีนสปอตนะครับตรงที่จะเข้าแยกลำสาลีลำสาลีรถยังแน่นนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้านะครับส่วนรามคำแหงก็ยังเยอะนะครับด้านบนยกระดับด้านขาออกมีท้ายสะสมชะลอช้าตั้งแต่ช่วงเหนือเดโมรามนะครับลงลำสาลีก็ยังมีปริมาณรถมากต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่สน.ทางด้านของพื้นที่ถนนเพชรเกษมนะครับกับทางด้านของคุณธันวรินทร์นะฮะสวัสดีครับคุณธันวรินทร์
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ครับเป็นยังไงบ้างเพชรเกษมเขาบอกรถติดนะคุณธันวรินทร์เพราะมีอุบัติเหตุ
2: ใช่รถติดตรงไหนเอ่ย
1: บน
2: ตอนนี้อยู่
1: ต่างระดับเพชรเกษมขาเข้าครับ
2: อ๋ออันนี้อยู่ตรงไอ้นี่ตรงแถวโรงพยาบาลพญาไท3
1: อ๋อแต่อันนี้อยู่ทางฝั่ง
2: จะตัดเข้าราชพฤกษ์อ๋อ
1: ครับคือมันมีอุบัติเหตุช่วงราชพฤกษ์ขาเข้านะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบด้วยหรือเปล่านะบนต่างระดับเพชรเกษมอืมครับ
2: แต่อันนี้มันเป็นขาออก
1: อ๋อน่าจะไม่กระทบนะตรงนี้
2: ก็น่าจะไม
1: ่เอ
2: ออยู่ช่วงประมาณไหนนะคะอ
1: ยู่บนต่างระดับเพชรเกษมเลยนะราชพฤกษ์ด้านขาเข้าไว้อย่างนั้นตรงจุดตัดตรงบางว่าตรงนั้นน่ะนะครับ
2: อ๋อใช่ดังนั้นก็เดี๋ยวน่าจะผ่านแต่ฝั่งกับการรถยังห้องตัวนะคะไม่เห็น
1: เข้าดีเนาะอืมครับ
2: ใช่ค่ะเข
1: ้
2: าเห็นรถยังห้องตัวอยู
1: ่ตอนนี้ถึง
2: ฝนมามืดตื้อเลย
1: โอ้ใช่มันครึ้มๆเลยเนาะเนี่ยแถวๆคลองเตยนี่ก็มาแล้วนะ
2: ใช
1: ่โอ้
2: มืดมาเลย
1: นี่ตอน
2: ตะกี้มีลงไปปล่อยน้อยนึง
1: ตอน6โมงนี่ยังสว่างอยู่เลยนะผมขึ้นมา
2: ใช
1: ่โอ้นี่มองออกไปนี่มืดเลย
2: ของคุณเสมายังแบบแดดยังออกอยู่เลย
1: ใช่
2: ไหมแต่ว่าคุณเสมาวันนี้ไม่รอดแล้ว
1: เอาเหรอ
2: ว
1: ัน
2: นี้มีลงไปปล่อยน้อยนึง
1: ตอน6โมงนี่ยังสว่างอยู่เลยนะผมขึ้นมา
2: ใช
1: ่โอ้นี่มองออกไปนี่มืดเลย
2: ของคุณเสมายังแบบแดดยังออกอยู่เลย
1: ใช่ไหม

0: นี้ก็อากาศดีไม่มีฝุ่นแล้ว
1: เออดีขึ้นเนาะเนาะ
0: ใช่
1: ฝนมันตกลงมาด้วย
0: แต่ว่าโหยแต่แดดแรงมาก
1: เออนะช่วงกลางวันนี่ก็สุดเหมือนกันนะเชียงใหม่เนี่ย
0: ใช่เพื่อนเพื่อนบอกโอ้โหไปมากี่วันทำไมดำเลย
1: เออ
0: โหกลางวันนี่แดดกลางวันแทบไม่ค่อยอยากจะออกข้างนอกเลย
1: เออครับ
0: ต้องออกช่วงแบบปลายเย็น
1: ๆแดดอ่อนๆไปแล้วเนาะอืม
0: ใช่ใช่
1: ครับอ๋อเพิ่งกลับมาเน
0: า
1: ะ
0: ก็อากาศดีกลับมา
1: อืมครับอันนี้เดินทางไปไหนครับคุณธันวรินทร์ช่วงนี้วันนี
0: ้วันนี้กำลังกลับบ้าน
1: อ๋อกำลังกลับบ้านเน
0: า
1: ะอืม
0: เดี๋ยวเลี้ยวเข้าราชพฤกษ
1: ์ใช้ขาออกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: ราชพฤกษ์ขาออกตรง
0: ตอนนี้ขาออกรถเยอะก็ติดสัญญาณไฟแดงตรงแยกบางว่านนี่แหละ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ขาออกน่าจะดีกว่าขาเข้าแหละขาออกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะตอนนี้เราจะมีช่วงตรงปัจจิมรัฐยาตรงนั้น
0: น่
1: ะที่รถจะเยอะหน่อย
0: ที่อื่นฝนตกยังคะ
1: ยังเท่าที่ดูเรดาร์เนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีรายงานเลยนะในกรุงเทพแต่ทางนนทบุรีเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะแถวๆบางใหญ่เนี่ยเริ่มมีฝนมาเยอะแล
0: ้
1: วธัญญาปทุมธานีเนี่ยเริ่มมาแล้วแต่ฝนเหมือนกลุ่มฝนก็ขึ้นไปทางเหนือเขาลมเขาเคลื่อนตัวไปทางด้านบนแล้วก็ในอ่าวไทยก็ยังไม่มีก่อตัวเดี๋ยวต้องดูว่ากรุงเทพจะรอดหรือเปล่านะครับครับ
0: แล้วต้องที่สำคัญดูคุณเสมาด้วยเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะมารายงานว่ารอดไม่รอด
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวปิดที่คุณธนกฤษนะคุณธนกฤษอยู่ทางราชปรบสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: พัดแล้วครับเสมาไปฝ่าฝนแล้วฮะตอนนี้ฮะ
2: ขอโทษทีครับ
1: ครับ
2: นะฮะพอดีวันนี้ผมรู้สึกว่าที่ผมโทรมาเนี่ยก
1: ็
2: คือผมประทับใจวันนี้เป็นวันแรกที่ผมประทับใจที่สุดนะครับ
1: อ๋อยังไงฮะ
2: ในเส้นทางเพราะที่ผมเคยโทรไปร้องเรียนเคยโทรไปแจ้ง200เกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยถ้ารถที่มาจากนิคมอุตสาหกรรมมักกะสันเนี่ยมันจะติดเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าคนที่มาฝั่งทางประตูน้ำเนี่ยเขาจะไม่ยอมพอเขาไฟแดงเขาจะไม่ยอมจอดเขาก็จะไหลไปเขาจะไหลมาตลอดเลยแต่วันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูเต็มเลยครับใช้เวลาเพียงไม่ถึง10 นาทีจากเมื่อก่อนนี้ผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า
1: โอ้นานมากใช่เพราะว่าติดทั้งวันอ่ะถ้ามีพอวันนี้มีการจัดการจราจรที่ดีขึ้นเลยนะครับ
2: ครับเพราะว่าถ้าจริงก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมาก่อนหน้านี้ผมว่าเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ก็คงไม่เกิดอะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ผมขอย้อนยิงไปเป็นนิดนึงนะครับขอย้อนแบบว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าคนมันมีน้ำใจรู้จักว่าไอ้ตัวเองติดตัวเองจอดไฟดงไฟแดงมีน้ำใจกันนิดหน่อยนะครับ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ไอ้ที่อุบัติเหตุเนี่ยผมว่าไม่เกิดครับคุณเพราะว่าถ้าเราแบ่งปันกันนะครับ
1: ครับครับ
2: เนี่ยฮะนี่คือสำคัญอย่างนึงมอเตอร์ไซค์อีกทีเนี้ยที่ผมอยากจะเสนอจสร้อยช่วยรณรงค์อย่างเรื่องมอเตอร์ไซค์อีกเหมือนกันมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับก็เป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยเวลาเขาวิ่งเนี่ยช่องตรงไหนไปได้เขาก็จะไปช่องตรงไหนไปได้เขาก็จะไป
1: ครับ
2: เสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้รถใหญ่เนี่ยมันเสียจังหวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องทักแก้ตรงจุดนี้ที่ผมบอกได้นะผมเชื่อว่าอุบัติเหตุลดน้อยลงแน่นอนครับ
1: ครับตอนนี้ราชปรบเป็นยังไงบ้างคุณธนกฤษ
2: ตอนนี้ดีฮะการจราจรมีเจ้าหน้าที่มายืนเต็มมาโบกมากั้นรถมาอะไรปุ๊บ
1: ครับ
2: ใช้เวลาไม่นานเลยครับแป๊บเดียวครับ
1: ครับได้
2: ถือว่าดีมากครับตอนนี้ก็คือรถไหลไปได้เรื่อยครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยฝนเริ่มมาหรือยังทางนั้นครึ้มๆไหมครับ
2: ตอนนี้มืดแล้วครับมืดแล้วครับ
1: มืดเลยนะ
2: มืดแล้วฮะกำลังจะมาแล้วครับมืดนะฮะ
1: ได้ขอบคุณมากครับคุณธนกฤษ
2: ได้ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ

0: ่ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณนะครับมากๆเลยเอาท่านใดอยู่เส้นทางไหนก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับรายงานจราจรกันได้ขอบคุณทั้งคุณธันวรินทร์และทางคุณธนกฤตด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมรายงานเข้ามาเพชรบุรีช่วงจากทางด้านของแยกประตูน้ำไปราชเทวียังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันก็เป็นจุดที่มาจากทางด้านของเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีผ่านแนวก่อสร้างนะครับรถยังเยอะพญาไทนะครับจากปทุมวันไปราชเทวีก็แน่นเหมือนกันมีท้ายสะสมนะครับเลยมาถึงด้านของหน้า BK เอ่อ MB

0: BK นะครับหรือว่าบางบุญคลองตรงเนี้ยนะส่วนทางด้านของพระราม1นะครับปทุมวันเข้าไปทางด้านของราชประสงค์เนี่ยมีท้ายนะครับก่อนเข้าแยกปทุมวันนะครับมีสะสมตั้งแต่บริเวณตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณวาสนานะครับถนนบรมราชชนนีมีแจ้งรถจอดเสียนะครับคุณวาสนาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมตรงช่วงไหนอะครับคุณวาสนา
1: บนสะพานข้ามทางรถไฟค่ะ
0: เป็นฝั่งมุ่งหน้าทาง
1: ขาออก
0: ขาออกนะฮะโอ้เป็นรถอะไรครับเนี่ย
1: รถเก่งค่ะ
0: อ๋อเป็นรถเก่งนะอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช่ใช่ค่ะเชิงทางลงสะพานค่ะ
0: โอ้เชิงทางลงด้วยแล้วเขา
1: ต้องทางด่วนเลนซ้ายค่ะ
0: ครับมีคนมาดูแลเขาหรือยังครับ
1: ยังค่ะแต่ว่ามีคนขับออกมายืนอยู่ตรงท้ายรถอยู่ค่ะ
0: เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับ
1: ผู้ชายค่ะ
0: ยืนท้ายรถกี่คนนะครับ
1: คนเดียวค่ะ
0: คนเดียวนะครับแล้วเขาจอดอยู่เลนไหนนะครับด้านบนเนี่ย
1: เขาจอดอยู่เลนซ้ายสุดเลยค่ะ
0: ซ้ายสุดนะครับเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟบรมขาออกนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ตอนนี้รถตามหลังมาติดไหมครับเนี่ย
1: ก็มีชะลอตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าจะต้องเบี่ยงหลบ
0: อ๋อครับก็ต้องเบี่ยงหลบขวาเนาะนะหลบซ้ายไปขวากันเลยจุดนี้มาเป็นยังไงบ้างครับ
1: เคลื่อนตัวได้ค่ะยังไม่ติดค่ะ
0: ครับตอนนี้คุณวาสนาถึงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้ตัดเข้ามาสายหนึ่งค่ะพุทธมณฑลสายหนึ่ง
0: นะ
1: ฝนจะตกแล้วนะคะ
0: ลมแรงไหมทางนั้นนะครับ
1: ลมไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าไม่คลึ้มมากค่ะ
0: ดูมันนิ่งๆเนาะแต่ว่ามันคลึ้มอ่ะแต่ลมไม่ค่อยมีอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะไอ้ลมไม่มีเนี่ย นะครับไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าแต่คลึ้มขนาดนี้มีแนวโน้มเลยแหละขอบคุณมากครับคุณวาสนา
1: ขอบคุณคร ับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นบรมฝั่งขาออกนะครับด้านบนของทางข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเชิงทางลงนะครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับรถก็จะเบี่ยงหลบขวากันท่านใดตามหลังอยู่ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยยังไม่ค่อยติดแต่ปริมาณรถที่ตามหลังมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับปริมาณรถที่ตามหลังมาคู่ขนานนี่จะเยอะแต่ว่าช่องทางหลักมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลขาเข้าดีนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับแล้วก็บริเวณช่วงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะมีรถเยอะนะครับเนี่ยก็จะหนาแน่นเข้าเหนือแยกอรุณอมรินทร์แยกบรมอย่างเงี้ยนะครับแต่ดีนะไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะครับพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับเลยจากเหนือเซนทรัลปิ่นเกล้าไปก็เคลื่อนตัวได้โค้งสายใต้ไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านนะครับทั้งเข้าและออกด้วยนะแล้วก็ที่มีอุบัติเหตุกรณีของถนนราชพฤกษ์นะครับบนต่างระดับเพชรเกษมก็จะมีชะลอตัวนะครับมีชะลอตัวนิดหนึ่งนะส่วนทางด้านของกาญจนาภิเษกนะครับทั้งเข้าและออกนะจะมีฝั่งขาออกนะครับที่รถจะเยอะนะครับตั้งแต่ต่างระดับบางคูเวียงเคลื่อนตัวช้านะครับไปต่างระดับบางใหญ่นะครับรถมากนะด้านขาออกด้านกลับการจากบางบัวทองเข้ามานะครับบางใหญ่นะไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับก็จะมาชะลอนิดหนึ่งช่วงบริเวณต่างระดับเอกชัยบางบอนนะครับตรงนี้นะที่รถจะเยอะนะส่วนทางด้านของรอบนอกพระราม2วันนี้ดีนะครับคุณผู้ฟังพระราม2เนี่ยทั้งเข้าและออกนี่ถือว่าคล่องตัวนะครับไม่มีตรงไหนติดเลยนะฮะคล่องตัวดีก็ให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับมีที่คุณธนกฤตแจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับทางด้านของราชปารภนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับบอกวันนี้ดีกว่าปกตินะฝั่งกลับกันก็รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเช่นกันก็เห็นมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยยืนโบกรถให้ด้วยนะครับส่วนทางการจราจรนะครับดูในส่วนของฝั่งทางด้านทางลาดพร้าวนิดนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะมีด้านขาออกนะครับจาก5แยกมาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวที่รถจะเยอะนิดนึงนะผ่านแยกนะครับแล้วก็ถ้าเลยแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางโชคชัย4นะครับมาทาง64ใต้ทางด่วนเนี่ยนะครับจะมีชะลอนิดนึงนะตั้งแต่ช่วงแยกลาดพร้าว64เข้ามานะครับถ้าผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะคล่องตัวเข้ามาทางด้านของลาดพร้าว101ไปแยกบางกะปิไม่มีปัญหาขาเข้าจะมีชะลอช่วงจุดกลับรถนะครับลาดพร้าวซอย107นะฮะจากตะวันนาเข้ามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับนะถ้าเลยจุดนี้มาก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับดูทางฝั่งของสุขุมวิทในด้านขาเข้าเนี่ยนะครับรถ จะมีชะลอช้านิดนึงนะคุณผู้ฟังช่วงเข้าแยกอุดมสุขแล้วก็แยก62อ่อนนุชนะครับเนี่ยก็จะมีปริมาณรถมากมีท้ายสะสมตั้งแต่สุขุมวิท54นะครับเลยแยกอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงเคลื่อนตัวได้นะครับนะพระโขนงเอกมัยทองหล่อดีนะครับนะขาเข้าค่อนข้างดีเลยนะครับเข้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะแล้วก็ทางฝั่งกลับกันในรูรถจะเยอะกว่าด้านขาออกจะมีชะลอตั้งแต่นาเข้าอโศกนะครับอโศกมาทางพร้อมพงนะครับแล้วก็ทางด้านของเข้าแยกเอกมัยนะครับรถยังเยอะนะฮะตรงเนี้ยแล้วก็มาทางด้านของ BTS พระโขนงยังมีปริมาณรถชะลอตัวตั้งแต่ช่วงหน้าวัดทัดทองเข้ามาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับสภาพการจราจรรัชดาประชานุกูลนะครับจะเคลื่อนตัวได้นะครับวงสว่างด้านขาเข้านะครับไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่าด้านกลับกันเนี่ยจากทางด้านของรัชโยธินเข้าไปนะครับรัชวิภารถหนาแน่นนะครับต้องเลยทางวงสว่างไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้มีท้ายสะสมมาถึงบริเวณแถวๆอัยการสำนักงานอัยการนะครับตรงเนี้ยส่วนด้านกลับการคล่องตัวดีพหลโยธินนะครับจาก5แยกไปรัชโยธินรถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมนะครับช่วงก่อนเข้า5แยกลาดพร้าวด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับกันจากเกษตรเข้ามาเนี่ยคล่องตัวดีนะครับดูการเคลื่อนตัวทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกนะครับก็จะมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ขึ้นจากอุโมงค์รอดแยกเกษตรนะครับมีชะลอตัวข้ามสะพานข้ามแยกบางเขนนะครับลงมาทางคลองลาดยาวรถยังหนาแน่นนะครับต่อเนื่องพงเพชรผ่านหน้าห้างเดอะมอลเลยห้างเดอะมอลไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมีไปชะลอใช้อีกทีช่วงเลยใต้ทางด่วนเข้าแยกแครายข้ามแครายลงไปรัตนาธิเบศรนะครับข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปท่าอิฐเนี่ยไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ารัตนาธิเบศรงามวงวานดีนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะเกษตรนวมินทร์ก็จะมีมาชะลอช่วงข้ามคลองบางบัวเข้าแยกลาดประเขาต่อเนื่องมาทางเสนาอเวนิวเลยแยกเสนาอเวนิวยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเข้าแยกสุคนธสวัสดิ์นะรถยังหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะทั้งเข้าและออกดูฝั่งขาออกรถจะหนาแน่นกว่านะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่ในพื้นที่ของทางด้านของทุ่งสองห้องนะครับเข้ามานะฮะในส่วนของทางด้านของปากเกร็ดนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากแต่พอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับมีชะลอตัวผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับหัวแถวก็จะอยู่ตรงหน้าห้างนะครับส่วนด้านขาเข้านะครับมีชะลอช้านิดหนึ่งช่วงทางสู่ราชการนะครับเข้ามาทางหลัก4นะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับทางด้านของหลัก4เข้ามาทางบางเขนเนี่ยก็จะมีปริมาณรถนะครับช่วงสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนนะฮะส่วนทางด้านของพหลโยธินในด้านขาออกนะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ามาทางวงเวียนบางเขนรถยังเยอะนะครับยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สาทรใต้รถยังเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงสาทรซอย3เข้าแยกนรินทรนะฮะแล้วก็ยังมีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาทางด้านของสุรศักดิ์สาทรนะครับส่วนฝั่งกลับกันสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้นะครับผู้ฟังจะมีชะลอช่วงบริเวณ BTS เซนหลุยเท่านั้นเองด้านขาเข้าด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวดีนะครับส่วนทางถนนกรุงธนนะครับช่วง BTS โพนิมิตมาทางราชพฤกษ์เนี่ยผ่านโค้งวุฒากาศมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันคล่องตัวนะครับส่วนทางฝั่งของสีลมนะครับขาเข้าดีนะครับขาออกก็จะมีชะลอเข้าแยกนรินทร์ขออภัยนราลมนะครับตัดกับทางนราธิวาสนะครับมาชะลอตัวอีกทีช่วงเดโชนะครับเข้ามาทางถนนปั้นประมวลนะฮะข้ามทางด้านของสุรศักดิ์ตรงนี้รถยังเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนราธิวาสราชนครินดูฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่สุรวงศ์เข้ามาตัดกับนราลมตัดกับนรินทร์รถยังแน่นนะครับยังมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกนรารมนะครับส่วนทางด้านของฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับการจราจรอีกด้านหนึ่งก็คือถนนพระราม3นะฮะดูการเคลื่อนตัวของทางด้านพระราม3กันหน่อยนะครูฟังเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราะว่ารถยังค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงใต้สะพานพระราม9นะครับหรือว่าใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับข้ามสะพานพระราม3ในฝั่งขาออกเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้สะพานพระราม9ส่วนด้านกลับกันจากแยกรัชดาท่าพระนะครับก็จะมีชะลอตัวผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะครับถ้าเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ในฝั่งขาเข้ายาวๆได้ถึงคลองเตยเลยนะครับเนี่ยเท่าที่อยู่ล่าสุดนะครับขาออกจะมีชะลอนิดนึงนะครับช่วงใต้สะพานพระราม9นะครับแล้วก็ทางด้านของวงเวียนใหญ่นะครับประชาธิปกนะครับในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องไปแยกบ้านแขกเคลื่อนตัวดีลงสะพานพระปกเกล้านะครับยังมีท้ายสะสมในฝั่งพระนครท้ายยังยาวนะครับรถยังหนาแน่นนะก็แนะนำให้เลี่ยงมาทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยานะครับออกแยกท่าดินแดงมาทางลาดย่าก็จะวนมาทางวงเวียนใหญ่ตรงเนี้ยนะครับในพื้นที่เขาการันตีเลยนะครับเขาคอนเฟิร์มว่าใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีเพราะว่าด้วยความที่ว่ารถสาธารณะนะครับเขาก็จะลงสะพานแล้วก็เขาต้องตรงเขาแยกบ้านแขกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถนั่งส่วนบุคคลเนี่ยทางพื้นที่ทางสน.เขาแจ้งเข้ามานะครับก็บอกว่าให้เลี่ยงดีกว่านะเลี่ยงเข้ามาทางเนี่ยทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยานะครับจะใช้การได้ดีเพราะว่าตรงเนี้ยเข้าแยกท่าดินแดงนะครับแล้วก็ขวามาออกทางลาดย่าเนี่ยคุณผู้ฟังอย่างคล่องตัวนะครับปุบผารามเขาก็เน้นย้ำมากๆสำหรับเส้นทางเลี่ยงตรงนี้สะพานพระนั่งเกล้าก็ยังเรียกได้ว่าขออภัยสะพานพุทธนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับสะพานพุทธด้านลงมาทางแยกบ้านแขกเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นตกค้างกันอยู่นะครับยังมีท้ายส่วนกลับกันไปทางฝั่งพระนครเนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะส่วนทางด้านของสะพานกรุงธนสังฮีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับแต่จะยังมีปริมาณรถนะครับราชวิถีที่จะเข้าแยกกันเรือนนะครับตรงนี้รถยังค่อนข้างมากนครราชสีมาเข้าแยกกันเรือนก็มีท้ายสะสมนะครับประมาณสัก 4-500 เมตรเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดนะครับตรงนี้แล้วก็ทางฝั่งของศรีอยุธยาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเท่าที่อยู่การเคลื่อนตัวและลงมาจากจัตุรทิศไม่ติดเลยนะครับเข้าแยกพญาไทต่อเนื่องแยกศรีอยุธยาทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสน.พระโขนงนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักรองสารวัตรจราจรพระโขนงครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับรองสารวัตร
2: พื้นที่ช่วงนี้สุขุมวิทด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีครับต่อเนื่องได้ดีขาออกก่อนหน้านี้ต่อเนื่องมาจากวัดทุ่งอุดมสุขบางนาเลยทำให้เคลื่อนตัวช้าออกมาจากในสุขุมวิท50จะออกมาสุขุมวิทออกไม่ได้เนื่องจากว่ายูเทิร์นไม่ได้ต่อเนื่องมาจากวัดทุ่งบางนาครับ
1: เขามีงานอะไรไหมครับหรือว่า
2: ไม่มีครับไม่มีครับคือรถมากอย่างเดียววันนี้วันแรกของการเปิดเรียนคือทำให้สุขุมวิทเขาออกเขารับรถมากแล้วก็รับได้ช้านิดหนึ่งก็เลยมันต่อเนื่องมาทางอีกทำไมสุขุมวิทฝั่งพระขนงฝั่งนะครับฝั่งของการ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็จะตัวได้ดีครับ
1: ดีขึ้นแล้วนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: ก็
2: ไฟฟ้าอ่อนรถก็ขึ้นตัวดีทั้งสองด้านรถไฟเก่าในวันเวตั้งแต่4โมงถึงทุ่มเข้าไปได้ดีครับ
1: อืมครับ
2: ช้าที่หนึ่งเข้าซอย50มาช้าที่หนึ่งเพราะว่าออกผมคิดไม่ได้ครับ
1: ครับเนี่ยอย่างช่วงซอยสุขุมวิท50นี่เริ่มดีมาตั้งแต่ตอนก่อนกี่โมงครับหรือว่าเมื่อสักครู
2: ่ปกติจะดีมาตั้งแต่4โมงถึง6โมงและจะมาชะงักช่วง6โมงมาถึง6โมงครึ่งนี่นะครับเพราะว่าทางบางนาวัดทุ่งเขารับได้ช้านิดหนึ่งก็จะไปยูเทิร์นและเลี้ยวซ้ายออกไปยูเทิร์นใต้สะพานพระขนงใต้สะพานพระขนงเราจะใช้ขาออกมาทางภูมิด้านขาออกมาทางบางนามันไปไม่ได้ครับมันจะเป็นงูกินหางกันแบบ
1: ก็เลยติดนะเพราะว่ากลับรถมาก็มาไม่ได้เหมือนกัน
2: ก็เลยมาต่อเรื่องเข้าไปในซอยต้องรอให้ด้านภูมิขาออกไปได้ดีขาเข้าภูมิด้านไปแล้วไปยูเทิร์นใต้สะพานใช้ขาออกรอถึงนี้อย่างเดียวตรงนี้ได้ดีทั้งสองหน้านะครับ
1: เริ่ม
2: ยาวขึ้นมาครับทั้งสองหน้าครับ
1: อุบัติเหตุรถเสียมีบ้างไหมครับรองสารวัตร
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยนะครับครึ้มๆไหมครับฝนท้องฟ้า
2: ฝนก็ยังมีเค้านิดหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะตกครับวันนี้ครับเ
1: ค้านี่ครับได้ครับ
2: ฝนตกครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับรองสารวัตร
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณนะครับร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันให้นะครับสำหรับในพื้นที่นะฮะการจราจรก็หลายท่านโทรมาสอบถามไงว่าเอ๊ะสุขุมวิท50เกิดอะไรขึ้นนะครับคือด้านขาเข้าเนี่ยติดเพราะว่ารถที่จะไปกลับรถใต้สะพานพระโขนงกลับออกมาขาออกเขามีปัญหาไงใช่ไหมฮะไปทางบางนาก็ต่อด้วยอุดมสุขไปบางนาเนี่ยตอนนั้นก็ยังเร่งระบายรถกันไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ทางผ่านทางด้านของซอย50นะครับดีขึ้นนะแต่จะมีตกค้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็น่าจะใกล้หมดปัญหาแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ใต้สะพานพระโขนงเขาก็ยืดตัวได้แล้วแล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองพระโขนงลงมาทางแยกปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับก็ขาออกก็ดีแล้วนะครับขาออกเนี่ยจะมีนิดนึงช่วงสัญญาณไฟแยก62นะครับอุดมสุขอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าดูปริมาณรถค่อนข้างดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นกว่าศรีนครินทร์ด้วยศรีนครินทร์ตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยรถที่จะเบี่ยงซ้ายออกมาทางด้านของเทพรัตน์ก็มีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงทางเบี่ยงตรงซอยพาร์คอเวนิวนะครับลงจากสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับข้ามศรีลาซานต้องเลยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้เพราะว่าตรงด้านหน้าโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เนี่ยปริมาณรถก็จะหนาแน่นเหมือนกันนะครับส่วนขาเข้าไม่ติดนะศรีนครินทร์เข้าเนี่ยดีนะครับสุขุมวิทถ้าเทียบกับศรีนครินทร์ผมว่าสุขุมวิทดีกว่าเพราะว่าเลยจากทางแยกบางนาเข้าไปทางสำโรงเนี่ยจะมีรถมากนิดนึงนะช่วงผ่านกรมอุตุนะครับแต่ถ้าเลยทางด้านของลาซานไปได้แล้วเนี่ยก็ยืดตัวได้นะทางแบริ่งต่อเนื่องไปสันติคามไปสำโรงเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับขาเข้าก็จะมีชะลอนิดนึงช่วงหน้าอิมพีเรียลสำโรงนะครับคุณผู้ฟังย้ำกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข348นะครับเขาช่องตะโกนะฮะที่มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์3คันนะครับเกิดเหตุในฝั่งจากบุรีรัมย์นะครับมุ่งหน้าเขาช่องตะโกเมื่อเวลา 18:00 นทีนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูถนนเปียกนะครับแล้วรถใหญ่เยอะมากนะครับทำให้การเก็บกู้ยากลำบากด้วยนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับไปใช้เส้น304นะครับเพราะว่าการเก็บกู้คาดว่าจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะรถเยอะมากนะครับเขาช่องตะโกใครที่ใช้เส้นทางจากบุรีรัมย์มุ่งหน้าเขาช่องตะโกแนะนำให้เลี่ยงดีกว่านะครับแนะนำให้เลี่ยงไปทางด้านของ304ก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดนะก็ยังมีสะสมทั้งเรียกได้ว่าทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางบุรีรัมย์เนี่ยรถจะหนาแน่นมากนะครับเนี่ยแล้วก็ถนนเขาเปียกลื่นด้วยนะครับมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นฝากเลี่ยงเลยนะครับใครที่ใช้เส้นทางเลี่ยงไปใช้304ก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับเดี๋ยวเราติดตามการจราจรทางด้านของ348ช่องตะโกและเดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนย้ายยังไงเดี๋ยวจะคืบหน้าให้ได้ทราบกันด้วยส่วนท่านใดที่ใช้เส้นทางก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยของเรา 18:56 นเดี๋ยวขอทักทายสวัสดีทาง YouTube กันก่อนนะครับมีทางคุณ AA นะครับทักทายสวัสดีหล่อใหญ่ด้วยขอบคุณนะครับคุณวิสิทธิ์เศษขอบคุณนะครับส่งหัวใจมาให้ด้วยทักทายคุณพี่จุกระเบียบนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับคุณจิรทิพย์นี่บอกว่าผมใช้พระราม2จากบางกระดีมามหาชัยท่าฉลอมสะพานท่าจีนคล่องตัวดีทั้ง2ฝั่งขอบคุณนะครับคุณกู๊ดมิ้วนะครับบอกว่าปทุมธานีคลองตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนนะเห็นบอกมีฝนตกใช่ไหมมีฝนตกนะครับระดับ1นะครับลมไม่มีนะฮะชุ่มฉ่ำครับเดินทางปลอดภัยเช่นกันนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยเนี่ยแล้วก็มีรายงานนะครับผู้ฟัง 18:45 กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางครับเขตบางซื่อเขตดุสิตเขตพญาไทนะฮะทิศทางเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่นะฮะฝนเริ่มมาแล้วนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางย้ำนะครับที่เขตดุสิตบางซื่อพญาไทนะครับเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะนะมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้แสงพระอาทิตย์ไม่มีแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามืดแล้วแต่ว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเนี่ยเราเห็นเลยเหมือนมียานแม่มาเป็นครึ้มแบบโอ้โหหนามากนะครับที่คลองเตยนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็ฝนที่ตกลงมาในแต่ละพื้นที่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ ฝนตกลงมาใหม่ๆเนี่ยถนนจะลื่นนะครับคุณผู้ฟังถนนจะลื่นเป็นพิเศษอย่าใช้ความเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันกับทางคุณวันวิสาบุญเรืองนะครับเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณวันวิสาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะผู้ฟังจะสอบทุกท่านค่ะ
0: ครับการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างคุณวันวิสาช่วงนี้ครับ
1: ได้ค่ะคุณพัชดูเรื่องพิเศษเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณลาดบ่อนไก่ค่ะต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือเลยตรงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสะดุดนิ่งอยู่ค่ะส่วนฝั่งที่จะออกไปทางดินแดงค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีขึ้นกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณพัดแล้วก็ส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนที่จะออกไปทางบางนาค่ะตอนนี้ต่างระดับท่าเรือค่อนข้างมีปริมาณรถหนาแน่นค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงบริเวณทางลงอาจนาลงค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณทางลงอาจนาลงมาแล้วเนี่ยออกไปที่บางนาเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยทางยกระดับพระรามสี่ที่จะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ยังถือว่ามีปริมาณรถมากอยู่ยังทำความเร็วตามกันได้อยู่ค่ะคุณพัช
0: คร
1: ับแล้วก็ส่วนที่จะออกไปทางดาวคะนองค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางราชพระราม3ค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงสะพานพระราม9ค่ะแล้วก็ลงสะพานพระราม9ไปแล้วเนี่ยออกไปที่ดาวคะนองเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะส่วนของสายทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ว่าต่างระดับพญาไทค่ะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ใช้ชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณต่างระดับพญาไทค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณเหนือโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะแล้วก็ผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่ค่ะคุณคะต่อเนื่องเลยไปจนถึงเข้าประชาชื่นค่ะแล้วก็เข้าด่านประชาชื่นมาแล้วมีการชะลอตัวถึงตรงบริเวณเรดแอร์เรียเท่านั้นเองค่ะส่วนของต่างระดับพญาไทค่ะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้เนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่ตรงช่วงของบริเวณหน้าด่านอโศก3ค่ะสักประมาณ500เมตรได้ค่ะคุณพันธ์แล้วก็ชำระค่าผ่านทางด่านอโศก3เข้ามาแล้วเนี่ยยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องค่ะไปจนถึงต่างระดับรามคำแหงเลยค่ะผ่านพ้นต่างระดับรามคำแหงมาแล้วเนี่ยออกไปที่มอเตอร์เวย์เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนที่จะกลับเข้ามาต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยเข้ามาด่านอโศก4ไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเหนืออนุสาวรีย์ค่ะต่อเนื่องจนเข้าต่างระดับพญาไทเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่ต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าตรงต่างระดับบางโคค่ะมีปริมาณรถสะสมสักเล็กน้อย300เมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ส่วนของฝั่งกลับกันค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐค่ะจากอ่านนรงค่ะมุ่งหน้าออกมาที่ตึกโชติค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเลยตั้งแต่ช่วงของเหนือบริเวณถนนลาดพร้าวค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงโยธินพัฒนาเลยค่ะคุณพั
0: ฒ
1: แล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้มาแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะทางออกตึกโชติค่ะตอนนี้เนี่ยมีท้ายชะลอตัวสักประมาณ1กิโลเมตรได้ค่ะส่วนของฝั่งกลับกันค่ะตอนนี้ถือว่าใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาค่ะ
0: แ
1: ต่ทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะกาญจนาพิเศษอุดรนัทยาประจินนัทยาโดยรวมตอนนี้ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะคุณพัช
0: ครับผมมีเริ่มตั้งเขามาไหมเมื่อช่วงเย็นฝนบนสายทำกัน
1: อ๋อถ้าฝนตกใช่ไหมคะคุณพัชฝนตกตรงช่วงของบริเวณดินแดงค่ะมีฝนตกลงมาแล้วตอนนี้หยุดแล้วค่ะแต่ว่ามีถนนเปียกชื้นอยู
0: ่
1: ตรงนี้ก็ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วก็ส่วนที่มีฝนตกอีกที่หนึ่งเลยก็คือของสายทางพิเศษฉลองรัฐค่ะตรงนี้เนี่ยก็ตกเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณลาดพร้าวค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงโยธินพัฒนาค่ะแต่ว่าหยุดแล้วค่ะคุณพัชแต่ว่าก็ยังถนนเปียกลื่นอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
0: เหมือนมาแค่สู้เดียวประมาณนั้นไหมครับคุณวันวิสา
1: ใช่ค่ะคุณพัชมาให้ปิดเปียกใช่ปิดเปียกถนนเท่านั้นเองค่ะ
0: เออนะครับแต่ว่าหยุดไปแล้วเนาะนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณคุณวันวิสาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ยินดีค่ะคุณพัช
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณว
1: ัน
0: วิสาด้วยนะครับคุณวันวิสาบุญเรืองนะครับเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ทางด้านของบางใหญ่นะครับบางใหญ่กาญจนาพิเศษเนี่ยมีฝนนะครับแล้วก็รถในด้านขาออกก็ยังมีสะสมอยู่แต่ว่า ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับแต่ว่าท้ายยาวเหมือนกันท้ายเนี่ยเลยโลตัสบางใหญ่มาในด้านขาออกนะครับยังมีปริมาณรถมากโดยเฉพาะช่องทางหลักนะครับส่วนด้านกลับการขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับคล่องตัวดีแล้วก็จุดที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าทางด้านของฝั่งขาเข้าศรีนครินทร์นะครับเข้าไปทางด้านของพัฒนาการเนี่ยท้ายแถวดูเหมือนยาวขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เริ่มดีแล้วนะครับมีท้ายสะสมนะครับอยู่ก่อนเข้าแยกพัฒนาการเนี่ยนะประมาณสัก1กิโลนะครับก็ฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางนี้คืบหน้ากันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพยาแขวงทางหลวงสระแก้วนะครับคุณบรรจงศรีหะจะเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุทางหลวง349ขออภัย348ช่องตะโกเนี่ยนะฮะสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: ครับ
0: ครับหัวหน้าตอนนี้ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้รถยกขึ้นมาถึงครับกำลังเริ่มการจัดกู้ครับ
0: โอ้ครับตรงจุดนี้นี่มีการปิดการจราจรดำเนินการยังไงบ้างไหมครับหัวหน้า
2: ตอนนี้มันทางที่ยังเขาไม่มีก็คือปิดการจราจรก่อนคร
0: ับ ที่จะเก็บแล้วมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้หยุดหรือยังครับ
2: ครับมีฝนตกในพื้นที่เลยครับ
0: ยังไม่หยุดเหรอหรือว่าหยุดไปแล้ว
2: ครับมันดังลิ้นมาอีกแล้วช่วงตอนผมเพิ่งมาถึงหยุดตอนนี้กำลังมาอีกครับ
0: โอ้โ
2: หก็เลยยากในการติดกู้นิดนึงครับ
0: โอ้ครับแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงหรือยังไงครับผมหน้าตรงนี
2: ้คร่าวๆนะพี่เมื่อที่ผมประเมินประมาณสัก2-3ชั่วโมงประมาณนี้ครับ
0: จากเวลาเนี้ยนะจากนี้ไป2-3ชั่วโมงโอ้หัวหน้ารถเยอะแค่ไหนครับตอนนี้ที่เข้ามาติดอยู่เนี่ยท้ายยาวแค่ไหน
2: ตอนนี้ท้ายแถวสะสมขาขึ้นประมาณ3ปม.ครับ
0: ขาขึ้นนะ3กิโลเมตรเลย
2: ครับแต่ขาลงผมขึ้นไปไม่ได้ครับเลยไม่ทราบทางเป็นฝั่งบุรีรัมย
0: ์อ๋อบุรีรัมย์ลงมานี่ก็น่าจะเยอะอยู่แต่ว่าขาขึ้นนี่จะเยอะกว่าใช่ไหมหัวหน้า
2: ขาขึ้น3กิโลครับ
0: เออครับอย่างนี้คือแนะนำต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะหัวหน้านะ
2: ทีนี้เส้นทางเลี่ยงตรงจุดนี้ก็มีถ้าย้อนไปได้มันก็จะอ้อมนิดนึงอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ304ไหมที่เลี่ยง
2: 304นี่ก็คือเลี่ยงที่มันจะย้อนกลับไปบุรีรัมย์มันจะอ้อมใ
0: จ
2: คร
0: ับ อ๋อแนะนำยังไงดี
2: ถ้ามันนานก็ทีนี้ก็มีเวลาก็รอสักนิดนึงครับ2-3ชั่วโมงคน
0: หนึ่งนานเหมือนกันนะ
2: ครับแต่ถ้าย้อนไปนี่ก็พอๆกัน
0: ทีนี้บางคนที่ยังไม่ได้เข้ามาสมทบเนี่ยก็คือให้เลี่ยงก่อนอย่างนั้นดีกว่านะครับ
2: ถ้าว่าคนที่ยังมาไม่ถึงช่องตะโกนสมมติว่าอยู่บุรีรัมย์อะไรนี้เขาเลี่ยงไปก่อนก็เลี่ยงได
0: ้นะครับแต่ถ้าใครที่ติดแล้วก็อาจจะต้องรอนะเพราะว่าถ้าย้อนไปมันก็จะอ้อมอีกอ่ะ
2: อ้อมคร
0: ับ โอ้โหแล้วฝนก็ยังตกอยู่ด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาตอนนี้หนักแค่ไหนครับผมนะ
2: ฝนตกไปปล่อยครับ
0: ไปปล่อยนะไม่ได้หนักเขาเรียกว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยอ่ะนะครับแล้วก็คือมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะก็คือยังหมายถึงว่ารถที่มาแล้วอ่ะ
2: ตะโกนนี่เลี่ยงไม่ได้
0: นะครับก็ฝากท่านใดที่กำลังจะเดินทางมาให้เลี่ยงก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเติม
2: ครับถ้ายังมาไม่ถึงตะโกนก็ให้เลี่ยงไว้ก่อนคร
0: ับ ครับผมเดี๋ยวขอเวลากันก่อนนะครับตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมคืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับหัวหน้านะครับ
2: ครับผมได้
0: ครับผมให้กำลังใจครับเอาใจช่วยครับ
2: คร
0: ับขอบคุณครับหัวหน้าครับสวัสดีครับก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังทางหลวง348นะครับเขาช่องตะโกก็คือบริเวณทิศทางเนี่ยจากบุรีรัมย์มุ่งหน้ามาทางเขาช่องตะโกที่มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์3คันนะครับเกิดเหตุนะเมื่อเวลา18นาฬิกาเนี่ยคือหลังจากที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลา18นาฬิกาก็มีฝนตกลงมาด้วยไงแต่ว่าตกไม่หนักตกไปปล่อยนะครับทำให้การเก็บกู้เนี่ยมีความยากลำบากมากขึ้นนะครับใครที่ยังมาไม่ถึงจุดนี้ก็เลี่ยงใช้304ก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงจากเวลานี้เพราะว่ารถยกเพิ่งจะมาถึงที่เกิดเหตุต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายนะครับเนี่ยคือเขาขวางหมดเลยอ่ะนะครับติดหนักเลยนะครับขาขึ้นนี่ท้ายประมาณ3กิโล นะครับฝั่งกับการลงเขามาเนี่ยก็มีชะลอช้าเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่เป็นอุปสรรคหนักเลยนะครับเนี่ยนี่คือรถที่รอขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคุณผู้ฟังเห็นนะในภาพเนี่ยที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube CS100 เป็นรถบรรทุกส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ต่อท้ายกันอยู่แล้วถนนมันลื่นด้วยนะครับฝนก็ยังตกอยู่ตอนนี้เนี่ยคือปกติฝนไม่ตกรถใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ชะลอช้ากันอยู่แล้วเวลาขึ้นเขาเนี่ยแล้วพอฝนตกแล้วมันหยุดนิ่งเลยนะครับยาวมากนะครับเนี่ย3กิโลนิดๆ ด้วยนะครับรอขึ้นเขากันอยู่เนี่ยนะก็เลี่ยงก่อนเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับใช้304นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าอ้อมหน่อยแต่ว่าก็ทำเวลาได้นะครับทำเวลาได้นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังมีผลกระทบหนักสำหรับการจราจรนะครับคุณโก้ตะลิ่งชันรายงานเข้ามานะครับราชพฤกษ์ด้านขาเข้าบริเวณช่วงระหว่างแยกบรมมุ่งหน้าพรานกพุทธมณฑลสาย4เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพรานกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยมีรถเก๋งจอดเสียช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับแล้วก็มีรถบรรทุก6ล้อเนี่ยจอดช่วยเหลืออยู่ด้วยถ้าเลยจุดนี้ไปก็จะใช้การได้นะครับท้องฟ้าครึ้มด้วยนะครับคุณโก้ช่วยเพิ่มเติมมาให้ขอบคุณคุณโก้ด้วยนะครับมีทาง X @JS100 Radio นะครับทางคุณอาร์มเนี่ยนะแจ้งมาเนี่ยเพิ่มรูปมาให้ด้วยนะครับบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝนตกใกล้บอกว่าฝนใกล้ตกแล้วเมื่อช่วงเวลา18:46นะครับ 18:46 นาทีก่อนทุ่มหนึ่งนะครับมีภาพมาตอนท้องฟ้าก็มืดครึ้มเลยนะครับบริเวณเหนืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณอาร์มนี่ส่งภาพมาให้ทาง X นะครับ @JS100 Radio รถรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในช่วงนั้นเนี่ยฮะเป็นภาพช่วงนั้นแสงสว่างท้องฟ้านี่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็ใกล้ๆจะมืดแล้วล่ะแต่ว่าที่เห็นคือคลึ้มมากนะครับนี่คือภาพที่คุณอาร์มนะครับส่งมาให้ทาง X SIJS Roy Radio ของเรานะครับขอบคุณทางคุณอาร์มด้วยนะครับลาดพร้าวนี่ก็คลึ้มๆมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ตกนะเพราะว่าตามข้อมูลทางเรดาร์เนี่ยตอนนี้นะฮะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางซื่อดุสิตพญาไทเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดูเหมือนกลุ่มฝนเนี่ยจะขยายเพิ่มจากเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับขยายเพิ่มหมายถึงว่ากว้างขึ้นนะฮะเนี่ยครับดูเหมือนทางแถวๆหลักสี่นี่ก็น่าจะเริ่มแล้วนะเนี่ยเอาท่านใดอยู่แถวๆนั้นเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับหลักสี่มาหรือยังเพราะว่าดูจากเรดาร์เนี่ยเหมือนไปทางนั้นแล้วนะตกเริ่มตกเล็กน้อยแล้วนะทางนั้นเนี่ยแล้วก็ด้านบนที่เราเห็นทางหนองเสือปทุมธานีนี่ก็ตกแล้วหนองแคสระบุรีทางนั้นนะเนี่ยไปทางแก่งคอยสระบุรีนี่ก็มีฝนเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นทางมิตรภาพทางนั้นเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยนะฮะด้านบนเนี่ยฝนเริ่มมาแล้วสระบุรีนะครับทางด้านของลพบุรีเนี่ยทางท่าหลวงเนี่ยฝนก็มีปล่อยๆมาแล้วนะครับแต่ตกไม่หนักเท่าไหร่แต่ทางสระบุรีหนองแคทางแก่งคอยเนี่ยมีฝนระดับปานกลางเลยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยในการใช้เส้นทางนะครับเส้นทางไหนที่ฝนมาเยือนแล้วคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรฟรีของเราทั้งดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับและ1137ก็ได้นะหรือว่าจะเพิ่มเติมมาทาง X @JS100 Radio ทาง LINE นะครับ LINE @JS100 ก็ได้นะครับนะส่งภาพมาให้ก็ดีมากๆเลยฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางซื่อนะครับ 3.5 มมนะสูงสุดอยู่ที่เขตบางซื่อ 3.5 มมนะครับก็แนวโน้มทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับถนนเปียกลื่นแน่นอนตกไม่อาจจะไม่ได้หนักมากนะแต่ว่าไอ้ตกเบาๆระดับปานกลางเนี่ยถนนลื่นทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฝนยังไม่ตกมันจะมีฝุ่นบนผิวถนน พอฝนตกลงมามีการผสมกันระหว่างฝุ่นกับน้ำนะครับยิ่งถ้าตกไม่เยอะตรงนี้ถนนจะลื่นนะครับการจราจรนะครับสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยจะเหลือทางด้านขาออกนะครับขาออกจากอโศกต่อเนื่องมาทางพร้อมพงษ์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับทองหล่อเข้ามาทางเอกมัยไป BTS พระโขนงปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงจุดตัดกับซอยสุขุมวิท40นะครับเข้ามาทางแยกเอกมัยก็เป็นไปตามรอบสัญญาณไฟเลยมาเนี่ยทางด้านของวัดธาตุทองตอนนี้ก็เริ่มที่จะพอเคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับพระราม4ด้านขาเข้าชะลอเข้าสัญญาณไฟบริเวณสามแยกพระโขนงมีท้ายสะสมอยู่สุขุมวิท42กล้วยน้ำไทยตรงนี้ตรงแยกกล้วยน้ำไทยท้ายยังอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนด้านฝั่งกลับการขาเข้าคล่องตัวดีนะครับกล้วยน้ำไทยไปเกษมราษฎร์ต่อเนื่องมาทางคลองเตยไปวิทยุนะฮะตอนนี้เริ่มหมดปัญหาแล้วสาทรใต้ยังมีสะสมเข้าแยกนรินทร นะครับท้ายยังอยู่บริเวณแยกคอนแวนต์นะต่อเนื่องจากแยกนรินทรไปสุรศักดิ์สาทรยังมีปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับสาทรเหนือเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะมีชะลอช่วงใต้ BTS เซนหลุยในฝั่งขาเข้านะครับนะจุดที่ยังมีปริมาณรถสะพานพระปกเกล้านะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงกลางสะพานนะครับสะพานพุทธเริ่มดีขึ้นแต่จะมีชะลอนะครับช่วงเชิงทางลงนะฮะก็แนะนำยังเลี่ยงได้นะครับสำหรับใครที่ลงมาจากทางสะพานพระปกเกล้าถ้าจะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกก็มีแนวก่อสร้างมีการเบี่ยงการจราจรทำให้รถปีปริมาณมากนะครับช่องทางลดลงก็เลี่ยงใช้สมเด็จเจ้าพระยาออกทางด้านของแยกท่าดินแดงนะครับวิ่งตรงมาขวาออกทางถนนลาดหญ้าเข้าวงเวียนใหญ่โดยรอบวงเวียนใหญ่เนี่ยดีนะครับไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวส่วนราชพฤกษ์นะครับช่วงที่จะผ่านทางโค้งอุทกาศยังมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายยังสะสมอยู่นะครับก่อนถึง BTS ตลาดพลูนะครับส่วนกลับกันด้านขาเข้าดีขึ้นไม่มีปัญหานะครับส่วนจะมีชะลอนิดหนึ่งช่วงบริเวณข้ามต่างระดับเพชรเกษมนะครับที่ก่อนหน้านี้มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะผมไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะครับกรณีของเพชรเกษมทางด้านของราชพฤกษ์ตัดกับทางต่างระดับเพชรเกษมนะครับที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุท่านไหนที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมคืบหน้ากันได้นะครับที่มีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้รถท้ายแถวก็สั้นลงนะครับสำหรับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับส่วนกลับกันด้านขาออกเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทางด้านของราชพฤกษ์นะบรมนะครับราชชนนีที่ก่อนหน้านี้มีแจ้งรถเก๋งจอดเสียบริเวณช่วงข้ามเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับก็ยังมีสะสมอยู่นะครับสำหรับปริมาณรถในช่องทางหลักนะครับนะก็ยังมีรถสะสมอยู่แต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับพอเคลื่อนตัวตามกันได้เพราะว่ารถเก๋งคันนี้ไปจอดเสียเชิงทางลงนะครับเลนซ้ายนะครับไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะก็ท่านใดที่ใช้บรมขาออกยังไงก็เพิ่มเติมกันได้นะครับแถวๆช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเชิงทางลงนะครับที่มีรถจอดเสียอยู่1คันเป็นรถเก๋งนะครับอยู่เลนซ้ายนะครับส่วนกลับกันด้านขาเข้าคล่องตัวดีนะภาพรวมการจราจรในช่วงนี้หลายจุดก็ดีขึ้นนะครับบางเส้นทางก็อาจจะยังมีปริมาณรถมากกันอยู่ถ้าแยกลาดพร้าวผลโยธินไปรัชโยธินนะครับรถยังเยอะนะแต่ถ้าเลยแยกรัชโยธินเข้าเสนาไปเกษตรหมดปัญหาแล้วนะครับแล้วก็จะไปชะลออีกทีพหลขาออกช่วงจุดตัดกับทางด้านของบริเวณช่วงแถวๆบางเขนตรงเนี้ยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางกรมทางหลวงชนบทนะครับก็จะมีชะลอตัวนิดนึงตรงนี้นะครับเข้าวงเวียนบางเขนยังมีรถชะลอตัวนะครับนะแล้วก็ผ่านไปทางด้านของตรงข้ามกับโรตัสหลัก4พหล59เนี่ยตรงนี้ก็ยังมีปริมาณรถชะลอตัวนะครับถ้าเลยทางด้านของพหลซอย59ไปแล้วเนี่ยไปสายหยุดไปสะพานใหม่นะครับก็จะเคลื่อนตัวได้ไปชะลออีกทีช่วงแยกคปอนะครับส่วนวิภาวดีนะครับทั้งเข้าและออกดูการเคลื่อนตัวผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีปริมาณรถมากในด้านขาออกนะครับจุดกลับรถเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองขาเข้าดีนะครับจากทางด้านของฐานทัพอากาศเข้ามาไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะครับ จ้งวัฒนะดีแล้วนะครับนะทางเข้าและออกแล้วก็ทางด้านของงามวงวานจะเหลือฝั่งขาออกนะคุณผู้ฟังผ่านหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากข้ามคลองลัดยาวไปปุงเพชรนะครับต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนยังมีปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับกับการฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับติวานนท์ทั้งสองด้านดีเลยเข้าแยกแครายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของรัชวิภามาทางประชานุกูลตอนนี้ก็เริ่มยืดได้นะครับนะก่อนหน้านี้จะมีติดตั้งแต่ช่วงเข้าแยกรัชโยธินแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็จะมีชะลอช่วงบริเวณสะพานรัชวิภาที่จะเข้ามาทางประชานุกูลนะครับนะแต่ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งฝั่งกับการวงสว่างประชานุกูลรัชวิภาไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับก็เป็นภาพรวมในช่วงนี้กันก่อนนะสำหรับการจราจรใครที่อยู่เส้นทางไหนฝนเริ่มตกก็เพิ่มเติมรายงานแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยคุณกรวิทย์แจ้งมาบอกว่าถนนพระราม4ด้านขาออกนะครับแยกกล้วยน้ำไทยไปแยกพระขนงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งขาออกติดมาประมาณ30นาทีสาเหตุจากสัญญาณไฟก็อย่างที่ผมเพิ่มเติมไปยังมีท้ายอยู่ที่แยกกล้วยน้ำไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารกันนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพกุลครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพัชคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะประมาณเวลา 10:50 นาทีค่ะพนักงานสอบสวนนะคะของสน.มักกะสันค่ะก็ได้นำตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะมาที่สน.มักกะสันเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะคะผัดแรกโดยล่าสุดนี่นะคุณพัชหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาฝากขังแล้วนะคะซึ่งผู้ต้องหา2คนคือนายอุเทนนะคะซึ่งเป็นเจ้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นนะคะรถไฟแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนายสยมพรคนนี้เป็นพนักงานขับรถไฟค่ะก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขังโดยใช้ตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันนะคะศาลพิเคราะห์นะคะศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาขอแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาทผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและก็ประกอบอาชีพเป็นกิจลักษณะทั้งผลจากการรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากนะคะกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานสอดแสดงว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะหลบหนีนะคะจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนค่ะโดยให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนหากผิดสัญญาประกันให้ปรับนะคะ 150,000 บาทและผู้ต้องหาต้องมารายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้งทำสัญญาประกันให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดนะคะพร้อมกับแจ้งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะปล่อยตัวทั้งสองคนชั่วคราวค่ะ
0: ครับ
4: ก็สรุปว่าติดกำไร EM นะคะแล้วก็ให้ประกันตัวไปคนละ 100,000 บาทค่ะแล้วก็ต้องรายงานตัวนะคะทุกเดือน
0: ครับผม
4: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติรับคำร้องนะคะกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือไม่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา172วรรค1นะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือไม่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะสำหรับพรก.กู้เงินดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้ตั้งวงเงินกู้จำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศแบ่งเป็นช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและเกษตรกรจำนวน200,000 ล้านบาทอีกส่วนนะคะ200,000 ล้านบาทก็ใช้สำหรับการลงทุนพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2569ค่ะนะคะก็รับคำร้องไว้วินิจฉัยนะคะอีกเรื่องนึงวันนี้ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีทั้งนั้นนะคะวันนี้นะคะปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดนะคะคุณบุญทรงเตริยาพิลมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติ107 ล้านบาทนะคะแล้วก็ให้ส่งรายงานสำนวนพยานหลักฐานไปที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องให้ศาลสั่งนะคะให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินค่ะวันนี้นะคะคุณสุรพงษ์อินทรถาวร นะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญนะคะกรณีร่ำรวยผิดปกติของนายบุญทรงเตริยาพิลมนะคะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น107,020,830 บาทนะคะข้อที่จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18 มกราคม 2555จนถึง30 มิถุนายน 2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามแบบแสดงรายการภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดารวมเป็นเงิน 2,083,320 บาทนะคะคู่สมรสมีรายได้จากการเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏว่ามีรายการธุรกรรมการเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2 แห่งที่มียายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งและมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีดำนะคะที่อม25/2558แล้วก็อม1/2559คดีหมายเลขแดงนะคะที่อม 178/2560 แล้วก็อม 179/2560 เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2560และในวันที่28 พฤษภาคม 2562ประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีดำนะคะหมายเลขอมอท3/4/2560และคดีหมายเลขแดงที่อมอท2/3/2562เมื่อวันที่6 กันยายน 2562ว่านายบุญทรงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้กระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่รั่วไหลเป็นจำนวนมากทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและนิติบุคคลที่ใกล้ชิดในระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งสิ้น107,028,130 บาทซึ่งไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติประกอบด้วยทรัพย์สินดังกล่าวนะคะมีทั้งเงินฝากในชื่อของคุณบุญทรงนะคะจำนวน1 บัญชีนะคะรวมเป็นเงิน300,000 บาทเงินฝากธนาคารในชื่อของคู่สมรส2 บัญชีรวมเป็นเงิน31ล้าน
เอาขออภัย3,100,000 บาทแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารชื่อบุตรจำนวน5บัญชีรวมเป็นเงิน70,598,700 บาทแล้วก็เงินฝากธนาคารในบัญชีชื่อบริษัทจำกัด2 แห่งซึ่งมีมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิก

0: ถอนจำนวน2บัญชีรวมเป็นเงิน 33,022,130 บาทคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมตินะคะให้ดังนี้ค่ะคุณบุญทรงร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกตินะคะหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่นะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น107ล้านนะคะ 20,830 บาทให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นนะคะไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อที่จะขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะคะหากไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินที่คณะกรรมการปปช.มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินส่วนอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในเวลา10ปีนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ตามมาตรา125ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของวันนี้นะคะทางอุปทูตอิหร่านเข้าพบคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะโดยวันนี้นะคะนายมะดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเพื่อขอบคุณนะคะที่คุณวันนอแล้วก็ผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดอิหร่านนะคะและขอบคุณที่ประเทศไทยยังเป็นมิตรที่ดีต่ออิหร่านและก็ให้กำลังใจที่อิหร่านในการที่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะซึ่งก็คุณวันนอก็ได้ย้ำไปว่าประเทศไทยก็มีนโยบายชัดเจนนะคะว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมจะปฏิบัติตามทางพันธสัญญากฎกติกาและก็มติขององค์กรระหว่างประเทศและสหประชาชาตินะคะเช่นเดียวกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ยืนยันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะและก็หวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณพัชยังได้มีการพูดถึงเรื่องของเรือสินค้าไทยนะคะโดยบอกว่ายังมีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังอยู่ตรงช่องแคบพมุดยังไม่ได้ออกมาอีก2ลำนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากบอกทางอิหร่านให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วด้วยซึ่งทางอุปทูตอิหร่านก็บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่ว่าเรือสินค้าเนี่ยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากก็เลยต้องใช้เวลานะคะแต่ก็รับปากว่าจะประสานให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่บริเวณดังกล่าวช่องแคบฮอร์มุซนะคะให้กลับมาที่ประเทศไทยโดยเร็วค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของอิหร่านนะคะคุณวันนอก็บอกว่าอุปทูตได้ชี้แจงว่าขณะนี้การเจรจาระหว่างอิหร่านและคู่สงครามมีความคืบหน้าไปมากและหวังว่าจะมีการลงนามเกิดขึ้นค่ะโดยการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็เดินทางไปเยือนจีนแล้วก็สองผู้นำได้คุยกันเรื่องของสงครามอิหร่านก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เร็วๆนี้ประธานสภาของอิหร่านซึ่งเป็นผู้นำที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาจะไปเยือนจีนทุกอย่างก็มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีก็ได้ให้คุณวันนอก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าประเทศแล้วเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยากหวังว่าประเทศไทยคงจะพ้นวิกฤตเรื่องของพลังงานและก็เศรษฐกิจโดยเร็วนะคะซึ่งเรื่องของการเจรจาแล้วก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรได้มากไปกว่านี้นะคะส่วนเรื่องของการขยายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับอิหร่านคุณวันนอก็บอกว่าอิหร่านยืนยันว่าประเทศไทยสำหรับประเทศไทยอิหร่านพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกอย่างนะคะรวมถึงความสำคัญเรื่องของพลังงานด้วยเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่ค้าข้าวที่สำคัญของไทยสำหรับเรื่องพลังงานก็ต้องเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าคงจะได้มีการคุยรายละเอียดกันต่อไปนะคะมาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดที่ 1,517.74 จุดค่ะลดลงไป 0.21 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 56,220 13.58 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและก็ลบค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,523.19 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,510.42 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเคลื่อนไหวทั้งบวกและลบอยู่ในกรอบแคบนะคะแต่ว่าดูดีกว่าตลาดต่างประเทศค่ะจากการเปิดเผยตัวเลขของ GDP ของไทยไตรมาส 1/69 นะคะที่โตถึง 2.8% ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ก็ส่งผลให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มแบงค์เข้ามาหนุนตลาดนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดลบในวันนี้หลังจากที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดรวมถึงยอดค้าปลีกและก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าจีนอาจจะจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแม้ว่ารัฐบาลจีนจะยังคงมีท่าทีระมัดระวังในการใช้มาตรการดังกล่าวนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,131.53 จุดค่ะลดลงไป 3.86 จุดนะคะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดลบเช่นกันในวันนี้นะคะขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลกับภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความเตือนอิหร่านค่ะบอกว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและก็อิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าผู้นำของอิหร่านไม่ดำเนินการนะคะไม่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วค่ะทำให้วันนี้หางเสงปิดที่ระดับ 25,675.18 จุดนะคะลดลงไป 287.55 จุดค่ะส่วนดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลบเช่นกันค่ะคุณพัฒน์โดยนักลงทุนพากันเทขายหุ้นพร้อมกับเทขายเงินนะคะเงินเยนสกุลเงินเยนแล้วก็พันธบัตรนะคะในเวลาเดียวกันเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบค่ะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ตลาดการเงินของญี่ปุ่นวันนี้นะคะเผชิญกับภาวะสินทรัพย์ทั้ง3ประเภทถูกเทขายหรือว่า Triple Sell Off นั่นเองนะคะทำให้ดัชนีนิเคอิปิดที่ระดับ 6,815.95 จุดค่ะลดลงไป 593.34 จุดนะคะส่วนเรื่องของทองคำนะคะวันนี้ทองคำในประเทศนะคะปรับไปทั้งสิ้น31ครั้งค่ะโดยเป็นปรับลบไป15ครั้งปรับบวกไป16ครั้งนะคะปิดตลาดค่ะลบอยู่150บาทนะคะยังคงลบอยู่150บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 70,050 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่70,000 บาททองคำละนะคะ 70,250 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,606ขออภัย 68,644.48 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,050 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,544 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนค่ะที่ค่าเงินบาท 32.65 บาทนะคะส่วนเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดช่วงเย็นนี้ที่ระดับ 32.62 ถึง 32.63 บาทต่อดอลลาร์ค่ะแข็งค่าจากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.70 ถึง 32.72 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.55 ถึง 32.75บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทแล้วก็เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวในกรอบเนี่ยนะคะเป็นไปตามแรงซื้อขายระหว่างวันแล้วก็ดอลลาร์ก็ปรับตัวแข็งค่ามาตั้งแต่เมื่อวานนะคะส่วนการประกาศตัวเลข GDP ของสภาพัฒน์วันนี้นะคะก็ไม่ได้ส่งผลต่อเงินบาทไทยมากนักนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทไทยจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ามารายงานเนี่ยโอ้โหบวกไป2เหรียญนะคะบวกไป2เหรียญกว่าๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ เวสเท็กซัสเนี่ยลดลงไปอีก23เซนค่ะตอนนี้ราคาขายของเวสเท็กซัสอยู่ที่ 105.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปอีก7เซนนะคะก็ราคาอยู่ที่ 109.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็ราคาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะปากีสถานได้ส่งต่อข้อเสนอฉบับปรับปรุงจากรัฐบาลอิหร่านให้แก่สหรัฐอเมริกาแล้วค่ะเพื่อที่จะหาทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่การเจรจาสันติภาพก็ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันนะคะแหล่งข่าวจากปากีสถานเปิดเผยกับรอยเตอร์วันนี้นะคะบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่มากนักนะคะเมื่อถูกถามถึงระยะเวลาในการหาข้อสรุปเพื่อที่จะปิดช่องว่างความขัดแย้งและเสริมว่าทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือว่าข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะด้านอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านคนนี้นะคะแถลงวันนี้ว่านะคะอิหร่านได้ตอบกลับข้อเสนอใหม่ของสหรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อการยุติสงครามและก็ระบุว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีรายงานจากสื่ออิหร่านที่วิจารณ์ว่าข้อเรียกร้องของรัฐบาลวอชิงตันมากเกินไปตามที่เราได้ประกาศไปเมื่อวานนี้นะคะข้อกังวลของเราได้ถูกส่งต่อไปยังฝั่งอเมริกาแล้วโฆษกของอิหร่านนะได้กล่าวในการแถลงข่าววันนี้นะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าการสื่อสารระหว่างกันก็ยังคงดำเนินต่อไปผ่านตัวกลางอย่างปากีสถานแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความนะคะเตือนอิหร่านบนทรูธโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าเกิดว่าผู้นำของอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในการเจรจาเพื่อยุติสงครามนับตั้งแต่ที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปขณะที่อิหร่านก็ยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับคุณวัฒนพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆ
4: ที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
9: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
10: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
9: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับคุณผู้ฟังครับบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะครับปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับกับข้อเสนอพิเศษเลยนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่GSP Contact Center 1115นะครับย้ำนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSP Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเขตจตุจักรบางซื่อพญาไทลาดพร้าวดินแดงบึงกลุ่มนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางจตุจักรบางซื่อพญาไทลาดพร้าวดินแดงบึงกลุ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางซื่อนะครับ 3.5 มิลลิเมตรครับมีข้อมูลรายงานเข้ามาจากทางคุณสันนะครับบอกว่าถนนพระราม3จากท่าแยกนระนองมุ่งหน้าถนนตกมีรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายบนสะพานข้ามทางรถไฟการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีรถจอดเสียครับด้านฝั่งกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหานะครับคุณพันธ์แจ้งมาบอกว่าสีลมขาออกแยกคอนแวนมุ่งหน้าแยกนราธิวาสนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้ฝั่งกลับกันก็มีปัญหาฝนตกหนักอ้าวมาแล้วนะครับสีลมฝนตกหนักแต่พอออกมาตรงถนนพระราม3ไม่มีฝนเลยว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคุณกฤษดาครับรายงานเข้ามาบอกว่าลำลูกกาด้านขาเข้าก่อนถึง BTS คูคตประมาณ500เมตรมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับลำลูกกาด้านขาเข้านะครับก่อนถึง BTS คูคตประมาณ500เมตรรถปิกอัพจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายจอสร้อยประสานไปกับทางสพ.คูคตให้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ช่วยแจ้งข้อมูลกันมานะครับหลายๆเส้นทางก็ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังภาพรวมการเดินทางเริ่มดีขึ้นแต่ว่าในซอยอโศกมนตรียังหนาแน่นนะครับฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรส่วนฝั่งกลับกันจากอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีครับช่วงแยกพร้อมพงเข้าเพชรอุทัยยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเข้าแยกอโศกเพชรเริ่มพอจะยืดได้นะครับส่วนอโศกดินแดงทั้งเข้าและออกนะจากแยกพระรามเก้าด้านขาเข้าต่อเนื่องอโศกดินแดงข้ามกำแพงเพชรเจ็ดรถน้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการมีการควบคุมนะเรื่องของการใช้เส้นทางก็มีเรื่องของการจัดการจราจรที่ดีขึ้นนะครับทำให้ณตอนนี้เองเนี่ยฝั่งจากทางแยกอโศกเพชรไปทางพระราม9เนี่ยนะครับก็จะมีชะลอช่วงเข้าแยกพระราม9เท่านั้นนะครับแต่ว่าข้ามทางรถไฟเนี่ยไม่ติดนะฮะส่วนสุขุมวิทก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถมากช่วงด้านขาออกจากอโศกมาทางพร้อมพงไปเอกมัยเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอเข้าแยกเอกมัยมีท้ายสะสมนิดหน่อยแล้วก็ทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกนะครับที่จะไปรอสัญญาณไฟที่สามแยกพระราม4ตัดกับสุขุมวิทตอนนี้ท้ายก็สั้นลงนะครับแต่ก็ยังมี
จังหวะรอบสัญญาณไฟที่อาจจะหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับปริมาณรถก่อนหน้านี้มีท้ายสะสมอยู่ช่วงแยกกล้วยน้ำไทยณตอนนี้มีท้ายอยู่ช่วงซอยโรงพยาบาล1นะครับส่วนฝั่งกับการขาเข้านี่หมดปัญหาไปแล้วนะครับสาทรใต้นะครับยังมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟที่แยกนรินทรแล้วก็เข้าแยกสุรศักดิ์เนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับทำให้ตอนนี้ท้ายที่มาจากทางย่านของแยกนรินทรก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะสาทรเหนือนะราชปรบนะเวลานี้ก็เริ่มดีนะครับปริมาณรถจากทางด้านของเดี๋ยวผมดูล่าสุดจากมักกะสันเข้าแยกประตูน้ำนะครับพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้จากประตูน้ำไปมักกะสันอาจจะยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงบริเวณตลาดประตูน้ำเพชรบุรีด้านขาออกนะครับจากทางเพชรพระรามราชเทวีไปแยกประตูน้ำตอนนี้เริ่มดีขึ้นฝั่งกลับการขาเข้าคล่องตัวดีนะครับหลายๆจุดก็เริ่มที่จะใกล้หมดปัญหาแล้วนะครับ 19:57 น.ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปากส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4วันนี้เวลา 10:31 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุนเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮสไมเออร์ไลนิส2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัด
1: ัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์ตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovative GeForce Varied Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคาร
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PNS Berai Mining จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาค้าร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชนบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมีหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนตลอดจนชมรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม4คณะได้แก่บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4 เวลา 19:00 น.กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้วายชนเจ้าภาพหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้วายชนจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยเน้นย้ำให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นก็แต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธยาศัยมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: 20:17 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถพ่วงนะครับรถบรรทุกพ่วงชนกัน3คันนะครับเมื่อช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายนะเหตุการณ์นี้ที่บริเวณเขาช่องตะโกนะครับล่าสุดเนี่ยทางตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วนะครับเข้าตรวจสอบเหตุดังกล่าวนะครับรถบรรทุกพ่วงชนกัน3คันบริเวณเขาช่องตะโกส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของการกีดขวางการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่องนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหายนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บกู้และเปิดการจราจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดนะครับพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือกันเต็มที่นะครับนะอัปเดตจากทางเพจช่องตะโกนะครับเมื่อช่วงเวลา20 นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าการเก็บกู้นะครับกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลออกมาด้วยต้องใช้เวลานะครับในการเก็บกู้ที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับก่อนหน้านี้ขออภัยทางด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพระยาก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ย2 ชั่วโมงนะครับ2-3 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะฮะก็เป็นปัญหาการจราจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้เส้นทางนี้ถ้าจำเป็นจะต้องผ่านให้เลี่ยงก่อนนะครับเลี่ยงไปใช้ทางหลวง304นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าคืออ้อมหน่อยแต่ว่าถ้ามาเนี่ยก็คือผ่านไม่ได้นะครับโดยเฉพาะฝั่งที่จะขึ้นไปทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยมีท้ายนี่ยังสะสมยาวและยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับณเวลานี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีรายงานว่าฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับก็ยังมีปัญหาผลกระทบกันอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตคืบหน้ากันนะขอบคุณทางด้านของ Facebook Page ตะโก News ด้วยนะครับส่วนการจราจรนะครับคุณมานพแจ้งมาบอกว่าศรีนครินทร์ด้านฝั่งขาออกบริเวณช่วงแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางแยกศรีนุชแยกพัฒนาการมาศรีนุชนะครับขาออกเนี่ยเลยธัญพาร์คมาประมาณ30 เมตรมีรถเมย์สีครีมแดงไม่ทราบสายนะครับจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายรถน่ะไม่ติดแต่ว่าฝนหยุดตกแล้วเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมานะทางด้านของศรีนครินทร์แยกพัฒนาการตรงนี้นะครับหยุดตกไปแล้วนะครับมีทางคุณ AA นะครับให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้บอกว่าแถวมีนบุรีนี่ก็เริ่มตกเนาะประมาณสักช่วงน่าจะช่วงทุ่มกว่าๆนะที่คุณ AA ส่งข้อมูลทาง YouTube เข้ามาให้ฝนเริ่มตกแถวมีนบุรีว่าอย่างนั้นนะครับสวัสดีทักทายคุณมานพด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณสุทธิรัตน์ด้วยนะครับก็ณเวลานี้เดี๋ยวดูเรื่องของฝนกันนิดนึงนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางจตุจักรบางซื่อพญาไทลาดพร้าวดินแดงบึงกลุ่มนะครับนี่นะฮะแต่ว่าก็คือไม่ใช่ทั้งหมดของกรุงเทพนะเป็นแค่บางพื้นที่นะครับมีฝนตกโอล่าสุดนี้อัปเดตกันหน่อย20 นาฬิกาที่ผ่านมานี่ดูเหมือนว่าจะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นประเวศบางนานี่ก็ตกนะครับสะพานสูงคลองสำวามินบุรีหนองจอกนะครับเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่เขตจตุจักร5 มิลลิเมตรนะครับนี่นะฮะก็มีฝนกำลังกระจายตัวกันอยู่นะครับในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณวันลบครับคุณวันลบสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณวันลบอยู่ทางราชวิถีนะครับ
1: ครับก่อนหน้าเลยบางซื่อดูสิพญาไทยฝนจุดแล้ว
0: โอ้ตกหนักไหมก่อนหน้านี้คุณวันลบตกหนักไหม
1: หนักครับแต่แวบเดียวแต่ก็จุดนิ่งสนิทละ
0: ครับ
1: วันนี้ไล่วิธีขาเข้ามีโปรโมชั่น
0: ยังไงครับ
1: วิ่งง่ายสบายรถไม่ติด
0: อ๋อครับ
1: เพราะเส้นนี้นี่พอช่วงเปิดเทอมทีไรรถจะติด
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ฝากนิดนึงรถไม่ติดก็ใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังนะครับในถนนพระราม6นี่ปริมาณรถยังเยอะอยู
0: ่ครับ
1: วันที่รถไฟชนรถเมย์ผมเป็นผู้สื่อข่าวสายหนึ่งที่เข้าไปทำไปอยู่ในจุดเกิดเหตุไฟจริงๆไฟรถไฟอ่ะก็มี2จุดนะครับจุดแรกจะให้เว้น5เมตรจุดที่2ก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งอย่างตรงแยกอุกไทยแยกหูลูกคงจุดทางทางไปก็ได้ครับไม่ต้องเข้าไปกระชั้นชิดบางทีที่กั้นรถไฟเอาลงไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วก็รถไฟก็ไปไม่ได้แล้วมันเสี่ยงต่อชีวิตด้วย
0: ครับ
1: ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นอุทาหรณ์และแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับ
0: ครับผม
1: ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นก็ฝากรายงานสภาพการจราจรไว้สักนิดนะครับ
0: ครับ
1: ว่าช้าๆหน่อยช้าได้พาเล่มงาม
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณวรบสวัสดีครับนะฮะก็มีบางหลายที่ฝนหยุดไปแล้วนะครับแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะถนนยังเปียกลื่นอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับและภาคกลางด้วยโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ครับผมว่าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะก็ให้ดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็มีการแจ้งให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะครับส่วนช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเหมือนกันและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะครับก็ให้ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อช่วง 17:00 นที่ผ่านมาก็เป็นการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่12นะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวันที่21พฤษภาคมนั่นเองเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยถ้าเราดูรายภาคของพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับนะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกด้วยนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40 ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด38องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเช่นนครนายกอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝน

ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศานะครับและสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทางด้านของ MEA นะครับก็ห่วงใยหน้าฝนเตือนประชาชนให้รับมือกับพายุฝนที่ตกหนักด้วยนะครับ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนนะครับเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าครับในเมืองมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับฉบับที่11แจ้งเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมที่มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ MEA ครับแนะนำนะครับก็คือแนะให้ร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยนะครับหากพบว่ามีปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ต่ำนะที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรกระทำการย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้นะครับในขณะที่ฝนตกฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆครับในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลนะครับทางนี้ครับหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้นะครับผ่านทาง LINEMEA Connect Assign MEA Thailand นะครับสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการนะครับเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะครับขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับในช่วงนี้ครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้นะเส้นทางที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของประเวศบางนาสะพานสูงคลองสามวามินบุรีและหนองจอกที่มีรายงานฝนตกเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

0: เล็กน้อยถึงปานกลางเป็นอย่างไรกันบ้างมีจุดไหนที่เริ่มมีน้ำรอการระบายมีการสะสมเป็นแอ่งหรือยังแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นๆเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับเดินทางกันอยู่ด้วยถึงแม้ว่าอาจจะคลี่คลายไปแล้วนะครับในบางเส้นทางแต่ว่าบางจุดก็อาจจะยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับช่วงนี้ขาเข้าของสุขุมวิทนะครับจากทางซอย26ต่อเนื่องพร้อมพงษ์เข้าอโศกเริ่มกลับมามีปริมาณรถมากขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มคลี่คลายนะตอนนี้ก็มีสะสมนะครับเข้าแยก26ซอยอารีนะฮะต่อเนื่องผ่านหน้าสวนเบญจสิริปริมาณรถหนาแน่นนะครับนะเข้าอโศกมนตรีรอสัญญาณไฟมีท้ายอยู่ที่ซอยสุขุมวิท22นะครับส่วนด้านกลับกันนะครับดูตั้งแต่ทางราชประสงค์มาทางเพลินจิตปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับใต้ BTS ชิดลมต่อเนื่องมาทางหน้าเซ็นทรัลนะครับมาทางด้านของแยกเพลินจิตเนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยจากใต้ทางด่วนเพลินจิตต่อเนื่องนานาดีแล้วนะครับเข้าแยกอโศกมีสะสมติดสัญญาณไฟท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท15นะครับในซอยอโศกมนตรีที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรตอนนี้ดีขึ้นนะครับก็จะมีช่วงก่อนข้ามคลองแสนแสบนะครับเข้าไปที่แยกอโศกสุขุมแยกอโศกเพชรนะครับส่วนอโศกดินแดงดีเลยนะครับอโศกดินแดงจากแยกอโศกเพชรต่อเนื่องข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะไปทางด้านของแยกพระราม9นะครับช่วงข้ามทางรถไฟเนี่ยไม่ติดนะฮะทั้ง2ด้านอาจจะมีด้านขาเข้านะครับจะมีติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนก็เรียกได้ว่าคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีเรื่องของการจัดการจราจรนะผมสังเกตมาตั้งแต่ช่วงเย็นนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะก็ทำให้รถเนี่ยคลี่คลายได้รวดเร็วด้วยนะครับส่วนจุดที่ยังมีปริมาณรถสาทรใต้ตอนนี้เข้าแยกนรินทรไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่จะมาชะลอเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะฮะตั้งแต่ช่วงใต้ BTS สถานีสลุยนะครับนะแต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยตามกันได้แล้วนะครับพระราม4หมดปัญหานะครับทั้งเข้าและออกนะฮะส่วนรอบนอกเนี่ยทางด้านของวงแหวนต้นตกที่ก่อนหน้านี้มีปริมาณรถมากนะครับช่วงขาออกตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับช่วงทางด้านของโลตัสบางใหญ่ไปทางวัดไปทางด้านของข้ามคลองบางใหญ่เนี่ยต่อเนื่องไปทางต่างระดับบางใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วฝั่งขาเข้าก็หมดปัญหาไปก่อนหน้านี้ด้วยพระราม2ด้านขาเข้าจะมีช่วงแสมดำนะครับในช่วงทางคู่ขนานที่รถเยอะนะครับแล้วก็ใต้ต่างระดับพระราม2นี่ไม่ติดนะการทำงานการเคลื่อนตัวตรงนี้ผ่านแนวก่อสร้างก็เคลื่อนตัวได้ส่วนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนขาออกนะครับก็ยังมีรถสะสมอยู่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็รถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ด้านลงจากฝั่งขาเข้านะลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แต่ว่าด้านบนเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้ายังมีปริมาณรถอยู่นะครับ20นาฬิกากับ38นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: 3 2 1สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม
4: ่ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณฟังครับใครที่ยังไม่เข้าบ้านนะครับแล้วน้ำมันใกล้หมดแวะเติมก่อนนะพรุ่งนี้มีการประกาศปรับราคาขึ้นนะครับของราคาน้ำมันนะในส่วนของราคาน้ำมันนะครับในกลุ่มเบนซินปรับเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนในกลุ่มดีเซลปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคายังคงเดิมนะครับมีผล5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังราคาของน้ำมันดีเซล B20 พรุ่งนี้ก็จะบวกเพิ่มไป75สตางค์นะครับก็จะไปอยู่ที่35บาท20สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลนะครับ42บาท20สตางค์ต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอลซูเปอร์95นะครับนะก็จะไปอยู่ที่52บาท39สตางค์เบนซินธรรมดาปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่54บาท49สตางค์นะครับส่วนแก๊สโซฮอล95จาก44บาท5สตางค์นะครับก็จะปรับบวกเพิ่มขึ้นไป85สตางค์นะครับไปอยู่ที่44บาท90แก๊สโซฮอล91จาก43บาท68นะก็จะไปอยู่นะไปอยู่ที่44บาท53นะครับแล้วก็ทางด้านของ E20 นะฮะจาก37บาทเดี๋ยวดูนิดนึงนะจากทางด้านของ37บาท5สตางค์นะครับก็จะปรับไปอยู่ที่37บาท90สตางค์นะครับ E85 จาก32บาท99ก็จะไปอยู่ที่33บาท84สตางค์นะครับก็อัปเดตมีผลพรุ่งนี้นะครับเบนซินปรับเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรดีเซลปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับก็เป็นข้อมูลกันด้วยนะขอบคุณทางด้านของคุณปลั๊กด้วยนะครับอันนี้ก็มาเพิ่มเติมให้ด้วยบอกว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะทาง YouTube นะครับทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางด้านของดูนิดนึงนะฮะคุณกรุงไกลนะครับหัวหน้าศูนย์วิทยุฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับแจ้งมานะครับบอกว่าพรุ่งนี้ครับ19พฤษภาคม8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีเดอะมอลล์บางแคนะครับเพชรเกษมเขามีการซ้อมดับเพลิงนะครับในวันพรุ่งนี้นะช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะเป็นการซ้อมดับเพลิงที่โรงหนัง SF Cinema ชั้น3นะครับผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านไปในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นการซ้อมดับเพลิงนะของทางเดอะมอลล์บางแคนะครับที่มีการซ้อมดับเพลิงที่ชั้น3นะครับของโรงหนัง SF Cinema ย้ำนะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีครับส่วนช่วงนี้เนี่ยสภาพการจราจรบริเวณเขาช่องตะโกนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีปัญหาการเคลื่อนตัวกันอยู่นะครับฝั่งที่จะขาขึ้นเขาเนี่ยไปทางอุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ทำการเนี่ยนะครับหรือว่าไปทางฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยยังมีรถสะสมอยู่นะครับเนื่องจากกรณีของอุบัติเหตุนะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะที่มีรถบรรทุกพ่วง3คันชนกันก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือนะครับในการเก็บกู้นะฮะแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือมีฝนที่ตกลงมามีเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลออกมาด้วยก็ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาอีกนานเหมือนกันนะฮะก็ยังไงใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าจำเป็นจริงๆเพราะว่าการขนส่งต้องผ่านเส้นทางนี้คุณผู้ฟังถ้ายังไงก็เลี่ยงไปใช้เส้น304นะครับก็จะสะดวกกว่านี้นะครับณตอนนี้เนี่ยต้องรออัปเดตนะสำหรับการเคลื่อนย้ายเนี่ยยังเรียกได้ว่าใช้ความพยายามก็พยายามเร่งมือให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าที่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก็คือมีน้ำมันรั่วไหลนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเก็บกู้อีกพอสมควรทีเดียวรถเสียหายเยอะครับแล้วก็เป็นรถใหญ่ทั้ง3คันเลยนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข348เขาช่องตะโกนั่นเองนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้ส่วนการจราจรในจุดอื่นๆรอบในเองเนี่ยหลายจุดก็ดีขึ้นแล้วนะครับสุขุมวิทด้านขาออก จากปุณณวิถีเข้ามาทางอุดมสุขนะครับก็ยังมีตกค้างอยู่นะณเวลานี้เข้าแยกอุดมสุขนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะครับช่วงตรงข้ามกับสุขุมวิท64นะครับส่วนด้านขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับบางนาลาซานแบริ่งเข้าสำโรงก็หมดปัญหาเช่นเดียวกันกับทางด้านของศรีนครินทร์นะครับศรีเอี่ยมมาทางศรีลาซานเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะครับแต่จะยังมีปริมาณรถอยู่ช่วงเลยแยกศรีลาซานนะครับแต่ตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้สบายๆเลยนะครับรอบไหนก็ยังมีบางจุดนะครับที่รถยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะทางด้านของราชปรบนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจากทางเพชรบุรีไปแยกประตูน้ำนะฮะไปทางด้านของแยกมักกะสันราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีปริมาณรถนะครับเข้าแยกประตูน้ำนะส่วนโดยรอบแยกประตูน้ำเพชรบุรีทั้งสองด้านเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะแล้วก็ด้านทางพระราม1นะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันพอได้แล้วนะครับแยกเจริญผลเข้าปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆนั่นเองนะฮะส่วนด้านฝั่งกลับกันค่อนข้างดีนะครับราชประสงค์เฉลิมเผ่าไปทางปทุมวันนะฮะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์นะครับอยู่ทางถนนบรมราชชนนีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพัฒนาขอไปนะครับ
1: ครับ
0: เป็นอุบัติเหตุนะบรมราชชนนีใช่ไหมครับ
1: ครับผมขาออกครับ
0: ช่วงไหนครับ
1: ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนประมาณ200เมตรครับขาออกครับช่องทางด่วนครับ
0: นิดนึงนะอันนี้บรมเหรอฮะหรือว่าพระรามสอง
1: ใช่ครับ
0: บรม
1: ครับบรม
0: อ๋อเป็นรถอะไรชนกันนะครับเนี่ย
1: เป็นรถบรรทุก10ล้อพลิกคว่ำครับ
0: รถบรรทุก10ล้อนะ
1: ครับผม
0: โอ้ครับ
1: เพิ่งเกิดเหตุครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: อ๋อครับมีคนเจ็บไหมครับ
1: ไม่ยังไม่เห็นครับผมกำลังเดินไปที่รถอยู่ครับ
0: อ๋อมีฝนตกไหมครับเนี่ย
1: เป็นรถไม่มีครับ
0: เป็นรถอะไรครับเป็นรถบรรทุกขนาดไหนอ่ะ
1: 10ล้อครับ10ล้อ
0: พลิก
1: คว่ำตะแคงครับ
0: เขาบรรทุกอะไรมาไหมครับ
1: ไม่ทราบครับคุมผ้าใบครับตอนนี้กำลังมีคนเข้าไปช่วยอยู่ครับว่ามีคนขับอยู่ครับที่เปล่าครับ
0: เ
1: นี่ยผมกำลังเดินไปอยู
0: ่ครับขวางไปช่องทางไหนบ้างครับเนี่ยคุณพัฒนา
1: ช่องทางซ้าย2ช่องครับ
0: ซ้ายนะ2ช่องรถเริ่มติดหรือยัง
1: รถเริ่มติดครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับเป็นยังไงครับที่จะเพิ่มเติมเมื่อสักครู่
1: คนขับไม่ได้อยู่ที่นั่งแล้วเป็นรถบรรทุกพวกเป็นบรรทุกนี่ฮะตำรวจมาแล้วครับตำรวจสภ.สัมพันธ์มาแล้วครับป
0: ิ
1: ดก
0: ั้
1: นแล้วครับ
0: ก็คือเป็น
1: บรรทุกนี่ครับพวกแก้วน้ำอัดพักครับเป็นเศษแก้วน้ำครับ
0: เป็นแก้วพลาสติกหรือว่ายังไงอ่ะคุณพัฒนา
1: แก้วเพชรอะฮะ
0: แก้ว
1: น้ำขวดน้ำดื่มนี่แหละ
0: เป็นขวดเพชรใช่ไหมเป็นขวดน้ำดื่ม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีตกหล่นบนถนนไหมครับ
1: ไม่มีครับเขาผูกรัดมามีผ้าใบอยู่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วครับ
0: เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงคือสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีอันนี้เป็นบริเวณเชิงทางขึ้นหรือว่าด้านบนเลยฮะ
1: ทางลงมาแล้วครับ
0: ลงมาแล้วนะ
1: ลงมาน้ำมาประมาณสัก200เมตรครับ
0: อ๋อครับในช่องทางด่วนไหมครับ
1: ช่องทางด่วนครับ
0: ช่องไหนนะ
1: ช่องทางด่วน
0: ครับโอ้แล้ววิ่งผ่านได้กี่ช่องทางอ่ะคุณพัฒนา
1: ตอนนี้ผ่านได้แค่ช่องทางเดียวครับช่องทางขวาครับรถยังไม่ติดครับ
0: แต่ว่าลงสะพานมามันจะมีเบี่ยงออกคู่ขนานเนาะตรงเนี้ย
1: ครับผม
0: ก่อนถึงที่เกิดเหตุ
1: ตรงจุดเบี่ยงคู่ขนานเลยครับ
0: อ๋อไปเกิดตรงจุดเบี่ยงเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วรถที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานนี่พอเบี่ยงออกได้ไหมครับ
1: จะไปท้าเบี่ยงได้ครับพอเบี่ยงออกได้ขอหมายเลขทะเบียนรถนะครับ
0: ครับ
1: 75-4851 ชลบุรีครับ
0: ชลบุรีนะครับครับแต่ว่าไม่เห็นคนขับแล้วเนาะคุณพัฒนา
1: ไม่เห็นคนขับแล้วครับแต่ว่ามีหน้ามีเด็กรถอยู่
0: อ๋อครับครับ อ้าวได้รถเริ่มชะลอช้าเหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่อยู
1: ่ครับผมยังไม่ติดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงแล้วครับ
0: ครับเอ๊ะตรงนั้นฝนตกไหมมีร่องรอยฝนตก
1: ไหมไม่มีฝนครับไม่มีฝนครับ
0: ถนนก็ไม่ได้ลื่นอะไรยังไงเนาะ
1: ครับผมน่าจะมีคู่กรณีเป็นรถพลิกอัพด้วยครับ
0: เอ้าเหรออยู่ห่างกันไหมครับ
1: อยู่ห่างครับอยู่ห่างเพราะว่าผมก็จอดเลยไปเหมือนกัน
0: รถพลิกอัพนี่มีความเสียหายไหมครับเนี่ย
1: เสียหายครับไม่ทราบครับยังไม่เห็นครับ
0: อ๋อแต่ยังไม่แน่ใจ
1: ผมก็ตกใจเหมือนกันตอนลงมาเอ๊ะทำไมทางซ้ายไม่มาลงจันทร์เข้าไปปุ๊บอุ้ยเกือบชนวิ่งก็มาลงมาเร็วพอสมควรเลยครับ
0: เหมือนยังไม่แน่ใจว่าเป็นคู่กรณีหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าฮะรถกระบะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่แน่ใจนะมีรถจอดอยู่กี่คันนะตรงนั้นนะครับนอกเหนือจากรถ
1: ตอนนี้มีรถบรรทุกลงมาจอดช่วยกันอยู่สองสามคันแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมีรถเจลเลอร์เริ่มมีรถตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วครับมาจอดสนับสนุนแล้วครับ
0: ครับผมใครที่ใช้ขาออกก็เบี่ยงออกคู่ขนานก่อนดีกว่าน่าจะสะดวกกว่านะฮะ
1: มันใช่ครับ
0: ครับ
1: เอาละครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: รายงานแค่นี้ก่อนนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับต่อไปราชบุรีครับ
0: โอเคครับเดินทางปลอดภัยนะคุณพัฒนา
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบรมขาออกนะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะคุณผู้ฟังก็บริเวณเลยจุดเบี่ยงที่จะออกคู่ขนานมาเนี่ยนะครับก็คือลงจากสะพานมาสักประมาณ200เมตรก็จะเจอเหตุนะครับเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับก็คือพลิกตะแคงอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นรถอะไรเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันตอนนี้การจราจรปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้20 นาฬิกากับ58 นาทีเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริสาวารสิริประภาค่ะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้านนายกรัฐมนตรีย้ำความเดือดร้อนประชาชนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงภายใน7 วันคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
5: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมปรึกษาหารือคำร้องของส.ส. 133คนที่เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ขณะที่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยประเด็นพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความกังวลอะไรหรือไม่ว่ารัฐบาลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการที่เราออกพ.ร.ก.เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับรัฐบาลมองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยในกระบวนการการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วซึ่งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบอยู่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนเรามองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนส่วนจะมีผลกระทบกับผู้ให้กู้ที่อาจจะมีความลังเลหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุทิ้งท้ายว่าตอนนี้มีแต่แย่งกันให้กู้ปิดท้ายกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสยมพรคนขับรถไฟและนายอุเทนพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟซึ่งถูกพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยควบคุมตัวขออำนาจศาลฝากขังสืบเนื่องจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางทำให้มีผู้เสียชีวิต8 คนบาดเจ็บกว่า30 คนโดยผู้ต้องหาทั้ง2 คนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนโดยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทและให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21:09 น.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับถนนบรมราชชนนีกับทางร้อยตำรวจโทพานุมาตรอักษรชารีนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.สัมพันธ์นะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับรองสารวัตรสวัสดีครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับก็เป็นกรณีที่คุณพัฒนาแจ้งโรมานะครับอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีขาออกนะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมา200 เมตรเนี่ยนะครับที่มีรถบรรทุก10 ล้อนะครับเลขทะเบียน 75-4851 หมวดจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นรถที่บรรทุกลักษณะเป็นน้ำดื่มนะฮะคลุมผ้าใบมานะครับก็เสียหลักพลิกคว่ำนะครับขวางไป2ช่องทางซ้ายอาจสัญญาณจากทางรองสารวัตรนะครับร้อยตำรวจโทพานุมาตรอักษรชารีนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.สัมพลานครับรองสารวัตรครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: จุด
0: ดังกล่าวที่มีรถบรรทุกเขาเสียหลักเองเหรอครับรองสารวัตร
1: ครับผมรอรถยกอยู่ครับผมอ๋อ
0: มันเขาให้การยังไงครับคนขับนี่
1: รถก็ไม่ตื่นมากครับ
2: ครับ
0: คนขับบาดเจ็บไหมครับ
1: ไปได้รถก็มาไปได้รถมันน้อยต้องมันเสร็จแล้วเราวิ่งคู่ขนานได้อยู่ครับ
0: คนขับบาดเจ็บไหมครับรองสารวัตร
1: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บเล็กน้อยถลอกเล็กน้อยครับผม
0: ครับเขาให้การยังไงครับว่ามาเกิดเหตุได้ยังไงครับ
1: เขาจะขึ้นเรื่องเป็นทางการนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็เล็กความจะขึ้นเข้าคู่ขนานนะครับ
0: ตรงที่เป็นช่วงทางเบี่ยงตรงที่เป็นช่วงทางเบี่ยงใช่ไหมตรงนั้น
1: ครับทางเบี่ยงจะขึ้นเบี่ยงเข้าสายเจ็ดแล้วก็มันเป็นทางชันแล้วก็เลยรถเอียงรถมันหนักครับ
0: ครับตอนนี้ก็คือช่องทางหลักเริ่มติดหรือยังครับ
1: ไม่ติดครับไม่ติดครับรถวิ่งคู่ขนานได้ครับผม
0: อ๋อครับ
1: ลงสะพานมามันออกคู่ขนานได้แล้วก็วิ่งได้เลย
0: น่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับในการเคลื่อนย้ายครับรองสารวัตร
1: ก็น่าจะสักประมาณนัก2-3 ชั่วโมงครับ
0: โอ้มี2-3 ชั่วโมงเลย
1: มีการรอรถยกด้วยครับผม
0: โอ้ครับยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี
1: ้ยังครับ
0: โอ้ครับเขาบรรทุกอะไรมาครับรองสารวัตร
1: เป็นขวดพลาสติกครับที่อาจเป็นแท่งๆครับ
0: ไม่ได้ตกหล่นบนถนนใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นขวดพลาสติกขวดเปล่าครับจะอาจจะแท่งๆครับ
0: โอ้ครับก็เดี๋ยวต้องใช้เวลานะครับรถไม่ค่อยมากใช่ไหมครับขาออก
1: รถไม่เยอะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปได้อยู่ไม่ติดครับ
0: อ๋อโอเค
1: ก็วิ่งคู่ขนานได้ครับ
0: ครับส่วนช่องทางหลักถ้าจะวิ่งผ่านนี่เหลือกี่ช่องทางยังไงครับ
1: มันมี3 ช่องทางครับ
0: ครับ
1: แต่มันจะวิ่งได้1 ช่องทางแล้วคู่ขนานอีกได้นี่3 ช่องทาง
0: หนึ่งช่องทางที่วิ่งได้เป็นด้านขวาไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ครับอยู่ด้านซ้ายครับด้านซ้าย
0: อ๋อด้านซ้ายวิ่งได้นะด้านซ้ายนะครับวิ่งได้โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมคลิปหน้ากันถ้ามีการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณครับรองสารวัตร
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทพานุมาตรอักษรชารีนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.สัมพลานนะครับก็คือถ้าลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยนะครับสะพานนครชัยศรีมาเนี่ยคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานสะดวกกว่านะครับพอลงมาปั๊บคุณผู้ฟังชิดซ้ายก่อนไม่ต้องใช้ความเร็วนะฮะใจเย็นๆลงมาปั๊บเบี่ยงออกคู่ขนานไม่ติดนะครับตอนนี้ช่องทางหลักเริ่มชะลอตัวนะครับผ่านจะได้ช่องทางซ้ายช่องเดียวสำหรับช่องทางหลักนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับนะสำหรับจุดนี้รถบรรทุก10 ล้อนะครับเสียหลักพลิกตะแคงไม่ได้มีคู่กรณีนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าดำเนินการตอนนี้รอรถยกมาอยู่นะครับก็ยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับวิภาวดีรังสิตด้านขาเข้ามีคุณชลิตรายงานเข้ามานะครับบอกว่าบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารมียางรถบรรทุกวางพิงอยู่ขอบทางอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายยางรถบรรทุกนะครับวางพิงอยู่นะครับบริเวณขอบทางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับก็ฝากท่านใดที่ตามหลังมาระมัดระวังด้วยการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ครับก็เป็นข้อมูลการขอบคุณทางคุณชลิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกรณีอุบัติเหตุรถไฟที่ชนกับรถเมย์นะครับแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วยเหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรม ที่เราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังบริเวณจุดร่วมระหว่างถนนกับจุดตัดรถไฟนะครับที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงทิศทางจากแยกพระรามเก้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรจุดตัดกำแพงเพชร7ข้ามทางรถไฟตรงนั้นนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่หลายๆคนก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องของหลายๆกรณีทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่จะมีออกมาทั้งเรื่องของทางคดีเองด้วยกับความผิดนะครับว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งก็แน่นอนที่เราตามข่าวกันไปทั้งพนักงานขับรถไฟรวมไปถึงในกรณีของพนักงานควบคุมไม้กั้นพนักงานขับรถเมล์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อช่วงเวลา 16:40 นที่กระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการแถลงจากทางด้านของท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับผมอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟครับ
0: ครับแหมวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการแถลงกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยอยากจะให้ทางท่านผู้ว่านะครับท่านรักษาการผู้ว่านะครับช่วยเพิ่มเติมให้เราได้ทราบกันหน่อยนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆตรงนี้ด้วยครับผม
2: ครับคุณพัชครับก็จะเป็นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ทางการรถไฟนะครับแล้วก็ทางขอสมกนะครับได้ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุต่าง
0: ๆครับ
2: เพื่อให้นักข่าวนะครับได้ทราบข้อมูลจากบางข่าวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะ
0: ครับ
2: อย่างเช่นในเรื่องของใบอนุญาตของพนักงานขับรถนะครับวันนี้ก็ได้ชี้แจงเรียบร้อยนะครับว่าในส่วนของพนักงานขับรถของการรถไฟนะครับก็จะเป็นพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากการรถไฟนะครับแต่เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการทำพรบรางใหม่นะครับก็จำเป็นที่จะต้องไปยื่นใบอนุญาตกับทางกรมรางซึ่งปัจจุบันนี้การรถไฟก็ได้ยื่นใบอนุญาตให้กับทางกรมรางเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ครับส่วนประเด็นที่สองก็จะเป็นในเรื่องของความคืบหน้าของการสอบสวนทางคดีนะครับก็ขอแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาในส่วนของพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนนนะครับ
0: ครับ
2: เอาไว้แล้วนะครับส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการรถไฟเองนะครับเราก็มีคณะกรรมการตรวจสอบเหตุอันตรายกลางนะครับเพื่อที่จะลงไปดูในสาเหตุแล้วก็เพื่อจะสรุปรายละเอียดเสนอไปที่กระทรวงคมนาคมแล้วก็เสนอไปที่คณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องครับ
0: ก็คือมีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของต่างๆนะครับทั้งกรณีของผู้ขับขี่นะครับผู้ขับรถนะพนักงานขับรถนะแล้วก็เรื่องของพนักงานควบคุมไม้กั้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับท่าน
2: ใช่ครับก็คือพนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนนครับ
0: ครับไอ้ที่บอกว่าตอนนี้ทางการรถไฟมีการยื่นส่งรายชื่อพนักงานขับรถเนี่ยนะซึ่งกรณีของคนพนักงานขับคนนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะที่กำลังส่งรายชื่อไปที่กรมขนส่งทางราง
2: ครับ
0: อย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับครับครับผมปัจจุบันการรถไฟก็มีพนักงานขับรถไฟทั้งหมด951อัตรานะครับมีจำนวน951คนแล้วก็การรถไฟได้ส่งบัญชีรายชื่อทั้ง951คนให้กับทางกรมรางครับเรียบร้อยแล้วครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการลงยืนยันตัวตนแล้วก็ลงระบบของทางกรมรางครับหลังจากนั้นก็จะได้ใบผู้ประกอบอนุญาตของ
0: ใบอนุญาตในการขับขี
2: ่ครับผม
0: อย่างนั้น
2: ครับผมซึ่งก็กำหนดต้องรับเสร็จให้เสร็จก่อนวันที่25กรกฎาคมนี้ครับในช่วงนี้ก็ยังสามารถใช้ตัวคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถของการรถไฟเป็นผู้ขับรถได้อยู่ครับ
0: ก็คือระหว่างที่รอการอนุมัติตรงนี้ก็คือยังสามารถที่จะขับได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: ก็คือขับก็คือได้รับอนุญาตให้ขับ ได้นั่นแหละนะครับระหว่างที่รอใบอนุญาตตัวจริงใช่ไหมฮะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการรอในเรื่องของการพิจารณาในการได้รับอนุมัตินะฮะ
2: ครับผมครับถูกครับถูกครับครับผมแล้วก็ในส่วนของสารเสพติดที่ตรวจพบของพนักงานขับรถนะครับทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยก็ได้แจ้งมาให้การรถไฟมาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสารสิ่งเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล
0: ์
2: ให้กับผู้ปฏิบัติรถทุกรายนะครับก่อนขึ้นทำการขบวนรถนะครับซึ่งการรถไฟก็จะเร่งดำเนินการตรวจคัดกรองทั้งสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ทุกรายก่อนขึ้นขบวนรถซึ่งปัจจุบันนี้เราทำในส่วนของการตรวจคัดกรองเรื่องของแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนขึ้นขบวนรถอยู่แล้วครับเราจะเพิ่มในเรื่องของการตรวจคัดกรองสารเสพติดเข้าไปครับ
0: ซึ่งในวันนั้นที่พนักงานขับคนนี้เริ่มทำงานก็มีการตรวจอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ครับมีการตรวจเฉพาะส่วนของแอลกอฮอล์ครับ
0: แต่เรื่องของสารเสพติดนี่ก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีการตรวจสอบซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปติดตามกันเพราะว่าทางคนขับเขาก็ให้การว่าเขามีการเสพยามาเมื่อ10วันก่อนอย่างนั้นนะครับ
2: ครับก็เราก็รับนโยบายกับทางกรมรางมาเดี๋ยวการรถไฟจะต้องตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการด้านโดนรถนะครับ
0: ครับผม
2: ทุกรายก่อนขึ้นทำขบวนรถครับ
0: ทีนี้ย้อนกลับนิดนึงนะครับท่านก็คือเรื่องของระเบียบในการอนุญาตที่จะได้รับใบอนุญาตในการเป็นพนักงานขับรถไฟเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับตรงนี
2: ้ในส่วนของพนักงานขับรถของการรถไฟนะครับในที่รับพนักงานเข้ามานะครับก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าตำแหน่งช่างเครื่องนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ข้างๆกับพนักงานขับรถนะครับต้องผ่านประสบการณ์เป็นช่างเครื่องไม่น้อยกว่า7ปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็จึงจะสามารถมาคัดเลือกนะครับสมัครคัดเลือกมาเป็นพนักงานขับรถนะครับก็ต้องผ่านการคัดเลือกผ่านการอบรมแล้วก็ผ่านการทดสอบการขับรถในพื้นที่ที่อยู่ในเขตการขับรถของเขานะครับแล้วก็จึงสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานขับรถไฟได้ครับ
0: และอย่างกรณีที่การรถไฟยื่นส่งรายชื่อพนักงานเพิ่มเติมไปอีก591รายชื่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการทดสอบการขับขี่การขับรถอะไรทักษะอะไรต่างๆเพิ่มเติมไหมเหมือนที่เราไปอาจจะเป็นแค่เป็นรถยนต์ก็คือไปสอบไปขับขี่อะไรอย่างนี้ตรงนี้ต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างไหม
2: ครับครับในขั้นตอนนี้ก็คือฝั่งรถไฟจะเป็นผู้ดำเนินการครับเนื่องจากว่าตัวรถไฟแล้วก็ตัวเส้นทางรถไฟการรถไฟเป็นคนกำหนดครับก็เป็นการรถไฟที่จะดำเนินการในรายละเอียดของการกำหนดในส่วนของพนักงานขับรถแล้วก็ส่งรายละเอียดไปให้ดับทางกรมรางครับ
0: ก็คือก็สรุปง่ายๆคือต้องมีการทดสอบกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ท่านครับรถโดยสารรถไฟโดยสารกับรถไฟขนส่งสินค้าต้องแยกกันไหมฮะในส่วนของใบอนุญาตตรงเนี้ย
2: ครับไม่แยกครับเป็นกลุ่มเดียวกันคร
0: ับ อ๋อกลุ่มเดียวกัน
2: เป็นกลุ่มเดียวกันครับ
0: ก็คือถ้าได้ใบอนุญาตก็สามารถขับรถไฟโดยสารขนส่งคนแล้วก็รถไฟขนส่งสินค้าได้ไม่มีการแยกเป็นใบอนุญาตเสรีเดียวกันอย่างนั้น
2: แต่หัวหน้างานนะครับเขาก็อาจจะแยกตามความชำนาญของแต่ละพนักงานเพราะว่าในพื้นที่เดียวกันนะครับมันสามารถเดินได้ทั้งรถไฟโดยสารแล้วก็รถไฟสินค้านะครับแต่หัวหน้างานก็คือผู้กำกับดูแลพนักงานขับรถเนี่ยเขาสามารถเลือกนะครับว่าพนักงานกลุ่มไหนจะขับรถสินค้าพนักงานกลุ่มไหนจะขับรถโดยสารซึ่งเขาจะมีชำนาญความชำนาญแตกต่างกันเนื่องจากว่าการควบคุมน้ำหนักแล้วก็การควบคุมการจอดของผู้โดยสารกับรถสินค้าจะแตกต่างกันครับ
0: ซึ่งพนักงานในกลุ่มที่อาจจะผ่านในเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็อาจมีไหมครับว่าต้องแยกพนักงานคนนี้ก็คือเป็นพนักงานขับรถขนส่งคนพนักงานคนนี้ก็คือขับรถขนส่งสินค้าไม่เอามาปะรวมกันหรือว่ายังไงครับตรงนี้
2: อยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้างานครับหัวหน้างานเขาจะเป็นคนพิจารณาคัดเลือกครับว่าพนักงานส่วนไหนคนไหนท่านไหนจะขับรถในลักษณะไหนแล้วก็ผ่านการอบรมในฟังก์ชันของรถชุดนั้นๆมานะครับ
0: ซึ่งถ้าในกรณีที่การหมุนเวียนพนักงานไม่เพียงพอในกลุ่มของพนักงานขับรถไฟขนส่งคนไม่เพียงพอก็อาจจะมีการโยกพนักงานที่ขับรถส่งสินค้ามาทำการได้เหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ในความเข้าใจผม
2: ถือว่าทำได้ครับแต่ต้องผ่านการคัดกรองอยู่ดีครับเช่นเราขับในพื้นที่กรุงเทพด้านในนะครับเราจะย้ายไปขับที่เชียงใหม่นะครับก็จะต้องมีการทดสอบนะครับการทำเส้นทางการทดสอบการเดินรถในเส้นทางนะครับให้เรียบร้อยต่อถึงจะอนุญาตให้ขึ้นไปขับรถจริงได้ครับ
0: เพราะมันจะมีความต่างในเรื่องของเส้นทาง
2: ถูกต้องครับคุณปัต
0: ครับเพราะอย่างที่เราทราบก็คือมันมีจุดตัดกับถนนนะครับกับรถไฟเนี่ยหลายจุดตรงนี้ต้องมีความชำนาญและความเข้าใจก็ต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมอย่างนั้น
2: ใช่ครับแล้วครับแล้วก็ต้องมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศด้วยครับ
0: ครับแล้วพนักงานคนนี้คนพนักงานที่ขับรถวันที่เกิดเหตุเขามีความชำนาญในเรื่องของเส้นทางจุดตัดอะไรต่างๆนี่มากน้อยแค่ไหนพอสมควร
2: ก็ถือว่ามากนะครับก็ทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถตั้งแต่ปี2566นะครับก็ถึงไปก็เกือบ3ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำงานในเส้นทางพื้นที่อื่นมาช่วงหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติพื้นที่บางซื่อซึ่งขับรถในเขตนี้ครับก็รอบการทำงานก็อยู่ในเกณฑ์สูงครับ
0: ซึ่งในเส้นทางนี้ก็คือขับมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับใช่ครับใช่
0: ครับท่านครับในส่วนของมาตรการในการเดินรถที่แน่นอนทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็ออกมาประกาศชัดเรื่องของการสั่งห้ามไม่ให้เดินรถในช่วงกลางคืนในส่วนของรถไฟขนส่งสินค้าตรงนี้เนี่ยล่าสุดนี้มันจะมีผลกระทบยังไงไหมเพราะว่าทางหลายฝ่ายก็สะท้อนเหมือนกันว่าการส่งของสดหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีผลกระทบมาด้วยไหมตรงนี้มีการมองถึงมาตรการตรงนี้ยังไงบ้างครับ
2: ก็คือในเรื่องของการขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพชั้นในนะครับทางการรถไฟเองเราจริงๆแล้วเราก็เดินรถขนส่งสินค้าในชั้นในเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความล่าช้าจากการเดินรถเข้ามาก็เลยมีรถสินค้าบางขบวนเข้ามาเดินรถในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็นโยบายกระทรวงก็มอบให้การรถไฟไปทบทวนในเรื่องของการเดินรถให้ทำเฉพาะในกรณีกลางคืนแล้วก็ในกรณีที่มีรถล่าช้ามาก็ไม่ให้ยกเว้นรถล่าช้ามาก็ไม่ให้เข้ามาซึ่งก็ต้องปรับแผนการทำงานแล้วก็ปรับแผนการให้บริการด้านสินค้าเล็กน้อยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็เดินรถในช่วงเวลากลางคืนอยู่แล้วครับ
0: ซึ่งตรงนี้ต้องมีการปรับกันมากไหมครับหรือว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร
2: ก็เดี๋ยวคงเพิ่งได้รับนโยบายมานะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูในแผนการเดินรถปัจจุบันแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับว่าจะมีส่วนไหนได้บ้างนะครับคาดว่าไม่กระทบมากครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยนี้ตรงนี้มีการบริหารจัดการยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมครับท่าน
2: ครับมาตรการก็คงแบ่งเป็น2ระยะนะครับระยะแรกนะครับก็คือเรื่องของตัวโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มงานนะครับก็คงดูเรื่องของปัจจุบันนี้นะก็คือจะเพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดนะครับเรื่องของระเบียบแล้วก็เรื่องถึงการหารือกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางตำรวจจราจรนะครับในการทำความสะดวกในกรณีดังกล่าวเนื่องจากมันเกิดจากการติดขัดของไฟแดงแล้วก็ใกล้กับเครื่องกั้นจนทำให้มีรถยนต์นะครับมาจอดขวางทางรถไฟจะต้องบูรณาการเรื่องนี้กันนะครับกับทางกรุงเทพมหานครในการเชื่อมโยงข้อมูลกันเพื่อให้สัญญาณไฟกับรถไฟเนี่ยให้มีความสอดคล้องกันครับส่วนระยะยาวก็มองในเรื่องของการป้องกันติดอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุนะครับในเคสของพนักงานที่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามเขตการเดินรถเช่นเครื่องกั้นถนนยังติดไม่สนิทก็ไม่ให้นำรถเข้ามาก็คงมันเรื่องของระบบรถไฟมีระบบเครื่องป้องกันดังกล่าวซึ่งเรียกว่าระบบ ATP นะครับย่อมาจาก Automatic Train Protection นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามีเหตุการณ์ที่เครื่องกั้นยังติดไม่สนิทแล้วก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าเคลื่อนตัวถึงจังหวะที่อันตรายก็จะห้ามล้อหรือเบรกรถไฟให้โดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้เป็นแผนระยะยาวที่การรถไฟรับนโยบายมาและเดี๋ยวคงต้องนำมาปรับกับระบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการให้บริการประชาชนแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยขณะทำรถผ่านเครื่องกั้นถนนด้วยครับ
0: ครับยังถามท่านนะครับว่าอย่างจุดตัดในกรุงเทพชั้นในเนี่ยมันมีหลายจุดนอกเหนือจากจุดเนี้ยตรงกำแพงเพชร7ตรงอโศกดินแดงตรงเนี้ยอย่างเช่นจุดตัดพยัคฆ์ไทยราชปรารภอะไรต่างๆพระราม6อะไรอย่างเงี้ย มีความกังวล บ้างไหมครับหรือว่ามีเรื่องของการบริหารจัดการที่อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการเข้าไปในจุดต่างๆตรงนี้ด้วยยังไงบ้าง
2: ครับก็คงในระยะเบื้องต้นคงต้องดูทุกจุดครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่จราจรคับข้างทุกจุดนะครับแต่ก็มีลักษณะของถนนใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนำเครื่องกั้นลงเนื่องจากว่าเราก็อยากให้ทางผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับช่วยรักษาครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่จราจรคับข้างทุกจุดนะครับแต่ก็มีลักษณะของถนนใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนำเครื่องกั้นลงเนื่องจากว่าเราก็

0: ล่าช้าและก็เรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: อืมครับเมื่อสักครู่ที่ท่านนำเรียนในเรื่องของเทคโนโลยี ATT ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการทำงานที่แบบออโต้แทนมนุษย์อย่างนั้นเหรอฮะในการใช้ไม้กั้นลงมากั้นทางจุดตัดต่างๆอย่างนั้นไหมฮะ
0: ตัวไม้กั้นยังอยู่เหมือนเดิมคร
1: ับ ตัวไม้กั้น
0: ยังอยู่เหมือนเดิมครับจะมีการส่งข้อมูลจากเครื่องกั้นถนนขึ้นไปให้บนขบวนรถว่าตัวเครื่องกั้นถนนไม้กั้นเนี่ยอาจจะยังผิดไม่ครบถ้วนนะครับยังไม่สามารถนำรถผ่านได
1: ้
0: กรณีนี้เนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนบอกพนักงานขับรถที่ขับอยู่ว่าข้างหน้าจะมีเหตุอันตรายให้ลดความเร็วแล้วก็ให้เตรียมหยุดถ้าเกิดยังไม่สามารถทำได้ในขอบเวลาที่กำหนดเครื่องก็จะตัดสินใจหยุดรถแทนพนักงานขับรถให้ครับ
1: อ๋อซึ่งตรงนี้มีเริ่มดำเนินการในบางเส้นทางบ้างหรือยังครับ
0: ครับก็อยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่แล้วก็กรุงเทพเขตกรุงเทพชั้นในยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวคงต้องเริ่มโครงการนี้ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมต่อไปครับ
1: ถ้าผมสรุปตามความเข้าใจไอ้ตัวระบบ ATT เนี่ยมันเหมือนกับเป็นระบบที่มันจะมาควบคุมในเรื่องของการตรวจสอบว่าไม้กั้นเนี่ยมันกั้นลงมาครบหมดหรือยังถ้าไม้กั้นยังลงมากั้นไม่ครบหมดเนี่ยก็จะมีการแจ้งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่เป็นพนักงานควบคุมไม้กั้นอย่างนั้นแล้วก็รถก็จะหยุดอัตโนมัติเองอย่างนั้นไหมฮะในความเข้าใจของผมอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็รวมถึงตัวสัญญาณจราจรของรถไฟเขียวไฟแดงนะครับถ้าอยู่ในท่าไฟแดงเนี่ยแล้วก็รถไฟพยายามที่จะวิ่งผ่าไฟแดงออกไปเนี่ยเจ้าอุปกรณ์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เบรกให้โดยอัตโนมัติด้วยครับ
1: ทีนี้ถามท่านนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแผนในเรื่องของการปรับปรุงไอ้เครื่องกั้นทางที่เราก็จะเห็นมาเนิ่นนานแล้วไม้มันก็จะกั้นลงมาแล้วก็บางทีถ้ามีรถเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไปอย่างเนี้ยไอ้ตัวตรงเนี้ยซึ่งก็มีการใช้งานมาเข้าใจว่าน่าจะเนิ่นนานแล้วหรือเปล่าจะมีการปรับปรุงในส่วนตรงนี้ไหมเพราะว่าในปัจจุบันก็มีคนมันยังมีการเล็ดลอบนะครับฝ่าออกมาได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยครับ
0: ครับในส่วนนี้ทางรถไฟก็คงต้องรับประดูนะครับว่าในส่วนของไม้กั้นเนื่องจากว่าก็สังเกตได้นะครับไม้กั้นที่มีลักษณะเก่าแล้วก็ใช้งานเนี่ยแต่มีลักษณะก็คือโดนรถชนบ่อยครั้งมากนะครับจนทำให้สภาพเขาเนี่ยมันทรุดโทรมนะครับเดี๋ยวการรถไฟก็ต้องไปปรับปรุงตรงนี้ให้เรียบร้อยแต่แผนระยะยาวตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับการลดจุดตัดเนี่ยอันนี้เป็นวิธีทางที่น่าจะดีกว่านะครับซึ่งก็มีโครงการที่การรถไฟและก็กระทรวงคมนาคมที่ต้องดำเนินการก็คือในเรื่องของพื้นที่กรุงเทพชั้นในทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแผนอยู่แล้วนะครับที่ทางรถไฟก็จะเป็นเรื่องของทางรถไฟยกระดับแล้วก็อาจจะเป็นทางรถไฟลอดระดับบางส่วนซึ่งก็จะรวมทั้งจุดที่เกิดเหตุด้วยครับก็จะเป็นแผนของการปรับปรุงนะครับระบบทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าด้วยนะครับรถไฟสายสีแดงส่วน missing link ก็ถ้าโครงการนี้เร่งดำเนินการก็จะสามารถแก้ไขปัญหาจุดตัดถนนในเขตชั้นในได้หมดครบถ้วนทุกแห่งครับ
1: นะครับมีคำถามมานะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับปรุงเรื่องของขออภัยเรื่องของระยะการหยุดแล้วก็ถ้าสัญญาณเตือนเนี่ยจะหยุดเนี่ยนะครับจะหยุดได้ในระยะทางสักเท่าไหร่กี่เมตรยังไงครับตรงนี
0: ้ครับครับปัจจุบันที่การรถไฟใช้สำหรับการออกแบบนะครับระยะการหยุดเราใช้ที่ระยะ 1,000 เมตรนะครับ
1: 1กิโลเมตรใช่ไหม
0: ครับ1กิโลเมตรครับที่ความเร็วของรถไฟนะครับประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นระยะที่เราใช้ในการออกแบบเพราะว่ารถไฟของการรถไฟเนี่ยเรามีรถอยู่หลากหลายประเภทเป็นรถดีเซลรางนะครับเป็นรถโดยสารนะครับเป็นรถโดยสารปรับอากาศเป็นรถสินค้าซึ่งน้ำหนักแตกต่างกันเราก็เลือกตำแหน่งรถที่เป็นระยะเบรกสูงที่สุดแล้วก็ประกอบกับระยะเวลาการตัดสินใจที่จะต้องหมวกเข้าไปเราใช้ค่าการออกแบบเอาไว้ที่ 1,000 เมตรครับผม
1: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือความเร็วรถ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถที่จะหยุดรถได้ภายในระยะ1กิโลเมตรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับรวมระยะเวลาการตัดสินใจของพนักงานด้วยนะครับระยะเวลาการตัดสินใจที่จะสั่งเบรกหรือไม่เบรกเนี่ยก็อยู่ประมาณ3วินาทีถึง5วินาทีครับ
1: ครับนะฮะไม่แน่ใจว่าคำถามนี้อาจจะถามท่านได้หรือเปล่าเพราะว่าขออนุญาตนิดนึงนะฮะมันมีกระแสทางโซเชียลมาว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยพนักงานขับรถไฟไม่ได้อยู่บนรถอันนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะ

0: ครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องดูในเรื่องของข้อผลการสอบสวนนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานขับรถตำแหน่งหน้าที่เขาต้องนั่งอยู่ตรงตำแหน่งของพนักงานขับรถแล้วก็ช่างเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่พอจะมีเหตุที่มีการลงห้ามเบรกฉุกเฉินนะครับเขาก็โตด้วยความปลอดภัยบางครั้งหลังจากที่ปฏิบัติการสั่งเบรกฉุกเฉินแล้วเนี่ยตัวพนักงานกับช่างเครื่องเนี่ยเขาอาจจะต้องหลบขยับออกมาจากตำแหน่งที่เขานั่งอยู่ด้านหน้าสุดนะครับอันนี้ต้องดูในเรื่องของผลการสอบสวนครับว่าตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุนะครับพนักงานช่างเครื่องและพนักงานขับรถเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับ
1: และทีนี้ในเรื่องของการทำงานของรถไฟจริงๆถ้าไม่มีพนักงานอยู่บนรถเนี่ยรถมันสามารถเดินรถได้เองโดยอัตโนมัติอย่างนั้นไหมครับมันมีโหมดการทำงานตรงไหน
0: ถ้าเกิดไม่มีพนักงานขับรถหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งควบคุมรถนะครับภายในประมาณ3วินาทีนะครับถ้าไม่มีการตอบสนองนะครับเราจะมีปุ่มที่เรียกว่าเป็นปุ่มการตอบสนองนะครับถ้าไม่มีการปุ่มตอบสนองนี้ในทุกๆรอบประมาณ3วินาทีเนี่ยรถไฟก็จะสั่งลมเบรกแล้วก็หยุดรถโดยอัตโนมัติครับงั้นในเคสที่ถ้าเกิดว่าพนักงานขับรถเขาลุกออกจากที่นั่งเข้าไปเกิน3วินาทีหรือ5วินาทีเนี่ยเจ้าระบบนี้ก็จะทำงานแล้วก็จะเบรกรถอัตโนมัติงั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่พนักงานขับรถเน
1: ี่
0: ยที่จะไม่นั่งประจำ
1: ไม่นั่งประจำ
0: ยกเว้นกรณีที่ผมแจ้งไปครับถ้าเขาสั่งเบรกฉุกเฉินหรือดำเนินการด้านอิมเมอร์เจนซี่นะอาจจะขยับออกมาได้ก็เขาตั้งใจที่จะเบรกอยู่รถแล้วครับ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องของคนขับทีนี้ในส่วนของพนักงานยกธงที่เราเห็นผมไม่แน่ใจรีบในสถานีหรือเปล่าน
0: ะพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนครับ
1: เป็นพนักงานควบคุมไม้กั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงนี้ที่ถือธงนะฮะที่เราเห็นในคลิปว่าเขาโบกธงแดงแล้วก็เก็บธงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มันปกติไหมครับท่าน
0: ครับลักษณะท่าทางของตามที่สื่อเห็นนะครับก็คือการยืดมือออกไป90องศาแล้วก็ให้ธงแดงตีลงมาตรงๆโดยไม่มีการขยับอันนี้คือท่าที่ถูกต้องตามกฎข้อบังคับของการรถไฟครับเป็นลักษณะของบอกเป็นท่าห้ามซึ่งไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถนะครับดำรถเครื่องผ่านตัวสัญญาณที่เขามองเห็นนะครับแต่ระยะเวลาในการทำงานหรือลักษณะการเก็บที่ยังไม่รอให้รถหยุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ในการสอบสวนครับว่าขั้นตอนเหล่านี้มันครบถ้วนสมบูรณ์ในการให้ท่าห้ามกับพนักงานขับรถให้เขาหยุดรถแล้วหรือยังครับผม
1: ซึ่งถ้าเป็นตามปกติที่ถูกต้องจริงๆถ้าธงแดงลงมาแล้วเนี่ยก็คือถ้ายังไม่มีคำสั่งว่าเป็นธงเขียวให้รถวิ่งเนี่ยธงแดงนั้นก็ยังต้องอยู่อย่าเพิ่งเก็บอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องมันเป็นการสื่อสารกันนะครับระหว่างพนักงานท่าพื้นกับพนักงานขับรถ
1: ครับ
0: ก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าธงแดงที่ยื่นออกไปเนี่ยสื่อสารให้พนักงานขับรถหยุดนะครับแต่นี้ถ้าก็พนักงานที่ให้ท่าห้ามก็อาจจะต้องดูสังเกตเรื่องของความเร็วรถการเข้ามาของรถว่าเขาหยุดจริงไหมนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องสอบสวนในเรื่องของสาเหตุครับว่าทำไมพนักงานท่านนี้ถึงได้เก็บธงเร็วจนเกินไปตามที่เราเข้าใจแล้วก็เห็นตามวิดีโอนะครับครับผม
1: ซึ่งก็เหมือนกับว่ามันก็สมมุติมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารถเขาเห็นว่ารถหยุดแล้วเขาก็เลยยกธงแดงเก็บเอาธงเก็บอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ยกธงเขียวเพื่อให้รถพร้อมสตาร์ทออกเขาก็ยังไม่ได้มีการโบกธงเขียวนั่นเองซึ่งตัวนี้อาจจะต้องรอดูในเรื่องของคดีกันในการสอบสวนนะครับ
0: ก็
1: เป็นข้อสงสัยของประชาชนนั่นเองนะครับสำหรับที่ปรากฏภาพในคลิปนั่นเองท้ายที่สุดนะครับท่านรักษาการมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมให้กับพวกเราดังในเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆหลังจากนี้จะมีเกิดขึ้นกับการรถไฟอาจจะให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคนที่สัญจรร่วมนะครับในจุดตัดของทางรถไฟเชิญได้เลยนะครับ
0: ครับขอบคุณข้อมูลครับในส่วนของการรถไฟนะครับก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับคนขับรถขนาดใหญ่รถเก๋งนะครับในบริเวณที่จะวิ่งผ่านทางรถไฟนะครับให้พึงนึกถึงเสมอตลอดว่ารางรถไฟที่ว่างๆนะครับอาจจะมีขบวนรถกำลังเข้าเราไม่ทราบหรอกครับว่าขบวนรถจะมาจากทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะครับถ้ายังไงก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบจราจรนะครับหากมีเสียงเตือนมีเครื่องกั้นถนนนะครับแล้วก็มีสัญญาณแสงสัญญาณเสียงเตือนว่ารถจะเข้ามาเนี่ยก็ขอให้กรุณาหยุดตรงขอบทางรถไฟไม่เกิน5เมตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถปฏิบัติ นำเอาคานกั้นถนนลงนะครับแล้วก็หากไม่มีคานกั้นถนนมีป้ายหยุดนะครับก็ขอให้หยุดตรงห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรแล้วก็ดูว่าไม่มีรถไฟจะวิ่งผ่านทางรถไฟแล้วจึงเคลื่อนตัวผ่านเครื่องกั้นถนนนะครับก็จะทำให้การเดินทางของทุกท่านในกรณีที่ต้องขับรถผ่านทางรถไฟนะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนตัวผมเองเวลาผมขับผ่านทางรถไฟก็จะเปิดกระจกนะครับเพื่อฟังเสียงด้วยนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นตัวรถไฟที่เข้ามาจากข้างใดข้างหนึ่งทุกๆครั้งที่การรถไฟจะวิ่งผ่านเครื่องกั้นถนนจะมีบูดหวีดรถจักรนะครับถ้าเราเปิดกระจกนะสักเล็กน้อยเราจะสามารถได้ยินเสียงหวีดรถจักรได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นครับเป็นการเป็นประชาสัมพันธ์เอาไว้ในนาทีนี้ด้วยครับ
1: ครับผมวันนี้จอสร้อยต้องขอบพระคุณท่านรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนะครับ
0: ครับผมขอบคุณคุณท่านจอสร้อยมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ทุกคำถามน่าจะเป็นการเคลียร์นะครับไขข้อข้องใจของพวกเราที่เป็นนะครับในฐานะของประชาชนแล้วก็ผู้ที่อาจจะต้องใช้เส้นทางผ่านในจุดตัดของรถไฟในจุดต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของคดีความต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีความคืบหน้าในเรื่องของคดีความต่างๆด้วยนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับในเรื่องของการหาคนผิดนะครับว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีฝ่ายใดบ้างนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนะครับยังมีอีกหลายๆกรณีนะครับที่เราอาจจะได้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องของกรณีรถไฟนะครับที่ไปชนรถเมล์เขตเกิดเมื่อวันเสาร์ทำให้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่ยังพูดต่อเนื่องกันได้หลายวันทีเดียวนะครับนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยังไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีคุณพิมพ์รัตน์นะครับแจ้งเข้ามานะว่ามิตรภาพด้านขาเข้านะครับตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยนะครับมีหลุมขนาดใหญ่นะครับกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ1เมตร50เซนลึกประมาณ30เซนติเมตรนะครับเห็นอยู่เลนที่2จากขวานะครับเลนที่2จากขวาขาเข้านะครับของมิตรภาพตรงข้ามกับโรงงาน CPF นะครับซึ่งรถของคุณพิมพ์รัตน์เนี่ยนะฮะตกหลุมนะครับแล้วทำให้ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังขวาเนี่ยยางแตก2เส้นนะครับตอนนี้เนี่ยได้เรียกประกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีรถที่ยางแตกจอดอยู่ 2-3 คันด้วยนะครับอันตรายมากนะครับทีนี้ถ้ารถจักรยานยนต์ขับมาแล้วมองไม่เห็นเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับล่าสุดนี้จสร.ประสานไปกับสายด่วนของกรมทางหลวงให้แล้วนะครับมีทางคุณธนวัฒน์เนี่ยรับเรื่องนะก็อันตรายนะครับใครที่ใช้เส้นทางอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะเพราะว่ามันถนนกลางคืนน่ะคุณผู้ฟังมองกันไม่เห็นนะฮะแล้วหลุมนี่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับคือบางทีถ้าเรามาไม่เร็วเนี่ยพอจะเห็นก็อาจจะหักหลบได้ทันแต่ว่าก็ต้องดูรถที่เขาตามหลังมาด้วยนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นด้านขาเข้านะฮะของมิตรภาพนะครับตรงข้ามกับโรงงาน CPF นะฮะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณพิมพ์รัตน์กันก่อนเลยคุณพิมพ์รัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รถของคุณพิมพ์รัตน์เองเลยนะครับที่ประสบเหตุด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถามถึงความปลอดภัยก่อนยังปลอดภัยดีใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วค่ะล้อหน้าล้อหลังด้านขวาขับต่อค่ะ
0: หมายถึงว่าไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคุณพิมพ์รัตน์
1: ไม่มีคนเจ็บค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่งที่เป็นแบบอีโคคาร์ค่ะที่เดียวนะคะตรงเนี้ยที่จอดอยู่อ่ะ1 2 3ประมาณ3คันนะคะ
0: โอ้ค
1: ่ะก่อนหน้าหนู3คันแล้วก็หนูแล้วก็มีน้องข้างหลังเนี่ยโดนกันเป็นแถบเลยอ่ะค่ะต้องระวังรถ
0: ครับแล้วก็คือแค่ยางแตกอย่างเดียวล้อแม็กอะไรนี่มีความเสียหายม
1: ั้ยน้องผู้หญิงที่โดนตามที่แบบหนูกำลังเปลี่ยนยางอยู่มีน้องขับเข้ามาแล้วก็1คันเนี่ยแม็กเค้าเมื่อกี้เค้าดุ้งอะค่ะพี
0: ่
1: ล้อก็ลมออกหมดเลยก็คือต้องเปลี่ยนอะค่ะ
0: ครับทั้งหมดนี้ประมาณกี่คันนะที่ประสบเหตุเน
2: ี่
0: ย
2: 3คัน
1: ตอนนี้เนี่ยข้างหน้า3หนู4ค่ะข้างหลัง1ก็เป็น5แล้วค่ะ
0: เฉพาะรถยนต์อ่ะนะฮะ
1: ใช่ค่ะรถยนต์ค่ะ
0: เป็นอีโคคาร์ทั้งหมดเลยมั้ยครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นน้องจะเป็นโตโยต้ายาริสเราโตโยต้าคอร์สแล้วก็ข้างหน้าพวกฟอร์ดพวกอะไรอะค่ะพี
0: ่
1: มีเบนซ์จอดอยู่คันหนึ่งค่ะ
0: ครับรถกระบะไม่มีนะ
1: ค่ะรถกระบะไม่มีค่ะ
0: มอเตอร์ไซค์
1: ยางน่าจะใหญ่กว่าหนู
0: มอเตอร์ไซค์มีด้วยไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีค่ะแต่แค่เป็นห่วงก็เลยโทรมาแจ้งตสร.ให้ว่าควรจะมีบิ๊กไบค์มา
0: แล้วมันมืดไหมครับตรงหลุมตรงนี้เนี่ย
1: ตรงที่เกิดเหตุหลุมมืดค่ะพี่เพราะเมื่อกี้หนูฝนตกด้วยมองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นทัว
0: โอ้โหแล้วมันเป็นตรงนั้นมันเป็นช่วงทางลงเขาไหมหรือว่าเป็นทางขึ้นยังไงไหม
1: เป็นทางลงเขาไหมพ่อ
2: เป็นทางเรียบ
1: ทางเรียบค่ะ
0: ทางเรียบเลย
2: ทางเรียบแล้วก
1: ็
2: ดูเลนทั้งหมดมี4เลนกลางใช่มั้ย
1: ค่ะ
2: เลนที่3
1: ที่ได้ยินอยู่ใช่มั้ยคะค่ะ
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: ค่ะ
2: ที่3
1: ค่ะเลนที่3
2: คือรถที่วิ่งมาเนี่ยจะล้อด้านขวาทั้งหมดเลย
1: ล้อขวาทั้งหมดค่ะ
2: ที่ชน4 5
1: คันค่ะเป็นล้อเดียวกันหมดเลยแต่บังเอิญหนูอ่ะ2ล้อหน้าหลังแต่บางคันก็น่ะล้อหน้าล้อเดียว
0: คือถ้าเรานับจากเลนขวาเนี่ยมันจะอยู่เลนที่2ใช่ไหม
1: เลนขวาเลนที่2ค่ะถ้านับจากขวาใช่ค่ะ
0: ถ้านับจากซ้ายจะอยู่เลนที่3ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องค่ะ
0: หลุมมันโอ้โหมันกว้างขนาดนั้นเลยเหรอเมตรหนึ่งยาว
1: กว้างถูกต้องค่ะใช่ค่ะมีรูปเดี๋ยวหนูน่าจะเอาเดี๋ยวถึงบ้านก่อนน่าจะลงโซเชียลนิดนึงค่ะพี่ค่ะเพราะว่าอันตรายมาก
0: โอ้โหมันหลุมใหญ่เหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งใช้มิตรภาพขาเข้ามาเนี่ยเมื่อวานยังไม่มีนะตรงเนี้ย
1: ค่ะหนูส่งรูปให้ทางสสร้อยไหมคะหนูต้องเข้า
0: ไปได้ทางไลน์นะครับทางไลน์แอสไซน์เจเอสร้อย
1: ได้ค่ะ
0: แอสไซน์เจเอสร้อย
1: ค่ะได้เดี๋ยวหนูส่งเพิ่มให้รูปภาพที่เกิดกันนะคะ
0: แล้วรถคันอื่นๆนี่เขามาดำเนินการอะไรยังไงแล้วบ้างครับได้เคลื่อนย้ายกัน
1: บ้างเนี่ยเขาก็เรียกประกันกันแล้วก
2: ็
1: ปีของหนูทิพยาอันนั้นธนาชาก็เรียกประกันกันหมดพี่แล้วก็พอดีหนูเนี่ยแฟนน่ะเดินย้อนไป1กิโลเพื่อไปตามหาร้านยางเพราะเรามียางอะไรแต่ก็ไม่พอเพราะมันเรามีอันเดียวแต่ว่าเราสองล้อก็เลยต้องซื้อยางเพิ่มแล้วก็คือเดิมย้อนไป1กิโลที่ปั๊มปตท.มีร้านยางเขาก็ขับมาเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปเขาก็เปลี่ยนให้ทุกคันและไล่เปลี่ยนนะคะทุกคนก็ต้องรอ
0: แต่ว่าแต่ละคันเนี่ยไม่น่าจะมีคนเจ็บใช่ไหมครับ
1: ไม่น่าจะมีคนเจ็บค่ะพี่แต่ว่าบอกเลยว่าอันตรายเพราะว่าถ้าประคองรถไม่อยู่อ่ะคือสิบล้อมันวิ่งตลอดไงแล้วเรา
2: เอาเรื่องจะวิ่งมาจะไงตกก็
1: เรียบร้อยแน่ขอแน่ค่ะอ
0: ุ้ยแต่ว่าถ้ารถใหญ่นี่ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะเพราะว่าหลุมมันกว้างแล้วมันลึกเหมือนกันนะ
1: เนี่ยเพราะว่าหนูน่ะใต้ท้องน่าจะเพราะคือมันมืดอะค่ะพี่มองไม่เห็นแต่ว่าก็ออกใบเข็มไว้เข็มตามความเสียหาย
0: ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะกลับบ้านค่ะพอดีไปทำงานที่ขอนแก่นมา
0: ครับต้องระวังแล้วผมขอย้ำจุดนะก็คือตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยนะครับตรงนี
1: ้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ตอนนี้มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยังอ่ะครับ
1: หนูแจ้งเข้าไปที่สพ.ไอ้นะแก่งคอย
0: นะ
1: แต่เขารับสายแล้วเขาหัวล้อใส่หนูก็เลยโทรไปจ.ส.ร้อยเพื่อจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าถ้าเดินทางเส้นนี้เรามาระวังด้วยเป็นไปได้ก็คือวิ่งซ้ายไปก่อน
0: ค่ะแสดงว่าล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะมีแต่ทางหลวงโทรมาเช็คพิกัดเมื่อกี้ค่ะหลังจากแจ้งต่อสายไปแล้ว
0: เขายังไงเขาที่บอกว่าหัวเราะใส่หมายถึงว่าเขาแล้วเขาพูดอะไรต่อยังไงเจ้าหน้าที่
1: เขาบอกว่าหนูบอกว่าพี่พอดีหนูเกิดอุบัติเหตุตรงนี้หนูไม่รู้ว่าต้องแจ้งใครนะคะแต่ว่าหนูจะโทรมาแจ้งพี่ว่าตรงนี้มันอันตรายมากเอาแล้วให้ผมทำไงอ่ะหนูบอกว่าแล้วหนูบอกว่าพี่หนูเนี่ยไม่รู้ทำใครรู้ให้พี่ทำไงหนูไม่รู้ต้องแจ้งใครแต่ช่วยประสานงานได้ไหมคะคุณก็ไม่แจ้งทางหลวงสิหนูบอกว่าพี่รับผิดชอบหน่อยได้ไหมนี่ชีวิตคนนะแล้วเขาหัวร้อนใส่หนู
0: เดี๋ยวนี้
1: เดี๋ยวนี้ชีวิตคนนะคุณ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราต้องประสานไปทางหลวงให้เพิ่มเติมนะครับตรงเนี้ยเราต้องรีบมาแก้ไขก่อนแหละไม่งั้นมันอันตรายมากๆยิ่งช่วงกลางคืนด้วย
1: ทางหลวงเขาเช็คพิกัดไปแล้วเมื่อกี้สั่งการสอบรายรับเรื่องไปเขาก็โทรมาว่าอยู่ตรงไหนครับอะไรยังไงเดี๋ยวเขาคงจะ
0: ใช่เพราะเราประสานงานไปให้ละนะครับทางสายด่วนก็มีสายด่วนหนึ่ง
1: ขอบคุณการสอบรายด้วยแล้วก็เนาะเพื่อร่วมทางจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
0: ได้ก็เดินทางต่อได้ใช่ไหมคุณพิมรัต
1: ใช่ค่ะเนี่ยหนูเรียบร้อยละหนูเคลมประกันแล้วก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยละกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านค่ะกรุงเทพ
0: ขอบคุณคุณพิมรัตด้วยที่ช่วยแจ้งเพราะว่าหลายๆท่านบางท่านไม่ทราบนะครับ
1: เดี๋ยวพัดอาคาเดี๋ยวพัดถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแอดไลน์แล้วเดี๋ยวจะส่งรูปเพิ่มให
3: ้ได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลย
1: ได้ค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพิมรัตน์คุณพ่อด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับเอาจริงเมื่อวานที่ผมก็ใช้ขาเข้ามิตรภาพตรงนี้ไม่มีนะเมื่อวานเนี่ยไม่มีนะแล้วเมื่อวานนี้เดินทางผมมาถึงตรงนี้ประมาณสักน่าจะ6โมงเย็นก็ยังไม่มืดประมาณสัก5-6โมงเย็นก็ไม่มีนะครับฝากระวังหน่อยมิตรภาพด้านขาเข้านะครับหน้าตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยมีหลุมขนาดใหญ่นะครับโอ้โหกว้างประมาณ1เมตรประมาณนะกว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ1เมตร50เซนลึก30เซนเลนที่2จากขวานะครับมีรถเก๋งตกหลุมนี้ยางแตกหลายคันรวมถึงรถของคุณพิมรัตน์ด้วยคือล่าสุดเราประสานไปแล้วก่อนหน้านี้ทางกรมทางหลวงนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือมีทางคุณธนวัฒน์ได้เขารับเรื่องไว้ให้แต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่เจ้าที่ทางหลวงเขากำลังเดินทางไปยังไงก็ระวังก่อนท่านใดที่ฟังจอสร้อยหรือว่าติดตามกันอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องชะลอความเร็วนะครับแล้วก็ให้ชิดซ้ายไปก่อนเลยเพราะว่าหลุมเนี้ยอยู่เลนที่สองจากขวานะครับเป็นหลุมใหญ่ด้วยนะครับแหมจะไม่เล่าแล้วก็คงต้องเล่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ตอนที่ผมเดินทางออกไปเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันเพราะว่ารถตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันเมื่อวานนะครับแต่เป็นขาออกนะขาออกมิตรภาพช่วงแถวๆทับกวางนั่นแหละ เดี๋ยวอาจจะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากจะให้ฝากระมัดระวังด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความประมาทของเราเองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเล่าเพิ่มเติมแต่ว่าชั่วโมงนี้ให้คุณผู้ฟังระวังก่อนขาเข้ามิตรภาพย้ำนะครับตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยหลุมขนาดใหญ่เลยนะอยู่เลนที่2จากขวานะครับตรงข้าม CPF แก่งคอยอยู่ระหว่างช่วงทับกวางมุ่งหน้าเข้ามาทางแก่งคอยนี่นะฮะก็ระวังอันตรายด้วยนะครับมันมืดด้วยไงไฟเรียกได้ว่าตอนนี้พอช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าเราขับรถมาด้วยความเร็วหรือจะเร็วหรือช้าเนี่ยบางทีมันมองกันไม่ทันนะคุณผู้ฟังเพราะด้วยความที่มืดแล้วไฟสองทางเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีทั่วถึงหรือเปล่านะครับพอมีหลุมเนี่ยบางทีในหลุมเนี่ยเราก็อาจจะมองไม่เห็นกันมันกลืนไปกับถนนนะอันตรายนะครับเรามาระวังกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้ามาเพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้21:57 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทโยงคดีทุจริตจำนำข้าวและพรุ่งนี้น้ำมันปรับขึ้นราคาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปปช.ชี้มูลบุญทรงเตริยาภิรมย์ร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทโยงคดีทุจริตจำนำข้าวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งศาลฎีกายึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินคุณยศวัฒน์พรหมประภาสรายงานค่ะ
9: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อทั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติโดยจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างเดือนมกราคมปี55ถึงมิถุนายนปี56ขณะที่นายบุญทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวปรากฏรายการธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสและบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งซึ่งต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและนิติบุคคลที่ใกล้ชิดรวมจำนวน107ล้านบาทไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาตกเป็นของแผ่นดินยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: DSI จ่อออกหมายเรียกกรรมการบริษัทน้ำมันจังหวัดอ่างทองรับทราบข้อหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงพบพฤติการใช้นอมินีบางหน้าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททีเลียนปิตโตเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองขอรับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลการตรวจทางห้องแลบยืนยันชัดเจนว่าน้ำมันในคลังบางส่วนไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนโดยคณะพนักงานสืบสวนพบพิรุธโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทอาจเข้าข่ายใช้นอมินีอำพรางในทุนตัวจริงพร้อมเร่งขยายผลเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงขณะเดียวกันดีเอสไอยังเดินหน้าตรวจสอบคดีบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถูกสงสัยกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรช่วงวิกฤตตะวันออกกลางหลังพบปริมาณน้ำมันคงคลังสูงผิดปกติทั้งที่มีคำสั่งจ่ายน้ำมันให้ผู้ค้าน้ำมันแล้วแต่กลับไม่ดำเนินการโดยระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะลงพื้นที่สอบปากคำพยานสำคัญและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน15วันนอกจากนี้ DSI ยังขยายผลกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลหลังพบความผิดปกติ ของเรือขนน้ำมัน99เที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมัน166ฉบับจากคลังน้ำมัน6แห่งในภาคตะวันออกที่อาจถูกนำมาเวียนใช้ผิดกฎหมายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล AIS และ GPS ของเรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งน้ำมันหาผู้กระทำผิดตัวจริงต่อไปพงษ์ณทีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและก๊าซโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี
7: ้ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ่นเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับ
2: ใหญ่
3: ก
2: ้
3: อยเตอร์มาจุดได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
3: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
3: เราส่งไม่ได้ยินว่าบัตรค่าเก่าอย่างเรามีที่ผ่าตัดแน่แน
4: ่มีรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้า
5: สกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่มากที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลซักมันช่วยดู
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 21นาฬิกา22นาฬิกา12นาทีแล้วนะครับ4ทุ่ม12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับกรณีเหตุรถบรรทุกนะครับที่เสียหลักพลิกตะแคงถนนบรมราชชนนีนะครับด้านฝั่งขาออกนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ยังรอดำเนินการอยู่นะครับช่วงเลยจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมา200เมตรที่เป็นรถบรรทุกน้ำดื่มที่เป็นขวดเปล่าของน้ำดื่มเนี่ยนะฮะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะครับล่าสุดทางสภ.นครชัยศรีกำลังดำเนินการให้นะครับเพราะว่าเข้าไปดูเนี่ยการจราจรในช่องทางหลักลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่นะครับแต่ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้คือใช้ช่องทางด้านซ้ายได้1ช่องนะครับคู่ขนานไม่มีปัญหานะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีก็จะมีเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ให้เบี่ยงออกคู่ขนานจะได้รับความสะดวกมากกว่าก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับเพราะว่ารอรถยกรถยกไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึงที่เกิดเหตุหรือยังนะครับเพราะว่าช่วงชั่วโมงก่อนที่คุยนะครับกับทางพื้นที่เองเนี่ยบอกว่ารอรถยกมาดำเนินการนะครับเป็นของสภ.สัมพรานนะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสภ.สัมพรานนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับฝนไม่มีตกนะครับในพื้นที่แต่ว่าตัวของรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเขาเสียหลักเองนะครับก็รอดำเนินการกันอยู่นะครับส่วนทางด้านของมิตรภาพในฝั่งขาเข้าอันนี้ก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับที่คุณพิมรัตน์แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยว่ารถตัวเองเนี่ยก็ประสบเหตุด้วยนะครับมีหลุมขนาดใหญ่กว้างประมาณ1เมตรยาวประมาณ1เมตร50เซนลึกประมาณ30เซนอยู่ถนนมิตรภาพนะครับขาเข้าตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยหลุมดังกล่าวเนี่ยอยู่เลนที่2จากขวานะครับรถมาประสบเหตุตกหลุมแล้วก็ยางแตกกันหลายคันนะครับก็เกรงว่าเดี๋ยวรถจักรยานยนต์ขับผ่านมามองไม่เห็นเนี่ยตกไปนี่อันตรายมากๆนะครับล่าสุดที่เราประสานไปกับทางกรมทางหลวงมีเจ้าหน้าที่คุณธนารัตน์คุณธนวัฒน์เนี่ยรับเรื่องให้แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปดำเนินการแก้ไขกันเพราะว่าช่วงกลางคืนรถสัญจรอาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นราบด้วยนะครับรถน่าจะต้องใช้ความเร็วกันนี่นะฮะใครที่ใช้เส้นทางขาเข้ามิตรภาพยังไงอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับบริเวณตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยมีหลุมขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่บริเวณช่องทางที่2จากทางด้านขวานะครับระมัดระวังด้วยนะครับตรงจุดนี้เมื่อวานนี้ผมใช้เส้นทางขาเข้าขาออกนะครับมิตรภาพช่วงเลยต่างระดับมิตรภาพไปนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางแก่งคอยนี่นะฮะปรากฏว่าช่วงนั้นตีสี่กว่าๆก็ยังมืดอยู่นะครับก็ขับรถยอมรับว่าตอนนั้นก็ใช้ความเร็วเหมือนกันประมาณสัก 80-90 กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งมาด้วยความเร็วโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีสิ่งของตกหล่นนะคุณผู้ฟังอยู่เลนขวาด้วยนะแล้วเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นยางรถยนต์เป็นล้อเลยแหละเป็นเหมือนล้อเหล็กอะไรสักอย่างนี่นะครับขนาดเท่ากับล้อรถเล็กอ่ะซึ่งก็ถือว่าใหญ่นะปรากฏว่าพอถึงจุดตรงนั้นเนี่ยมันมืดด้วยเราก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าใบหรือเปล่ามองไปพอขับไปใกล้ถึงเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเหมือนวัตถุอะไรสักอย่างพอจะเบรกก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ชนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันแต่โชคดีนะครับที่รถเนี่ยไม่ได้เสียหลักแล้วก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นคือด้วยความที่ว่าปริมาณรถไม่มากด้วยนะครับเช้ามืดแต่ทีเนี้ยมีรถหลายคันนะครับที่ชนเข้าไปรถผมเองก็เสียหายแต่ไปต่อได้นะคือมีปัญหาคือตัวท่อไอเสียช่วงใต้รถเนี่ยมันหลุดจากเบ้านะครับแต่ก็ยังขับไปได้นะครับก็ไม่เท่าเนี่ยมาเจอซะเองนะครับ ในช่วงกลางคืนเนี่ยบางทีเราไม่ทราบเลยนะคุณผู้ฟังว่าถนนที่เรากำลังเดินทางอยู่มันจะมีสิ่งของอะไรที่ตกหล่นลงมาเรื่องของของที่ตกหล่นบนถนนเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบเหมือนกันนะรถบางคันที่มาด้วยความเร็วแล้วบางทีตกใจเนี่ยคุณหักหลบทันทีก็อันตรายคุณจะเบรกแบบเบรกแบบสุดตัวเนี่ยอันนี้ก็อันตรายมากๆนะครับช่วงนั้นเราเห็นแล้วนะครับเราก็เลยไม่กล้าเบรกเต็มที่ก็เลยต้องชนตัดสินใจก็ต้องชนก็คือต้องชนไปนะครับเพราะว่าไอ้การจะหักหลบเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็มาด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เรียกได้ว่ารถหลายคันนะครับเห็นมีรถกระบะด้วยมั้งที่ประสบเหตุนะครับเนี่ยแล้วก็อย่างกรณีของหลุมที่เกิดขึ้นที่มิตรภาพด้านขาเข้าในตอนนี้นะช่วงตรงข้ามกับโรงงานแก่งโรงงาน CPF แก่งคอยเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วมันมาเกิดเหตุช่วงกลางคืนแบบนี้ด้วยนะครับยังไงใครใช้เส้นทางก็ต้องลดความเร็วกันนะคุณผู้ฟังช่วงกลางคืนนะครับส่วนเหตุที่ถนนทางหลวงหมายเลข348เขาช่องตะโกนะครับที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นมาแล้วเนี่ยนะฮะรถบรรทุก3คันชนกันนะครับกิโลเมตรที่79บวก000คือตอนนี้กีดขวางไป2ช่องทางนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งขาเข้าและขาออกมีปัญหานะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดคราบน้ำมันนะตอนนี้เนี่ยทำความสะอาดคราบน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดการจราจรคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็อยู่ระหว่างทำความสะอาดผิวการจราจรเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับก็ให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรในจุดดังกล่าวก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูล่าสุดนิดนึงนะฮะก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับเพราะว่ารถที่จะขึ้นไปทางบุรีรัมย์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่นะฮะก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับยังไงก็ยังแนะนำให้เลี่ยงนะครับใช้ทางหลวงหมายเลข304ทดแทนไปก่อนนะครับมีท้ายแถวนี่ยาวประมาณเกือบ4กิโลนะครับสำหรับฝั่งขาขึ้นนะแล้วก็รถใหญ่เป็นจำนวนมากด้วยนะครับที่ติดกันอยู่ก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับสำหรับ348เขาช่องตะโกกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกัน3คันนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับเรื่องของการขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาผลกระทบการจราจรคุณผู้ฟังครับเรามีโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถจนเพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังการขับขี่ด้วยความปลอดภัยเคารพกฎจราจรนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อจะช่วยกันครับลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากผลกระทบของอุบัติเหตุแล้วทำให้เกิดปัญหาการจราจรนั่นเองโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะครับสมาชิกก็ยังมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนจากโครงการด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1ในโครงการคนรักรถสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับส่วนกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนอีกทางเลือกนึงคือการทำประกันประเภทที่3นะครับก็ได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติในส่วนลดของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยแล้วก็ยังสามารถสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะสำหรับประกันประเภท3แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับ ใครสนใจจะเข้าร่วมการทำประกันในโครงการคนรักรถนะครับคุณผู้ฟังต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทักทายคุณวันบางรักด้วยนะครับสวัสดีทักทายเข้ามาในยามค่ำแบบนี้ด้วยนะฮะคุณกุ๊ดมิ้วก็สะท้อนถึงเรื่องของเหตุการณ์รถเมย์ที่รถไฟที่พุ่งชนรถเมย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสะท้อนถึงกรณีผู้ที่สูญเสียนะครับก็เรียกได้ว่าคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์คือใครได้เห็นภาพเนี่ยมันสะเทือนนะมันสะเทือนความรู้สึกจริงๆครับคุณผู้ฟังคือมันเกิดเหตุแบบฉับพลันมากๆผมเห็นภาพจากคลิปผู้โดยสารท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ริมกระจกกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ในจังหวะนั้นเขาเห็นรถไฟที่กำลังเคลื่อนเข้ามาก็เรียกได้ว่าตกใจเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นพยายามเรียกคนข้างๆเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายังมีเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมกันสำหรับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณหทัยรัตน์ก่อนคุณหทัยรัตน์นะครับแจ้งตามหารถจักรยานยนต์นะฮะสวัสดีครับคุณหทัยรัตน
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมหายไปตั้งแต่วันที่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อช่วงตีสองเมื่อคืนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะประมาณตีสองตีสามค
0: ่
1: ะ
0: เป็นจักรยานยนต์ยามาฮ่าเวฟสีแดงนะทะเบียน1กไก่สเส8783สุพรรณบุรีนะครับมีตำหนิยังไงตรงไหนยังไงบ้างครับ
1: ไม่มีเลยค่ะพอดีเพิ่งออกมาค่ะยังไม่ถึง2เดือนเลยค่ะ
0: โอ้ยรถยังใหม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะเป็นล้อแม็กค่ะที่จำได
0: ้ล้อแม็กนี่เหมือนเป็นแม็ก5แฉกเนาะแม็ก5ก้านแม็ก5ก้านนะที่ผมเห็นในภาพเนี่ยเป็นแม็กสีออกเทาดำไหมครับหรือว่าสีดำ
1: สีดำค่ะ
0: สีดำเลยนะตัวรถเป็นสีแดงทั้งคันนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนที่หายนี่คือมีตะกร้าด้วยไหมครับตะกร้าท้ายรถ
1: เนี่ย
0: โอ้ก็คือมีตะกร้าที่ผูกกับตัวเชือกไว้ด้วยเป็นเชือกเป็นเชือกสลิงอะนะหายจากที่ไหนครับ
1: แถวดอนหัวล่อค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: อันนี้เป็นหน้าหอพักใช่ไหม
1: อยู่ข้างในตัวหอพักเลยค่ะหอพักจะเป็นแบบเปิดอะค่ะสามารถเข้าออกได
0: ้อ๋อคือใครก็เข้าออกไปได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นหอพักเปี่ยมสุขนะตรงนี้อยู่ที่ตำบลดอนหัวล่อจังหวัดชลบุรีครับจอดไว้ที่บริเวณหอพักนี้เลยแล้วตอนที่ไปจอดนี่ตอนกี่โมงอะครับตอนนั้นอะ
1: จอดไว้ตั้งแต่โอ้นานแล้วค่ะตั้งแต่วันที่11อะค่ะ
0: โอ้
1: เพราะว่าคือรถของบริษัทก็เลยไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อไม่ได้ใช้เลย
1: ใช่ค่ะจอดไว้ตรงข้ามห้องค่ะ
0: ตรงไหนนะครับ
1: ตรงข้ามห้องค่ะแต่ว่าห้องมันจะหันหน้าชนกันค่ะหนูจอดไว้อีกฝั่งนึงใช่เพราะว่าแดดมันร้อนก็เลยจอดอีกฝั่งนึง
0: ไอ้ฝั่งตรงข้ามนี่
1: เป
0: ็นฝั่งตรงข้ามนี่เป็นอะไรครับเป็นบ้านหรือเป็น
1: ห้องหอเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อเป็นหอพัก
1: หน้าชนกันค่ะใช
0: ่อ๋อก็ครับแล้วก็ล็อกรถอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับ
1: ล็อกเรียบร้อยค่ะ
0: มีกล้องวงจรปิดไหมครับตรงนั้น
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: ได้ตรวจสอบกล้องหรือยังอ่ะ
1: ตอนนี้ยังค่ะแจ้งพี่เจ้าของหอไปแล้วค่ะพี่เจ้าของหอแจ้งว่าจะดูให้วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: อ๋อครับมาทราบหายตอนตีสองหมายถึงว่าตอนนั้นนี่คือเราทราบเวลาหมายถึงว่ากำลังจะไปเอารถออกไปเลยครับตอนที่สองอะ
1: มาทราบเมื่อประมาณเย็นเนี่ยค่ะประมาณ6โมงกว่าค่ะแล้วทีนี้หนูไปถามที่ตรงข้ามห้องอะค่ะที่รถอยู่ใกล้ๆหน้าห้องเขาก็เล่าสั่งว่าประมาณตีสองตีสามได้ยินเสียงเหมือนสตาร์ทรถเวฟอะค่ะเพราะว่าคันอื่นหน้าห้องเขาไม่มีรถเวฟเลยมีรถท่อเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยินเสียงหมวกกันน็อกตกแล้วก็เขาก็เปิดหน้าต่างแง้มดูแล้วก็เห็นคนขับรถออกไปเลยค่ะ
0: ผู้ชายผู้หญิง
1: เขาไม่เห็นนะคะเขาบอกว่ามันมืดแล้วประมาณตีสองตีสามที่เขาเปิดแง้มดูค่ะ
0: แต่ว่าเห็นมีคนขับออกไปอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: อืมครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงนะคุณผู้ฟังฝากช่วยสังเกตด้วยนะครับใครที่พบเห็นนะฮะก็เป็นรถสภาพใหม่เลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันอาจจะเอาตะกร้าออกไปแล้วนะไอ้ที่ผูกไว้ด้านหลังนะครับอืมอันนี้เป็นรถของโรงงานของบริษัทเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรถของแม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อของคุณแม่เราอืม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่พบเห็นช่วยกันหน่อยนะตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอืมครับได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: แจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับแจ้งไว้ที่สภ.
1: ดอนหัวล่อค่ะ
0: ดอนหัวล่อเลยนะครับอืม
1: ค
0: ่ะได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราย้ำประชาสัมพันธ์ให้นะครับทางนี้นะเผื่อจะมีความคืบหน้าอย่างไรเรารีบตอบกลับเลยนะครับนะส่วนทางนั้นถ้ามีความคืบหน้านะครับจากทางเจ้าหน้าที่หรืออย่างไรก็ตามฝากคุณหทัยรัตน์แจ้งเพิ่มเติมกลับจส.ร้อยให้เราได้ทราบด้วยนะครับเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เออเอาใจช่วยนะครับนะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับก็ฝาก
1: คร
0: ับผมขอบคุณครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับใครที่พบเห็นรถคันนี้นะเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงนะครับทะเบียน1กไก่สเสือ8783หมวดจังหวัดสุพรรณบุรีรถคันนี้ยังใหม่สภาพใหม่เลยนะครับเนี่ยยังไม่มีตำหนิไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับรถสภาพใหม่มากๆมีล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก5ก้านสีดำนะครับหายจากหอพักเปี่ยมสุขตำบลดอนหัวร่ออำเภอดอนหัวร่อจังหวัดชลบุรีนะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนช่วงตี2นะฮะซึ่งก็มีคนเห็นสตาร์ทรถออกไปก็น่าจะเป็นขโมยนี่แหละนะครับที่ขับรถคันนี้ออกไปแจ้งความไว้ที่สภ.ดอนหัวร่อนะครับนะช่วยกันเพิ่มเติมกลับจส.ร้อยด้วยนะครับถ้าใครที่พบเห็นย้ำทะเบียนนะครับ1กไก่สเสือ8783หมวดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น Honda Wave สีแดงขับรถคันนี้ออกไปแจ้งความไว้ที่สภ.ดอนหัวร่อนะครับนะช่วยกันเพิ่มเติมกลับจส.ร้อยด้วยนะครับถ้าใครที่พบเห็นย้ำทะเบียนนะครับ1กไก่สเสือ87

0: นรถเมย์นะครับเป็นโศกนาฏกรรมที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่เห็นคลิปในแต่ละมุมในแต่ละจุดคุณฟังจะสะท้อนได้หลายอารมณ์มากๆนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไวมากๆสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของวินัยเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นที่ตัวคนด้วยหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีอีกสายหนึ่งเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณพันธ์ก่อนคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วัดผมใจอ้อมน้อยต่อเนื่องแย่แผดพี่แผดอ้อมใหญ่ครับผมมุ่งหน้าซอยเจียนดัด
0: ครับ
1: ช่วงนี้การจราจรไม่มีปัญหาพี่ทั้งเข้าทั้งออกครับผม
0: ครับ
1: เนื่องจากมัน4 ทุ่มกว่าแล้วเนาะ
0: อืมครับ
1: รถน้อยครับผมเข้าบ้านหมดแล้วจะว่างวันนี้วิ่งรถเงียบเหงาพี
0: ่เงียบเงียบเลยเหรอ
1: ลูกค้าน้อยมาก
0: เอ๊ะวันนี้วันเปิดเทอมเบิร์ดเทอมใหญ่ด้วยนะวันนี้
1: ใช่ครับใช่ครับเงียบมากพี
0: ่หรอครับ
1: ลูกค้าน้อยมากเลยน่าจะไม่มีทาง
0: ครับ
1: เพราะมันกลางเดือนด้วยครับเปิดเทอมด้วยเนาะ
0: ครับ
1: เรื่องรถเนี่ยพี่หมายผมว่านะจอดหน้าหอต้องเอากุญแจมาล็อกล้อด้วยครับไม่ล่ามโซ่ไม่ได้เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: ขี้ขโมยมันเยอะพี่หมายขโมยมันเยอะผมว่า
0: เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยเนาะที่บอกว่าปลดล็อกที่คอรถจักรยานยนต์แล้วก็ง่ายใช้เวลานิดเดียวเองนะใช่ไหม
1: นิดเดียวครับพวกนี้มันเก่งอ่ะมันในนี้ว่าบางคนเขาบอกใช้เท้าถีบ
0: อ๋อเหรอถีบ
1: ใช้เท้าถีบคอครับใช้เท้าถีบคอแล้วมันก็หายกุญแจก็ไปได้แล้วครับผม
0: เอาแล้วอย่างนี้รถไม่เสียแล้วรถมันจะเสียไหม
1: ใช่ครับบางทีล็อกคออย่างเดียวไม่ได้พี่บัสเดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: มันต้องใช้กุญแจล่ามด้วยครับใช้กุญแจล่ามอ่ะไม่ล่ามไม่ได้เดี๋ยวนี้หน้าหัวก็เหมือนกันครับมีกล้องแล้วทำไมทางหมอพักก็ให้ต้องให้ดูพวกนี้อ่ะ
0: นี่แหละก็น่าจะติดกระบวนการอะไรหรือเปล่าเนาะ
1: ไม่น่ามีกระบวนการอะไรนะครับจริงๆหน้าหัวพักก็น่าจะเปิดให้เขาดูเลยไล่ใช่ไหมครับย้อนหลังมาใช่ไหมครับ
0: อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะเดี๋ยวเนี่ยก
1: ็แล้ววัยรุ่นมันต้องการพวกเวฟมันแรงไงพี่มันเข้ามันเป็นเกียร์ครับเข้าเกียร์แล้วก็มันชอบไอ้รุ่นมันไม่ค่อยชอบขับออโต้ครับมันชอบขับเป็นเกียร์ครับ
0: ครับอ๋ออย่าง
1: นี้เบรกนี่มันดังนะตอนนี
0: ้
1: คนต้องการเยอะครับ
0: ครับต้องระวังนะ
1: รถเกียร์ออกมาใหม่ด้วยเนาะไม่ได้2 เดือนเองครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นใครที่มี
1: ก็ได้จะผ่อนกุญแจนะพี่วัดตอนนี้ถ้ามีประกันก็โอเคดูถ้าไม่มีประกันก็ผ่อนกุญแจยาวจนหมดงวดนะคร
0: ับ ครับน่าเห็นใจเลย
1: ตอนน
0: ี้
1: ก็เข้าบ้านแล้วพี่พั
0: ฒน์ครับผม
1: ครับแจ้งพี่พัฒน์ลาตีสวัสดีนะครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะก็ดีนะครับล่ามโซ่เอาไว้เนาะล่ามกับเสาล่ามกับอะไรที่ดูแล้วมั่นคงล่ามไว้นะครับก็ดีเหมือนกันนะตามหอพักต่างๆนี่เห็นจอดกันโอ้โหเยอะมากไม่รู้จะล่ามกันไหวแต่ว่าหลายๆที่นะครับตามอพาร์ตเมนต์เขาก็มีเรื่องของกล้องวงจรปิดมีมาตรการกันอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะขอดูได้แหละนะครับกล้องวงจรปิดนะทางขอพักนี่อาจจะติดปัญหาอะไรยังไงก็อาจจะไม่ว่างยังไม่ว่างเลยหรือว่าก็จริงๆน่าจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเรื่องของการย้อนดูกล้องนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมกันนะฮะส่วนกรณีของเหตุการณ์ที่เราเนี่ยกำลังเล่ากันอยู่เรื่องของอุบัติเหตุเมื่อวันเสาร์ที่เกิดขึ้นรถไฟที่พุ่งชนรถเมล์แล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมคุณผู้ฟังเอาจริงๆเนี่ยจุดตัดนะครับจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพเนี่ยมีหลายจุดนะนอกเหนือจากจุดตัดกับถนนอโศกดินแดงซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นระดับตำนานนะครับเพราะว่ารถติดสาหัสมากระดับเรียกได้ว่าขั้นสุดรถติดขั้นสุดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฝ่าฝืนไม้กั้นเรื่องของการฝ่าฝืนสัญญาณที่เขาเรียกได้ว่ามันมีมาเนิ่นนานแล้วนะครับเราเห็นจนเป็นภาพที่มันคุ้นชินจนกลายเป็นเรื่องธรรมดากันไปแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับ

0: มันก็เลยทำให้เราฉุกคิดขึ้นมานะครับว่าวินัยในเรื่องของการจราจรเราฝืนกันมานานมากแล้วนะครับแล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบถึงชีวิตนะครับนอกเหนือจากจุดอโศกดินแดงเนี่ยก็ยังมีจุดตัดกับพญาไทนะฮะเพราะจุดตัดนี้เนี่ยก็อยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้าใต้สถานี BTS พญาไทแล้วก็แอร์พอร์ตลิงค์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดตัดราชปรพนะซึ่งเป็นจุดตัดทางรถไฟสายตะวันออกนะครับที่ก็เรียกได้ว่ามีปริมาณรถเนี่ยหนาแน่นตรงนี้นี่ก็รถติดกันแทบจะไม่ขยับเหมือนกันนะฮะไหนจะมีจุดตัดถนนพระราม6ที่บอกว่าถ้ามองเผินๆในเส้นนี้ก็ดูเหมือนจะมีถนนที่กว้างแต่ว่าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยโอ้โหก็สาหัสเหมือนกันนะสำหรับการจราจรบริเวณจุดตัดกับพระราม6นะครับหรือแม้กระทั่งบริเวณแยกยมราชใช่ไหมบริเวณตรงเลยทางด่วนยมราชมาเนี่ยนะครับจุดนี้นี่ก็เรียกได้ว่ามีความซับซ้อนเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งจุดที่รถจะวนยูเทิร์นกลับมาด้วยนะครับแล้วก็รถที่มาทางตรงจากทางพิษณุโลกเองด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่อันตรายคือบางคนบอกว่าเป็นปัญหาที่มันมีมาเนิ่นนานแล้วแต่พอมาเกิดเหตุก็เป็นลักษณะที่เพิ่งจะมาเห็นการแก้ไขอย่างจริงจังที่เกิดขึ้นที่เราได้คุยกันเมื่อชั่วโมงก่อนกับทางท่านรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงทางคุณอนันต์เนี่ยได้บอกว่าเวลาที่ตัวเองขับรถผ่านจุดตัดกับทางรถไฟถ้าจอดอยู่บริเวณตรงทางรถไฟเนี่ยก็จะเปิดกระจกฟังเสียงอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริคที่ดีนะครับคุณผู้ฟังทุกวันนี้รถยนต์แต่ละชนิดพยายามทำรถออกมาให้มีการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีขึ้นได้ดีจนถึงถ้าเป็นรถยุโรปการเก็บเสียงจะเงียบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสัญญาณไซเรนต่างๆอาจจะได้ยินแหละแต่ว่ามันได้ยินเบานะครับวิธีการก็คืออย่างที่ทางคุณอนันต์ได้บอกลดกระจกลงมาเวลาที่เราเข้าใกล้กับบริเวณทางรถไฟมันจะได้ยินเสียงครับนะก็ลดเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุ348เขาช่องตะโกกับทางคุณบรรจงศรีหะหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพระยานะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้า
1: อ๋อตอนนี้ได้เก็บกู้รถออกจากที่เกิดเหตุทั้ง3คันเรียบร้อยแล้วครับ
0: อืมหมดแล้วเรียบร้อยไม่มีขวางแล้วนะครับ
1: ครับไม่มีแล้วครับกำลังทยอยเปิดการจราจร
0: อ๋อครับเรื่องของการทำความสะอาดอย่างคราบน้ำมันที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับพอดีเอาถุงซับน้ำมันโดยไปแล้วคร
0: ับ ครับก็เริ่มทยอยเปิดใช่ไหมฮะตอนนี
1: ้ครับเริ่มทยอยเปิดครับเพราะรถมันเยอะก็ทยอยกว่าจะเข้าที่ได้ก็ประมาณชั่วโมง
0: ครับผม
1: ตอนนี้รถมันเยอะ
0: ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายเนาะตอนนี้นะ
1: ครับครับ
0: ส่วนรถทั้ง3คันนี้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนยังไงครับ
1: เคลื่อนย้ายไปไว้บนเขาช่องตะโกครับที่มันสามารถขับได้ส่วนขาลง2คันก็เขาก็ขับลงมาได้คร
0: ับ อีก2คันนี่คือขับลงมาได
1: ้ครับ2คันนี้มันเป็นรถเบาครับรถเปล่าส่วนขาขึ้นคันหนึ่งมันเป็นรถหนักมีทุเรียนก็เลยใช้รถยกลากขึ้นไปบนเขาให้พ้นเขาไปก่อน
0: ครับก็ไม่ได้ขวางการจราจรใช่ไหมครับจุดที่ไปจอด
1: ครับไม่ได้ขวาง
0: นะครับเดี๋ยวจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปไหมครับสำหรับรถบรรทุกทุเรียนเนี่ย
1: ยังไม่ทราบ
0: ก็เดี๋ยว
1: ไว้บ้างเขาก็ขับไปที่หมายเขา
0: เดี๋ยวก็ไปวางแผนกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ได้เปิดการจราจรให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ท้ายแถวประมาณเท่าไหร่แล้วครับที่จะขึ้นเขาในตรงนี้
1: ท้ายแถวประมาณ4กิโลครับ
0: 4กิโลแล้วนะครับขาลงนี่มีผลกระทบเยอะไหมครับ
1: ขาลงผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าขึ้นไปแล้วนะคร
0: ับ ครับโอเคนะฮะ
1: น่าจะเยอะพอๆครับ
0: เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักกี่นาทีครับถึงจะเล่นระบายได
1: ้ประมาณสักชั่วโมงนึงนี่ครับ
0: น่าจะดีขึ้นครับครับฝนหยุดหรือยังครับหัวหน้า
1: อ๋อตอนนี้หยุดแล้วครับ
0: ถนนยังเปียกไหมครับ
1: มันมีเปียกตรงคราบน้ำมันที่เราล้างนิดนึงครับ
0: อ๋อแต่ว่าฝนที่ตกถนนแห้งไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับเริ่มแ
0: ห้งครับได้ครับขอบคุณหัวหน้าด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบรรจงศรีหะนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพระยาแขวงทางหลวงสระแก้วด้วยนะครับก็ระหว่างเร่งระบายรถนะครับยังมีปริมาณรถตกค้างอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับจุดนี้แต่ว่าทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะครับด้านขาออกลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีก็ในช่องทางหลักนะครับที่มีรถบรรทุก10ล้อไปพลิกตะแคงนะเท่าที่ดูล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวกันอยู่แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งหรือว่าเคลื่อนตัวช้ายังไงนะครับก็คือรถแต่ยังผ่านได้ปกติรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะส่วนคู่ขนานเนี่ยวิ่งได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมิตรภาพนะครับด้านขาเข้าที่ฝ่ายคุณผู้ฟังระมัดระวังนะครับช่วงตรงข้ามกับโรงงาน CPF แก่งคอยที่มีหลุมขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณเลนที่2จากขวานะครับแล้วก็รถประสบเหตุยางแตกกันหลายคันตรงนี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
2: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10

คุณผู้ฟังครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเปิดเผยแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหรือว่าทางด้านของถนนอโศกดินแดงนี่นะครับภายหลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือวันนี้นะครับที่สารวาการกรุงเทพมหานครดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าบริเวณจุดตัดมักกะสันที่มีปัญหาซ้อนทับกันทั้งในมิติของจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าเนี่ยบอกว่ามีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 3,000 คันต่อชั่วโมงนะครับสาเหตุหลักก็เกิดจากกระแสรถที่เลี้ยวซ้ายจากถนนกำแพงเพชร7มาตัดกระแสรถที่มาจากทางตรงต่อเนื่องมาจากทางแยกพระราม9นะครับส่งผลให้รถจากแยกพระราม9ก็ชะลอตัวแล้วก็เกิดการติดขัดสะสมขวางจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวนั่นเองทางกทม.ก็มีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน3ขั้นตอนนะครับประกอบไปด้วย1ก็คือปรับปรุงกายภาพทางถนนโดยการปรับแก้หัวเกาะหัวเกาะกลางถนนนะเพื่อเพิ่มวงเลี้ยวซ้ายให้กับรถจากกำแพงเพชร6ขออภัยจากกำแพงเพชร7ที่จะเลี้ยวซ้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น2ก็คือการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรใหม่โดยบังคับให้รถที่เลี้ยวซ้ายจากกำแพงเพชร7เนี่ยต้องหยุดรอสัญญาณไฟนะเพื่อปล่อยให้รถจากแยกพระราม9ผ่านตัวผ่านจุดตัดทางรถไฟเนี่ยไปได้นะครับโดยที่ไม่เกิดการติดขัดสะสม3ก็คือการนำระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะนะครับหรือว่า Adaptive เนี่ยมาใช้งานโดยจะเขียนโปรแกรมสั่งการขึ้นมาใหม่ทั้งหมดว่าอย่างนั้นเพื่อให้สัญญาณไฟบริเวณแยกมักกะสันเนี่ยสอดคล้องกับปริมาณรถแบบเรียลไทม์แล้วก็สัมพันธ์กับสัญญาณไฟบริเวณแยกอโศกที่อยู่ต่อเนื่องถัดไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้นะครับบอกว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วเนี่ยทางกทม.ก็ยังได้กำหนดแผนเป็นระยะกลางในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมาเพื่อใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดความผิดพลาดจากมนุษย์โดยมีแผนติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรถไฟเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ระบบไฟจราจรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนที่ขบวนรถไฟจะมาถึงควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางข้ามนะครับซึ่งบอกว่าประเมินนะหากประเมินเนี่ยพบว่ารถยนต์จอดติดค้างอยู่บนรางตัวระบบเนี่ยจะทำการส่งสัญญาณฉุกเฉินกลับไปยังพนักงานขับรถไฟให้ทราบล่วงหน้านะครับเพื่อให้สามารถชะลอแล้วก็หยุดรถได้ทันท่วงทีซึ่งท่านรองผู้ว่าก็ย้ำนะครับบอกว่าการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันนะครับของหลายหน่วยงานนะโดยในส่วนของการปรับปรุงกายภาพถนนในทางกทม.จะมอบหมายให้สำนักงานโยธาออกแบบแล้วก็ประสานขออนุญาตใช้พื้นที่จากการรถไฟขนส่งมวลชนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับขณะที่การติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเซ็นเซอร์ก็จะต้องหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสำหรับการควบคุมระบบไฟจราจรกทม.ก็จะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการวางแผนด้วยเรื่องการแก้ไขปัญหานะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับคือรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เรียกได้ว่าตั้งแต่แยกพระราม9มาเนี่ยก็จะติดเลยมาถึงใต้ทางด่วนมาทางตัดกับกำแพงเพชร7รถที่ออกจากกำแพงเพชร7ก็โอ้โหตัดกระแสทางตรงนี่จะเป็นช่วงเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆใครที่ไปใช้เส้นทางก็สะท้อนออกมาหมดนะครับว่ากว่าจะผ่านได้นี่ใช้เวลามีเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะบางวันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับกรณีถนนบรมราชชนนีนะครับด้านขาออกเลยสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมา200เมตรที่มีรถบรรทุก10ล้อนะครับบรรทุกขวดพลาสติกนะครับแล้วเกิดเหตุพลิกตะแคงล่าสุดนะครับสอบถามไปกับทางร้อยตำรวจโทพานุมาตรอักษรชาลีนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.สำพรานเพิ่มเติมมานะครับว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับ
กำลังรอรถบริษัทมาขนถ่ายของนะครับแล้วก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ดีด้วยนะอันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางร้อยตำรวจโทพานุมาตรอักษรชาลีนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.สัมพลานด้วยย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะครับทางด้านของสน.ปทุมวันประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์เนื่องจากพรุ่งนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมรวมตัวรำลึก16ปีวีรชนคนเสื้อแดงบริเวณแยกราชประสงค์นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับ12นาฬิกาถึง20นาฬิกาสน.ปทุมวันแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์นะครับเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับขอบคุณทางสน.ปทุมวันด้วยส่วนคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งเดี๋ยวผมดูก่อนนะข้อมูลคืนนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานระบายน้ำนะครับเขาทำการยกเครื่องสูบน้ำนะที่สถานีสูบน้ำที่3นะครับถนนวิภาวดีรังสิตด้านขาออกตัดกับถนนพหลโยธินนะครับดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงเวลา21นาฬิกาแล้วนะครับจนถึงเวลา3นาฬิกา30นาทีก็จะมีการปิดการจราจร1ช่องทางนะครับ1ช่องจราจรด้านซ้ายนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับนะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำที่3นะครับถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะครับก็มีการดำเนินงานนะครับดังกล่าวทำให้ต้องปิดการจราจร1ช่องจราจรด้านซ้ายนะครับถนนวิภาวดีรังสิตด้านขาออกตัดกับถนนพหลโยธินนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับช่วงนี้22 นาฬิกา 55 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 5:14 นนะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเดชสิทธิ์นะครับคุณเดชสิทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณเดชสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมแจ้งตามหาแฟนใช่ไหมครับหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ล่าสุดที่ติดต่อได้กันตอน3 ทุ่มกว่าครับผม
0: 3 ทุ่มที่ผ่านมานี่เนาะ
1: ไม่ใช่ครับบ่าย3 โมง
0: อ๋อบ่าย3ขอเป็นช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาแล้วเห็นบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนคือตอนที่คุยกันล่าสุดนี้มีการอะไรยังไงกันบ้างครับที่ได้คุยกันรายละเอียดเพิ่มเติม
1: รายละเอียดตอนผมคุยกับเขาคือปกติเลยครับถามก็คือคุยปกตินะครับตามภาษาแฟนคุยกันคือกินข้าวหรือยังกลับบ้านกี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่แบบว่าจะบ่งบอกว่าจะหายไปนะฮะตอนนั้นเขาอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนั้นเขาอยู่ที่บริษัทครับกำลังทำงาน
0: ทำงานอยู่เนาะแถวๆวิภาวดี55/1นะครับตรงนี้ที่ทำงานเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คือปกติแฟนที่จะกลับมาถึงที่บ้านนี่ประมาณกี่โมงได้ครับในแต่ละวันเนี่ย
1: ไม่เกินทุ่มครับไม่เกินทุ่มก็จะถึงครับถ้าไม่ได้ไปฟิตเนสหรือว่าไปไหนก็จะไม่เกินทุ่มครับ
0: ซึ่งวันนี้ที่คุยกันเขาก็ไม่ได้มีไปฟิตเนสอะไรยังไงไหมครับช่วงเย็นมีเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีครับไม่มีครับเพราะเขาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล
0: โอ้ครับก็ลักษณะรูปพรรณสันฐานเป็นยังไงครับ
1: สูง166ครับหนักราวๆ60กว่าครับแล้วก็ตัวขาผิวขาวครับผมสั้น
0: รูปร่างท้วมนิดนึงอย่างนั้นไหมคร
1: ับ ใช่ครับผม
0: เนาะชื่อว่าคุณอาจารีพันธุนะครับมีชื่อเล่นไหมครับ
1: ชื่อโรสครับ
0: คุณโรสนะฮะคุณโรสนะครับแล้วนอกเหนือจากโรคเรื่องของซึมเศร้าด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ มีปัญหาสุขภาพ
1: ก็กินยาเข้าไป
0: มีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นด้วยไหมครับโรคอื่น
1: ๆไม่มีครับมีเป็นแค่ซึมเศร้าเลย
0: นะครับยังไงท่านใดที่พบเห็นยังไงฝากด้วยเห็นบอกว่าขับรถด้วยใช่ไหมครับแฟนเนี่ย
1: ใช่ครับขับมาสด้า CX3 ครับ
0: ครับ
1: ทะเบียนกอไก่เจ็ดกอไก่บอใบไม้ครับ
0: ครับ
1: 6535คร
0: ับ นะฮะเป็น Mazda CX3 สีขาว7กอไก่บอใบไม้6535กรุงเทพมหานครนะครับนะ
1: ครับผม
0: บ้านอยู่แถวไหนครับ
1: บ้านแฟนอยู่แถวสักครู่นะครับอยู่หมู่บ้านพฤกษาวิว41ครับ
0: แล้วที่ทำงานกับที่บ้านนี่ไกลกันไหมครับเนี่ยวิภาวดี55
1: ก็ถือว่าประมาณถ้าขับรถไปเองก็ประมาณ30 นาทีได้ครับ
0: ถ้ารถไม่ติดเห็นไหม
1: ใช่ครับถ้ารถไม่ติด
0: นะครับเอาเป็นว่าแบบเราสโคปให้ได้เห็นระยะทางเส้นทางนะครับว่าเนี่ยระหว่างวิภาวดี55/1ไปที่หมู่บ้านพฤกษาวิว41แถวๆปทุมธานีคุณผู้ฟังถ้าพบเห็นอาจจะสังเกตรถให้หน่อยใครที่พบเจอรถคันนี้ช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับว่าเจอที่ไหนยังไงหรือเปล่าก็เป็นห่วงคือไม่แน่ใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตรถก
1: ็ล่าสุดที่ได้มาก็คือเขาโทรไปบอกเพื่อนว่าเขาจะลาตายครับ
0: อันนี้ล่าสุดตั้งแต่กี่โมงครับหลังจากที่คุยกับเราไหม
1: เขาบอกว่าเอ็นพี่สาวว่าโทรประมาณ1เกือบทุ่มนะครับเพื่อนของแฟนโทรหาพี่สาวผมครับเออพี่สาวแฟนนะครับ
0: แล้วน้ำเสียงที่คุยสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงช่วงนั้นเขาได้เพิ่มเติมให้ไหม
1: ไม่ได้เพิ่มเติมอะไร
0: ครับทำให้เรายิ่งแบบใจไม่ค่อยดีด้วยเนาะ
1: ใช่ครับแล้วผมมาทำงานต่างจังหวัดด้วยครับ
0: อ๋อครับแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์กับเราก็คือไม่ได้มีสัญญาณอะไรถึงความเครียดอะไรเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับคุยก็คือแบบภาษาแฟนเลยครับแบบ
0: ไม่เป็นไรผมว่าอารมณ์อาจจะยังขึ้นลงอยู่หรือเปล่าคุณเดชสิทธิ์นะครับอารมณ์อาจจะขึ้นลงอยู่หรือเปล่านะเข้าใจฮะเข้าใจความรู้สึก ก็อย่าเพิ่งไปคิดในทางที่ไม่ดีนะอาจจะอยากจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะคือปกติเขาก็จะกลับบ้านทุกวันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ซึ่งเห็นบอกว่าคือบ้านหลังนี้อยู่กับพี่สาวไหมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอยู่กับพี่สาว
0: คือตามพี่สาวนี่ก็เป็นห่วงด้วยเนาะ
1: ใช่ครับตอนนี้ทั้งบ้านวุ่นหมดเลยครับ
0: ได้ทางบ้านนี่เขาได้ออกตามหากันด้วยไหมฮะตอนเนี้ย
1: ออกตามหาครับตอนนี้ก็ไปกับสายตรวจอยู่ครับ
0: อ๋อก็คือแจ้งความไว้กับทางสภ.เมืองปทุมนะตอนนี
1: ้ใช่คร
0: ับ นะครับโอ้ใจเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจเลยความรู้สึกนะครับยังไงก็ให้กำลังใจอย่าเพิ่งนะไปคิดในทางที่ไม่ดีอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่อาจจะขึ้นบ้างลงบ้างอะไรแบบนี้นะตามภาษาคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางนี้เราจะช่วยนะย้ำให้คุณผู้ฟังช่วยสังเกตให้ด้วยตอนที่เราขึ้นภาพของนะครับทางด้านของคุณอาจารย์หรือว่าคุณโรสให้นะครับเพราะว่าได้รับอนุญาตจากทางทางคุณเดชเสร็จแล้วนะครับก็ให้ฝากสังเกตผู้หญิงในภาพนี้นะครับคุณผู้ฟังช่วยกันหรือว่าสังเกตรถก็ได้เดี๋ยวผมย้ำให้ยังไงเดี๋ยวทางนั้นเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าจากทางญาติเขานะครับหรือว่าทางคุณโรสอาจจะโทรเข้ามาหาคุณเดชเสร็จยังไงเพิ่มเติมกันตอนนี้โทรไปติดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับติดต่อไม่ได้เลยครับ
0: ลักษณะเหมือนกับไม่เปิดเครื่องอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับไม่เปิดเครื่องเลยคร
0: ับ ครับครับคือถ้าเขาหายไปลักษณะแบบนี้เคยมีแบบนี้ด้วยไหมก่อนหน้านี้
1: พี่สาวบอกว่าเคยมีครับแต่ว่ารอบนั้นคือเจอตัวแต่รอบนี้ไม่เจอตัว
0: รอบนั้นนี่หายไปนานไหมครับ
1: ไม่นานครับไม่นานแต่ว่าพี่สาวเขาไปเจอตัวแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือก่อนมาคบกับผมนะครับ
0: ก็คือตามหากันแบบเนี้ยแบบคืนเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปเจออย่างนั้นเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ อ่ะก็ยังไงขอให้ครั้งนี้ได้เจอไวๆแล้วกันนะครับเนาะหรือไม่ก็ภาวนาให้ทางคุณโรสกลับมาไวๆนะอาจจะมีเรื่องของความเครียดอะไรยังไงให้กำลังใจนะคุณเดชสิทธิ์นะครับเนาะได้ครับยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันนะครับเราเพิ่มเติมกันคืบหน้ากันนะครับเนาะ
1: ครับผม
0: ครับเอาใจช่วยครับคุณเดชสิทธิ์ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครที่พบเห็นคุณโรสนะครับหรือว่าคุณอาจารีนะครับอายุ37ปีตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณอาจารีหรือว่าคุณโรสให้ดูนะก็ผิวขาวนะครับผมสั้นสูงประมาณ166ซมน้ำหนัก60กว่ากิโลกรัมก็รูปร่างท้วมนิดๆนะครับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยคุณผู้ฟังก็เขาทำงานอยู่แถววิภาวดี 55/1 นะครับใครที่อาจจะอยู่ระแวกนั้นใกล้เคียงกับบริเวณนั้นช่วยสังเกตรถก็ได้นะครับอาจจะพบเห็นรถนะครับ Mazda CX-3 สีขาวนะครับ7กไก่บใบไม้6535กรุงเทพนะครับนะก็เป็นห่วงกันนะครับบ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาวิว41ปทุมธานีนะตามปกติขับรถกลับบ้านก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเนี่ยก็ตั้งแต่บ่าย3โมงนะที่คุณเดชสิทธิ์ติดต่อได้พูดคุยกันได้นะครับอย่าเพิ่งคิดในทางที่ไม่ดีเนาะยังไงเราเอาใจช่วยภาวนาขอให้เจ้าตัวกลับบ้านนะครับเนาะหรือว่าถ้าทุนโรสมีโอกาสได้รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนที่บ้านเป็นห่วงคุณโรสนะทุกคนรักมากๆเลยนะครับคุณเดชสิทธิ์ก็เป็นห่วงคุณโรสมากๆด้วยนะครับทางบ้านนี่ก็เป็นห่วงกันทุกคนเลยตอนนี้กำลังตามหากันอยู่นะคุณโรสกลับบ้านนะครับเนาะมีคนรอคอยเราอยู่มีคนนะครับทางบ้านเนี่ยกำลังรอคอยคุณโรสอยู่ด้วยนะถ้าฟังอยู่ยังไงก็นะครับถ้าได้ยินเสียงจากเรานะกลับบ้านนะครับเนาะส่วนใครที่พบเห็นทั้งรถหรือว่าเจอคุณโรสนะครับยังไงช่วยแจ้งจสร้อยด้วยดอกจัน1808หรือ1137นะครับการแต่งกายเนี่ยบอกว่าคุณโรสเนี่ยสวมชุดดำนะครับเป็นเสื้อกางเกงขาสั้นเป็นชุดดำนะครับเสื้อกางเกงขาสั้นแล้วก็มีแถบขาวด้วยว่าอย่างนั้นเอาใจช่วยทางครอบครัวทางคุณเดชสิทธิ์ด้วยนะครับเนี่ยก็ต้องฝากกันไว้นะคุณผู้ฟังสำหรับ การแจ้งคนหายเข้ามาเนี่ยก็มีทุกวันนะครับที่จส.ร้อยนะซึ่งเรามีโครงการ Forget Me Not นะครับสำหรับผู้ป่วยอันนี้เป็นกรณีที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่ามีอาการหลงลืมนะครับซึ่งโครงการ Forget Me Not เราก็จะมีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่จะมีภาวะความเสื่อมถอยของความจำที่ลดลงเลือนลางลงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการหลงทางพลัดหลงกับคนในครอบครัวบางคนออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าหลงทางกลับบ้านไม่ถูกซึ่งจุดที่ออกจากบ้านไปเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่แต่ด้วยเรื่องของความจำที่เสื่อมถอยลงทำให้จำทางกลับบ้านไม่ได้บางทีคิดว่าจะเป็นเส้นทางนี้แหละใช่แน่ๆท้ายที่สุดกลายเป็นว่าออกห่างไกลจากบ้านไปเรื่อยๆซึ่งภาวะความจำโรคสมองเสื่อมแต่ละคนก็จะมีอาการหนักเบาไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะมีความจำในช่วงวัยหนุ่มสาวยังจำได้จำเหตุการณ์ต่างๆได้แต่พอมาถึงเวลาเนี้ยอายุมากขึ้นกับจำอะไรไม่ได้จำคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันก็ยังจำไม่ได้ก็จะมีความหนักเบาของอาการที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลก็จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจมีความเข้าใจเอื้ออาทรใส่ใจในการดูแลผู้ป่วยบางคนก็จะมีภาวะเรื่องของอารมณ์ที่ควบรวมไปด้วยเช่นอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับมีอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายอันนี้ก็เป็นภาวะอารมณ์ที่มีส่วนทำให้ผู้ที่ดูแลเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจแล้วก็เกิดทะเลาะกันบ่อยๆก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดูเหมือนห่างไกลกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะครับผู้ที่ดูแลหรือว่าครอบครัวจะต้องเข้าใจผู้ป่วยเราทำโครงการ Forget Me Not นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้นะครับที่มีความเสี่ยงในการพลัดหลงกับคนในครอบครัวสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ก็จะเป็นดอกไม้สีม่วงเกสรสีเหลืองเราก็จะจัดทำเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีเข็มกลัดที่มีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not เนี่ยฮะอยู่ด้านบนของสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดโดยด้านบนเข็มกลัดและสติกเกอร์ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับมาที่จส.100ก็จะเป็นเบอร์02เลข6เลข7ตัว02กับหมายเลข7ตัวหรือ QR Code ที่ก็จะมีให้สแกนสำหรับใครที่พบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์นี้นะครับบนหน้าอกเสื้อก็ดีหรือว่ากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายที่มีสัญลักษณ์นี้ติดอยู่คุณช่วยเขาได้นะครับด้วยการติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์หรือสแกน QR Code ก็จะเป็นการติดต่อกลับมาที่จส.100ถ้าพบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์นี้นี่คือผู้ที่พลัดหลงนะครับเพราะฉะนั้นพอติดต่อเข้ามาที่จส.100แล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลของผู้ป่วยนะครับตามที่ญาติเขาลงทะเบียนกันไว้แต่ละคนก็จะมีหมายเลข ID ของแต่ละคนก็จะเป็นการทำให้เราสืบค้นข้อมูลว่าผู้ป่วยบ้านอยู่ที่ไหนหมายเลขโทรศัพท์ของครอบครัวในการติดต่อประสานงานพาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับทั้งหมดนี้ตั้งแต่ขั้นตอนของการลงทะเบียนขั้นตอนของการรับเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยากให้โทรมาลงทะเบียนกันครับนะสำหรับใครที่มีผู้ป่วยในครอบครัวป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มีความเสี่ยงกับการพลัดหลงโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านลูกหลานออกไปทำงานทุกคนออกไปทำงานกันหมดผู้สูงอายุท่านนี้ก็อาจจะอยู่บ้านเพียงลำพังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินออกจากบ้านพลัดหลงออกไปที่ใดก็ตามสัญลักษณ์นี้ครับที่ติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อก็จะมีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นพอได้รับสัญลักษณ์ทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์จากโครงการ Forget Me Not ของจส.100ไปแล้วเนี่ยก็ให้นำเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อได้เลยนะครับไม่ต้องถอดออกนะอยู่บ้านสัญลักษณ์เนี้ยก็ให้ติดที่เสื้อไว้เข็มกลัด อาจจะเอาไปกลัดติดกับกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายที่ผู้ป่วยมักจะใช้เป็นประจำก็ได้นะครับนะก็ให้ติดแบบถาวรไปเลยนะครับให้ผู้ป่วยทำความคุ้นชินคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นี้อยู่บ้านก็มีสัญลักษณ์นี้ติดเสื้อไว้ด้วยพอออกจากบ้านไปสัญลักษณ์นี้ก็จะมีประโยชน์ให้กับผู้ที่พบเห็นช่วยกันติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยฝากเลยนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่ดอกจัน1808ดอกจัน1808นะครับหรือ1137ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงโทรเข้ามาได้เลยนะครับฝากกันไว้ด้วยส่วนช่วงนี้นะครับมีการขอความช่วยเหลือเข้ามาจากทางคุณนฤมิตรแจ้งขอความช่วยเหลือแบตเตอรี่หมดเป็นรถเก๋งมิตซูบิชิสีขาวนะครับกไก่ทอทง873หมวดจังหวัดสระแก้วนะครับมิตซูบิชิสีขาวกไก่ทอทง873สระแก้วจอดอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด21ในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด21เข้ามาในซอยประมาณ100เมตรนะครับก็จะเจอรถคันนี้เก๋งมิตซูบิชิสีขาวนะครับกไก่ทอทง873สระแก้วนะครับแบตเตอรี่หมดนะท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันมีสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับฝากแวะเติมน้ำใจช่วยเหลือทางคุณนฤมิตรด้วยเดี๋ยวคุณนฤมิตรได้ใครไปช่วยก็เพิ่มเติมคืบหน้ากลับด้วยนะครับฝากกันนะครับอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด21เข้ามาในซอย1แบตเตอรี่นะครับฝากแวะเติมน้ำใจช่วยเหลือทางคุณนฤมิตรด้วยเดี๋ยวคุณนฤมิตรได้ใครไปช่วยก็เพิ่มเติมคืบหน้ากลับด้วยนะครับ

ถนนสามเสนนะครับแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมานะครับว่าเพลิงสงบตอนนี้เพลิงสงบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับส่วนอุบัติเหตุนะครับถนนสนามบินน้ำบริเวณช่วงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีมุ่งหน้ามาทางถนนติวานนท์จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากซอยนนทบุรี41มีรถ SUV นะครับชนกับป้อมเก่าข้างทางมีผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาครับรถ SUV ชนเข้ากับป้อมเก่าข้างทางนะครับบริเวณปากซอยนนทบุรี41นะฮะการจราจรไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ส่วนก่อนหน้านี้นะครับดูนิดนึงนะลำลูกกาขาเข้านะครับก่อนถึง BTS คูคตประมาณ500เมตรมีคุณกฤษดาแจ้งมานะว่ารถจักรยานยนต์ชนท้ายรถปิกอัพนะครับที่จอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยกับตำรวจมาถึงแล้วนะครับเหตุเกิดเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูการจราจรบริเวณเขาช่องตะโกนิดนึงนะฮะล่าสุดก็ยังมีตกค้างกันอยู่นะครับเนี่ยเราได้เพิ่มเติมจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับหมวดทางหลวงตาพระยานะครับก็บอกว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะสำหรับรถบรรทุกที่เป็นเหตุชนกัน3คันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดถนนแล้วนะครับกรณีที่มีคราบน้ำมันหกบนถนนนะครับทำความสะอาดกันเรียบร้อยกำลังอยู่ระหว่างเรื่องระบายรถแต่ต้องใช้เวลานะครับตอนนี้เนี่ยขาขึ้นไปบุรีรัมย์เนี่ยท้ายยังยาวอยู่นะครับก็กำลังเร่งระบายรถกันอยู่นะส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถมาประสบเหตุเสียหลักพลิกตะแคงนะครับถนนบรมราชชนนีด้านขาออกนะครับเลยสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีไป200เมตรที่เป็นรถบรรทุกขวดบรรจุน้ำดื่มเป็นขวดพลาสติกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการนะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับการจราจรนะครับที่ได้เพิ่มเติมเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วกับทางร้อยตำรวจโทพานุมาตรอักษรชาลีนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.สัมพรานนะครับบอกว่ากำลังรอรถของบริษัทเข้ามาขนถ่ายนะของที่บรรทุกมาเนี่ยนะครับแล้วก็การจราจรยังไม่มีผลกระทบนะอยู่ในช่องทางหลักนะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีเนี่ยก็ลงมาประมาณสัก200เมตรนะครับคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีมาเนี่ยก็จะมีเบี่ยงซ้ายออกคู่ขนานนะก็สามารถที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานได้นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะก่อนเน้นย้ำนะครับสำหรับกรณีที่จะมีการรวมตัวรำลึก16ปีวีรชนคนเสื้อแดงทางด้านของในพื้นที่นะครับสน.ปทุมวันก็แนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์พรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลา 12:00 นถึง 20:00 นด้วยนะครับแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์นะครับให้หลีกเลี่ยงการจราจรเพราะว่าจะมีการรวมตัวกันที่บริเวณแยกราชประสงค์ตั้งแต่12นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับส่วนทางด้านของเขตสัมพันธวงศ์ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรถนนราชวงศ์ก็มีการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้านะครับพื้นที่ก่อสร้างจำนวน2ช่องทางเปิดให้ประชาชนสัญจรแบบสวนกัน2ช่องทางนะครับลักษณะทิศทางสวนกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ17พฤษภาคมเป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณเดือนสิงหาคมที่จะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าครับใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรด้วยเน้นย้ำนะครับ

0: การปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณถนนราชวงศ์ตั้งแต่ถนนเยาวราชนะครับถึงถนนเจริญกรุงเพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงผิวการจราจรและทางเท้านะครับก็จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างจำนวน2ช่องทางและเปิดสัญจรได้แบบสวนกันนะครับก็คือ2ช่องทางแบบสวนกันนะดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับในความไม่สะดวก 23:37 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้นขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: 23:44 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกรณีที่ทางทบจับมือกับกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขยายเขตไฟฟ้าชายแดนเปิดจ่ายไฟฟ้าช่องอานม้านะครับในการเสริมความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลนะครับวันนี้นะครับทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาผู้แทนนะในส่วนของผู้แทนผู้บังคับบัญชาฐานบกนะครับก็เดินทางไปเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบการขยายเขตไฟฟ้านะครับเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับฐานปฏิบัติการแดนไกลณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับและนายสมชายคลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งในพิธีประธานก็ได้รับฟังบรรยายสรุปแผนงานและผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีส่งมอบการขยายเขตไฟฟ้าและเปิดจ่ายในส่วนของเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่นะครับพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณนะครับและมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ให้แก่กองกำลังสุรนารีนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจต่อไปในโอกาสนี้ครับทางด้านของประธานได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณประโยชน์และความมั่นคงด้านพลังงานนะครับเพื่อสนับสนุนระบบปฏิบัติการทางทหารให้มีประสิทธิภาพเสริมขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชายแดนได้อย่างต่อเนื่องนะครับโครงการขยายเขตไฟฟ้าชายแดนครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสะท้อนความร่วมมืออันเป็นรูปธรรมนะครับระหว่างกองทัพบกและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรอบด้านนะครับทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงการยกระดับความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนด้วยนะครับรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทางกองทัพบกก็จับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในการขยายไฟฟ้าเขตชายแดนนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งกำลังพลเองด้วยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะครับคุณผู้ฟังส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลา 16:05 ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทางด้านของนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ถอยและไม่ได้เดินหน้าอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพยายามจะหาแนวทางอย่างเต็มที่นะครับโดยให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานกับคณะกรรมการของกสทช.เนี่ยนะฮะเพื่อหาแนวทางในความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในครั้งนี้กับคนไทยได้รับชมนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เนี่ยก็เห็นถึงข้อขัดข้องนะครับคือเป็นข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องใช้เงินถึง 1,300 ล้านบาทรวมค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทรวมค่าดำเนินการต่างๆอีกประมาณ100ล้านบาทนะครับนะรวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องหามาจ่ายเนี่ยทั้งสิ้นประมาณกว่า 1,700 ล้านบาทบอกว่าอีกมุมนึงเนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนจากสังคมว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกด้วยเงินจำนวนเนี้ยสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลไทยได้มากน้อยแค่ไหนบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนวงการฟุตบอลให้เติบโตตามเป้าหมาย ที่ทุกคนคาดหวังไหมก็คือการที่เห็นทีมชาติไทยได้ไปลดแล่นอยู่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งบอกว่าการนำเงินจำนวน 1,700 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนหรือโครงการต่างๆที่เป็นการต่อยอดให้กับวงการฟุตบอลไทยจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือไม่อันนี้เป็นเสียงสะท้อนนะฮะจากหลายฝ่ายบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการหารือเพราะว่าเงินจำนวน 1,700 ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินภาษีของประชาชนไม่ว่าจะนำมาจากแหล่งไหนก็คงจะต้องคิดให้รอบคอบนะครับว่าแบบไหนที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลไทยได้มากกว่ากันซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าสำหรับขั้นตอนล่าสุดขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์และกสทช.กำลังหารือกันนะครับหลังจากได้รับมอบหมายจากครม.แต่ด้วยงบประมาณที่สูงมากคิดว่ารัฐบาลไทยคงต้องคิดหนักกับค่าลิขสิทธิ์นะครับจำนวนมหาศาลนี้ประกอบกับระยะเวลาของการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันได้เป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันด้วยและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงขออ่านทบทวนกันให้ดีว่าอย่างนั้นทีนี้เมื่อถามถึงการสนับสนุนจากเอกชนท่านรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยขอบคุณถ้าจะช่วยสนับสนุนและซื้อลิขสิทธิ์รัฐบาลไม่ได้ขัดข้องอะไรอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่นั้นเนี่ยคงต้องตัดสินใจเร็วๆนี้เพราะว่าอีกไม่กี่วันการแข่งขันก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับก็บอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยวงเงิน 1,700 ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้อาจจะนำไปพัฒนาได้หลายปีนะก็ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีรายการฝึกฟุตบอลที่จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะได้เงินไม่มากนะครับสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาเยาวชนในต่างจังหวัดได้อีกเยอะนะครับหรือแม้แต่โครงการส่งเสริมฟุตบอลอาชีพของไทยระดับ T3 นะครับที่ก็มีอยู่เกือบทุกจังหวัดก็ต่อยอดได้นะครับในส่วนของโครงการที่ชื่อว่า Prime Minister Cup นะใครมีฝีมือก็ได้ไปเล่นต่อยอดในลีกที่สูงขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้ก็บอกว่าเชื่อว่าปีนึงก็ใช้งบประมาณไม่เกิน200ถึง300บาทเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ยกตัวอย่างว่ามันจะเป็นการพัฒนาฟุตบอลในประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นจะใช้เงิน 1,700 ล้านบาทเนี่ยอาจจะต้องคิดทบทวนให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางด้านของคุณภราดรปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองโดยล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่ารัฐบาลประสานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาหนทางและช่องทางทุกอย่างทีนี้พอถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนเนี่ยตรงนี้นายกรัฐมนตรีมองอย่างไรคุณอนุทินนะครับนายกท่านนายกบอกนะครับบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำมันให้เกิดขึ้นก็คือช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกด้านหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะทีนี้เมื่อถามว่าคนไทยยังจะได้โอกาสรับชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกเป็นภาษาอังกฤษนะว่า best effort ก็คือจะพยายามให้ดีที่สุดก็ยังคงต้องติดตามนะครับก็คุณผู้ฟังมองอย่างไรเงินจำนวน 1,700 ล้านบาทนะครับมันเป็นเงินงบประมาณที่เข้าใจว่าสูงมากแต่ว่าผู้ฟังมองอย่างไรว่าถ้าเอาไปพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณสูงขนาดนี้นะครับแต่ได้ประโยชน์เพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของคนไทยที่เราจะมีความสุขก็คือการเห็นทีมของเราได้ไปโลดแล่นอยู่ในฟุตบอลโลกใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการชมฟุตบอลโลกเราไม่ได้ชมความสามารถของคนไทยแต่มันเป็นความคุ้นเคยที่เราจะได้รับชมเป็นความสุขความสนุกเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้หลายๆคนมองอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่สูงขนาดนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับว่าท้ายที่สุดจะสรุปจบอย่างไรคนไทยจะได้ชมฟุตบอลโลกได้ลิขสิทธิ์การชมหรือไม่นะครับก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาให้ต้องติดตามนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับนะฮะก็ทักทายคุณระพีด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนรอฟังนักข่าวจอสร้อยสารคดีต่างๆด้วยนะครับนะฮะสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยแวะมาส่งนะครับคุณวันบางรักคุณสุทธิรัตน์คุณ AA คุณกู๊ดมิวนะครับคุณมานพนะฮะคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยขอบคุณมากๆคุณจิรเทพด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสรุปอุบัติเหตุในรอบวันกันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่18พฤษภาคม2569จอสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้น25รายนะครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมีเสียชีวิต1รายต่างจังหวัดเสียชีวิต1รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับและขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณคุณกระปุกแดงแวะมาส่งด้วยนะครับลาไปแล้วครับวันนี้นะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้เย็นนะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: E49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันจงช่วยกันเลี้ยงโลกทำให้ทุกโศกร้องและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจขึ้นมาให้ไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนมีประเพณีสำคัญเนื่องในการบำเพ็ญกุศลทั้งของหลวงและของราชตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวม1เดือนเรียกว่าประเพณีทอดกฐินพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆทั้งในพระนครและในหัวเมืองเรียกว่าพระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเองบ้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนบ้างและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดตามพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่ากฐินพระราชทานหากเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาณพระอารามหลวง16พระอารามตามราชประเพณีหากเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจะทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระรูปสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประดิษฐานณพระอารามนั้นๆด้วยเช่นวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินุรสเป็นต้นนอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์โดยการถวายพระกฐินต้นณวัดในท้องถิ่นต่างๆตามพระราชอัธยาศัยที่สำคัญยิ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีแต่ครั้งโบราณแล้วเรือพระราชพิธีที่เป็นงานศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอย่างได้รับการบูรณะซ่อมแซมจัดเข้าในริ้วกระบวนพยุหยาตราที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นการสืบทอดราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วนอันเป็นการเจริญรุ่งพระพุทธศาสนาและเป็นสวัสดิมงคลยิ่งแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์

โขนละครนาฏศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนเกศิษย์ทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนศิษย์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูโขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวาระอันควรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527การนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครจำนวน5คนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปิน7คนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบรวม12คนรำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยข้าวตอกดอกไม้ณที่บูชาซึ่งตั้งหัวโขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมพระฤาษีหัวโขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครมีสิทธิ์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของศิษย์ทั้งหลายสามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครต่อไปได้ด้วย

เมื่อรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับพุทธศักราช2451ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในครั้งนั้นมหาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเฉลิมพระขวัญขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมรูปขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าอย่างเช่นที่นิยมสร้างกันในยุโรปสมัยนั้นประดิษฐานณพระลานพระราชวังดุสิตที่แท่นฐานด้านหน้าจารึกข้อความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชเนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สร้างเป็นพระบรมรูปประทับบนม้าทรงชนทั่วไปจึงเรียกกันว่าพระบรมรูปทรงม้าและนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชสืบมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาถและถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสืบเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลชื่อว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2454ปีต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นจัดการพระราชพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมและถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตมีแบบแผนการพระราชพิธีต่างกันบ้างในแต่ละรัชสมัยเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงดอกไม้และถวายสักการะพระบรมรูปณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่8คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปฏิบัติการพระราชพิธีในพระปรมาภิไธยเรียกชื่อว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกรัชกาลที่5แล้วเรียกพระบรมรูปทรงม้าว่าพระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังพวงมาลาหลากหลายที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญมาถวายราชสักการะในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Androidโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากสระค่ะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้มาพร้อมทีมงานหลังใหม่นะคุณเก๋เจติยานะคะทีมสารคดีของคุณบุ้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะวันนี้เรามีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่ใต้แอร์พอร์ตเรลิงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเรื่องของการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือความรับผิดในทางอาญาซึ่งพบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีส่วนความรับผิดชอบทางวินัยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานของรฟท.และก็ขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นหากพบผู้บังคับบัญชาละเลยหรือรับรองพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะต้องถูกสั่งพักงานและรับโทษทางวินัยทันทีและส่วนสุดท้ายก็คือมาตรการความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยมีมาตรการตรวจสารเสพติด 100% นะคะกับพนักงานขับรถทุกคนทั้งของรถไฟแล้วก็ของขสมก.ด้วยนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบขนส่งสาธารณะนะคะส่วนนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่ากระทรวงคมนาคมมีแผนแม่บทในการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟระดับทางราบกับถนนอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยกระดับทางรถไฟสายเหนือและสายอีสานและย้ายสถานีหลักไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แต่เนื่องจากการก่อสร้างในฝั่งตะวันออกช่วงมักกะสันไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกิดความล่าช้าส่งผลให้ขบวนรถจากสายตะวันออกที่วิ่งเข้ากรุงเทพยังคงต้องใช้ทางตัดระดับดินและกลายเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กระทรวงคมนาคมจึงนำแผนแม่บทกลับมาใช้โดยห้ามขบวนรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะรถขนส่งน้ำมันวิ่งผ่านเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในในช่วงเวลากลางวันโดยให้ปรับเวลาไปวิ่งในช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่22 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาแล้วก็ให้รฟท.เนี่ยไปศึกษาว่าจะสามารถกำหนดให้ขบวนรถสินค้าอยู่ในพื้นที่นอกเมืองได้หรือไม่และให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการงดเดินรถไฟเข้ามาอย่างพื้นที่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆทั้งหมดรวม27 จุดโดยมีแนวคิดให้ผู้โดยสารจากสายตอนออกเนี่ยสิ้นสุดการเดินทางที่สถานีลาดกระบังแล้วเปลี่ยนไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงส่วนผู้โดยสารจากสายใต้และสายตะวันตกให้สิ้นสุดการเดินทางที่สถานีตลิ่งชันเพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือรถขสมก.เข้าเมืองรถไฟฟ้าเนี่ยก็พอไปอ่านความคิดเห็นนะเขาก็จะบอกว่าก็เข้าใจนะว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นนะก็ต้องหาทางแก้ไขแต่ราคาของรถไฟกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันต่างกันเยอะอยู่มากนะโดยเฉพาะแอร์พอร์ตเรลิงเนี่ยนะก็ต้องนึกถึงว่าทำไมผู้โดยสารส่วนหนึ่งถึงเลือกเดินทางด้วยรถไฟจากชานเมืองเข้ามาทำงานในย่านอโศกย่านกลางเมืองกันนะคะก็นอกจากเรื่องความปลอดภัยก็นึกถึงว่าทำไมเขาถึงเลือกช้อยแบบการเดินทางแบบนี้ด้วยนะส่วนรัฐศาสตร์และรัฐธรรมนูญนะคะมีมติรับคำร้องกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133 คนเข้าเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1
ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยสารรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องและเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2511วรรค7วงเล็บ1จะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีจะทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็จะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะสำหรับพระราชกำหนดกู้เงินซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเนี่ยตั้งวงเงินกู้ไว้400ล้านบาทเหตุผลก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศแบ่งเป็นช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและเกษตรกรจำนวน200ล้านบาทและก็อีก200ล้านบาทเป็นการใช้สำหรับลงทุนพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่9พฤษภาคม2519ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยได้มีมติชะลอการพิจารณาพระราชบัญญัติกู้เงินไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะคะส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็แถลงความสำเร็จครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยบอกว่าในฤดูการผลิตปี 2568-69 เนี่ยสามารถลดสัดส่วนอ้อยเผาลงเหลือเพียงร้อยละ 3.8 เป็นสถิติที่ต่ำที่สุดจากที่เคยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60-70 นะก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทยในการต่อสู้กับปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อนโดยเกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงงานน้ำตาลทั้ง58แห่งและเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 1,500,000 คนทั่วประเทศร่วมการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกหลายด้านทั้งการกำหนดให้โรงงานรับอ้อยสดตั้งแต่เริ่มเปิดหีบการจำกัดปริมาณอ้อยเผาเข้าหีบรายวันการงดรับอ้อยเผาในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรด้วยนะคะโรงงานรับอ้อยสดตั้งแต่เริ่มเปิดหีบการจำกัดปริมาณอ้อยเผาเข้าหีบรายวันการงดรับอ้อยเผาในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงการสร้าง

ศนะคะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าเมื่อช่วงวันที่13-14พฤษภาคมนะคะก็ไปเข้าร่วมการหารือระดับเทคนิคกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้อกล่าวหาของสหรัฐภายใต้มาตรา301ในประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินในการหารือเนี่ยเป็นไปด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์และก็เป็นมิตรยืนยันว่าห่วงโซ่การผลิตสินค้าไทยเนี่ยปลอดแรงงานบังคับเรามีการใช้กฎหมายแรงงานที่มีความเข้มงวดและสินค้าส่งออกก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลพร้อมเตรียมการจะทำกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับการตรวจสอบห่วงโซ่ประทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินยันว่าไม่มีนโยบายกำหนดเป้าหมายการผลิตและก็ไม่มีกำลังการผลิตส่วนเกินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาก็คือเรื่องของยานยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐมีบทบาทสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมตามกลไกตลาดโดยกรมการค้าต่างประเทศยืนยันความพร้อมร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการค้าระหว่าง2ประเทศให้โปร่งใสเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไปนะคะในส่วนของข่าวต่างประเทศนะคะนายฟาติบิโรผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เตือนว่าปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์เนี่ยกำลังลดลงในอัตราที่รวดเร็วมากขึ้นซึ่งทำให้ราคาอาหารและตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วยแล้วก็สถานการณ์เนี้ยจะดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์เขาบอกว่าราคาปุ๋ยและน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นมากเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของฤดูการท่องเที่ยวและฤดูการเพาะปลูกอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาอาหารและเมื่อบวกกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะกลายเป็นแรงผลักดันตัวเลขเงินเฟ้อต่อเนื่องไปด้วยนะคะมีรายงานของทีมนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกจะเพิ่มปริมาณการซื้อทองคำซึ่งช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นได้ภายในสิ้นปีนี้โดยตัวเลขประมาณการล่าสุดบอกว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะซื้อทองคำรวมกันเพิ่มขึ้นสู่ระดับเฉลี่ย60ตันต่อเดือนตลอดปีนี้เลยนะคะการประมาณการครั้งใหม่ของ Goldman Sachs ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา12เดือนของปริมาณการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางในเดือนมีนาคมอยู่ที่50ตันเพิ่มขึ้นจากตัวเลขประมาณการเดิมที่29ตันส่วนที่จีนนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนบอกว่าจีนมีปริมาณการกลั่นน้ำมันอยู่ที่ 54.65 ล้านตันในเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 11จากเดือนมีนาคมแล้วก็ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ้อนเห็นถึงยอดการนำเข้าน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงอย่างรุนแรงจากการปิดเส้นทางการเดินเรือขนส่งน้ำมันรัฐวิสาหกิจจีนเนี่ยเขาปรับลดอัตราการกลั่นลงเหลือไม่ถึงร้อยละ67ของกำลังการผลิตแล้วนะคะอันนี้ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2564ขณะที่การผลิตของโรงกลั่นเอกชนเนี่ยก็ช่วยพยุงไม่ให้ภาพรวมลดลงมากนักหลังที่รัฐบาลสั่งการให้คงกำลังการผลิตไว้ในระดับเดียวกับปี68เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพในการจัดหาน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลค่ะปิดท้ายที่สภาพอากาศนะคะหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในวันที่18พฤษภาคมหลายเมืองมีอุณหภูมิสูงเป็นสถิติใหม่สำนักข่าวเกียวโดบอกว่าญี่ปุ่นมีอากาศร้อนจัดเขาเรียกวันอากาศร้อนจัดว่าโมโชบิหรือวันที่อุณหภูมิสูง35องศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นครั้งแรกของปี2569และก็เป็นครั้งที่เกิดเร็วที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีการบันทึกมาเขาเคยมีวันโมโชบิเร็วกว่านี้2ครั้งนะก็คือวันที่13พฤษภาคม2536แล้วก็มาเป็นวันที่17พฤษภาคม2566คราวนี้มาเกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนะคะเมืองฮิตะจังหวัดโออิตะและเมืองโทโยโอกะจังหวัดเฮียวโงะมีอุณหภูมิสูงถึง 35.3 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเขาได้เตือนว่าจะมีอากาศร้อนต่อเนื่องไปถึงวันอังคารนะแล้วก็ขอให้ประชาชนระวังโรคลมแดดส่วนที่เกาหลีนะคะสำนักข่าวยอนฮับบอกว่าเกาหลีเผชิญอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยที่เมืองกิม

ชอนอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ190กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูง36องศาเซลเซียสนะคะเกณฑ์ความร้อนเนี่ยเขาอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะถึงจะเป็นเกณฑ์คลื่นความร้อนของประเทศนะแล้วก็ที่เมืองคยองจูทางตอนออกเฉียงใต้มีอุณหภูมิสูงถึง 35.9 องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดสำหรับช่วงเวลากลางเดือนพฤษภาคมนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม2553ส่วนที่เมืองแทกูค่ะมีอุณหภูมิ 34.7 องศาเซลเซียสแล้วก็ที่เมืองกวางจู 32.4 องศาเซลเซียสอันนี้ก็ถือเป็นสถิติสูงสุดของช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเหมือนกันนะคะ

0: ของบ้านเราในวันที่18เนี่ยย้อนกลับไปดูนะเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันของบ้านเราอยู่ที่ของกรุงเทพอยู่ที่เฉลี่ย33ถึง36องศาเซลเซียสนะของวันที่18ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อนมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็รับฟังจอสร้อยผ่านทุกสื่อนะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณระพีที่ทักทายผ่านทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเราการไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งนี่มันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียวในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
2: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะก็เรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมี ความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดุร้อนอย่างทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
2: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี่มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรลงไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
1: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มาตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์
1: ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
1: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับ เขื่อนลำพะเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพะเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศ เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไป

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมครับ

0: นะครับในวันนี้กับคุณชัย
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: ับการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือจะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์นี้แรงมากอย่างย่าเยอะจีเกียร์ลุกขึ้น
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55ที่จดไปเลยนะ
1: ที่จดแล้วที่จดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: ใช้เล็กนะนี่มันจนหลวมมือเนี่ย
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
2: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้
5: ที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะว่าเราจะศึกษา

0: เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
1: บางลาบอันนี้สเตทอะไร
0: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
1: ้แล้วก็สเตทนี้คือสเตท C1ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1ให้ไปตัดท้ายคือป่าเรือนสะพาน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
0: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

เวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินกว่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30 บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้แล้วว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างและชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
2: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ฉากเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามาลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเลยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาลุงนี่มันลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันระเทือนอยู่ตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดียว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าๆอ้ามน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยนู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นพิเศษหน่อยก็มีได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะศูนย์พันเนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 1년 예뻐봐. 내 어머니? 어머니가? 뭐, 숙사.
1: 야, 이거.
0: 이거. 이거.
1: 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거. 이거.
2: กับผู้เจ้าอายุยังไม่เท่าไหร่เอาส่งไม่มีบางครั้งกับเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่มีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอนามสกุลอะไรนะจ้าสกุลมีนามสกุลตังปอตังเปาผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่างผู้ใหญ่
3: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะ สักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติตรวจไว้ให้ทุกอย่างแล้วผู้ใหญ่บ้านที่เราใส่ผู้ช่วยหมอให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
4: ขอบคุณแม่ท่าน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: และทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใกล้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกเหงาตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอันเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพรีโคเทลพูซาซิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกเหงาที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: เ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเพราะเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านกับเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อ

ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบไม้ที่เป็นอาหารเมื่อไข่นั้นกลายเป็นตัวหนอนไข่ของผีเสื้อมีทั้งฟองเดี่ยวและเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของกลุ่มน

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวต

ี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือด

ปล้องสามปล้องแต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจดใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระผินก้าวได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่พื้นป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.ไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

น้ำตกเหวนรกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำนครนายกซึ่งจะไหลไปรวมเป็นแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำตกเหวนรกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำนครนายก

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอโครงการที่เคยพูดมาอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่ร
6: ู้
7: ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

ูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessment หมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วไปเจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวีโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่หนึ่งหมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะ

มื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าจงมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนา

0: นมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
2: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
3: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู่
1: ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: ื่อนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัตสุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัว

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนี้ถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เนี่ยเอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

พ่อนกปกนำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการอนุรักษ์

ในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกนี่ฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย

0: ต่างๆหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ๆตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้

0: มาแนวดิ่ง
1: พักการค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
0: ที่บ้านเกลียง
1: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ไอ้เดียว
3: นะครับผมดูก่อนเอาไม่ไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แล้ว
4: ปืนครับ
1: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน
3: คร
1: ับผม
3: เ

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหูค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์สูงสุด 2.39 ล้านบาทงัดมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทั่วกรุงและนายกยืนยันจะพยายามให้ดีที่สุดหาช่องทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถและได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างส่วนกรณีที่มีการเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนไทยยังมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าจะพยายามให้ดีที่สุดกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 2.39 ล้านบาทจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทั่วประเทศเล็งหยุดรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในศึกษาก่อน3เดือนคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงชี้แจงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณมักกะสันขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บพร้อมยืนยันรัฐบาลเร่งเยียวยาและยกระดับความปลอดภัยระบบรางทั้งระบบโดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละประมาณ 2,390,000 บาทค่าทำศพเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนขณะที่ผู้บาดเจ็บได้รับเงินตั้งแต่ 130,000 บาทถึง 1 ล้านบาทตามระดับอาการและกระทรวงคมนาคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดรวมถึงติดตามการเบิกจ่ายเยียวยาให้ผู้ที่กลับภูมิลำเนาแล้วด้านมาตรการป้องกันเตรียมนำแผนแม่บทแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟถนนมาใช้ครอบคลุม27จุดในเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสายตะวันออกพร้อมศึกษาภายในเวลา3เดือนอาจปรับให้รถไฟหยุดที่ลาดกระบังและเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นเช่นรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์รถไฟชานเมืองสายสีแดงและรถโดยสารขอสมก.พร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าโดยสารเพิ่มเติมพร้อมออกมาตรการจำกัดการวิ่งรถบรรทุกน้ำมันในกรุงเทพมหานครชั้นในช่วงเวลากลางวันและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการห้ามวิ่งตลอด24ชั่วโมงในส่วนบุคลากรยืนยันพนักงานขับรถไฟต้องมีใบอนุญาตถูกต้องนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสารเสพติดแบบปูพรมทุกวันและย้ำมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดหากไม้กั้นหรือสัญญาณผิดปกติรถไฟจะไม่สามารถเคลื่อนตัวได้พร้อมดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณอย่างเด็ดขาดมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา17นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ในทุกช่องทางนะคะทั้งทาง FM 100 MHz นะคะทางวิทยุหรือว่าติดตามฟังนะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะก็สามารถที่ติดตามกันได้นะคะใน TikTok ค่ะ JS Radio ด้วยนะคะที่สามารถติดตามจสร้อยกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับในเช้านี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะนะคะที่เราก็พร้อมรายงานกันเรื่องของทั้งสภาพการจราจรสภาพอากาศเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะกับเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมนะคะซึ่งยังอยู่ในช่วงของสัปดาห์แรกที่เปิดเทอมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะรถราในช่วงเช้าก็เริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะด้วยนะคะก็รายงานกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณพรศิริรักสัญชาติสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะค่ะวันนี้ภาพรวมประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสภาพอากาศในวันนี้ค่ะ
2: โดยรวมก็ยังมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับจันทราก็อาจจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางแห่งนั้นนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะในวันนี้โดยรวมฝนก็ให้ 60% ของพื้นที่เกือบทุกภาคนะคะยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ร้อยละ70ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของพวกลมกระโชกแรงอะไรด้วยไหมคะ
2: ไม่ได้ติดตัวลมกระโชกแรงนะคะช่วงนี้จะเป็นการเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในภาคเกือบจะทุกภาคของประเทศไทยเลย
2: ใช่ค่ะทุกภาคค่ะหนักมากก็จะมีทางจันทราดกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะคะ
1: ค่ะค่ะทีนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ให้ฝนตกหนักร้อยละ60ฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะฝนโดยรวมก็ให้ร้อยละ60ของพื้นที
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็อาจจะมีตั้งแต่ช่วงบ่ายๆไปนะคะบ่ายเย็นลักษณะคล้ายเมื่อวานนะคะ
1: ค่ะนะคะก็อันนี้ฝนเริ่มเยอะมากขึ้นลักษณะจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าคะที
2: ่ทั้งเกือบทั้งสัปดาห์ค่ะโดยรวมก็ให้ยาวไปดีแต่ถ้าตามประกาศก็อาจจะให้ถึงช่วงประมาณวันที่21ถึง12ประมาณวันที่21กันนะคะ
1: ค่ะ
2: ประกาศแจ้งเตือนขยายเวลาไปถึงช่วงวันที่21กันนะคะ
1: แต
2: ่หลังจากนั้นคือฝนอาจจะลดลงแต่ก็ยังมีอยู่นะคะไม่ได้หายไปค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นฝนรับเปิดเทอมนะคะที่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมณฑลรวมทั้งภาคต่างๆนะคะก็จะร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับในวันนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามาดูสภาพการจราจรกันนะคะ เมื่อช่วงก่อน6โมงเนี่ยนะคะก็รับแจ้งมีอุบัติเหตุค่ะวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะช่วงของดอนเมืองมุ่งหน้ามาที่ฐานทัพอากาศค่ะตรงจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยคุณย่าเหลียงนะครับมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงิน9ขอไข่หอหีบ265กทมนะคะชนกับรถเก๋ง Toyota สีขาว2ขอไข่ยอยักษ์1901กทมก็มีผู้บาดเจ็บ1คนนะคะทราบชื่อว่าชื่อนายพิทธวัฒน์คำโสภาอายุ26ปีนะคะตอนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะคะตอนนี้เวลาผ่านมาแล้วนะคะคิดว่าก็คงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณประจักษ์เนี่ยแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางรักน้อยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงข้ามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยค่ะมีรถบรรทุก6ล้อยางแตกอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะซึ่งจสร้อยก็ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจ้าหน้าที่ตำรวจทางศูนย์นนทบุรีเนี่ยได้เพิ่มเติมให้แล้วก็มีคุณนิคมด้วยนะคะที่ผ่านมาในจุดนี้นะคะก็ยืนยันว่ารถคันนี้นะคะยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะนะคะลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาเป็นรถบรรทุกจอดเสียยางแตกอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คุณสัมฤทธิ์ได้แจ้งไว้นะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าอันนี้ช่วงประมาณ 5:30 นะคะเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าเวลาผ่านมาจะเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะฝากดูด้วยนะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าส่วนเลียบมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระตรงเหนือรัชดาท่าพระนะครับมีรถเคลนจอดอยู่ช่องทางซ้ายตอนที่แจ้งมาเนี่ยจอดสลอตประสานงานกับทางสน.ตลาดพลูไปแล้วนะคะยังไงฝากดูด้วยในจุดนี้ว่าได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะคุณโจใช้วิภาวดีรังสิตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
1: ค่ะ
3: วิภาวดีขาเข้าผมมาจากมิตรไมตรีเข้าใต้ด่วนเข้าสามเหลี่ยมดินแดง
1: ค่ะ
3: ช่วงเข้าใต้ด่วนพอได้แล้วคุณมีนา
1: ค่ะ
3: แต่จะมาชะลอตัวช่วงสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมที่จะเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยครับผม
1: อ๋อค่ะ
3: เหมือนเดิมรถเยอะไปทางพระมงกุฎคุณมีนา
1: ค่ะ
3: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยก็ช้าคุณมีนา
1: วันนี้วันอังคารด้วยนะที่คุณหมอก็จะนัดเป็นผู้สูงอายุอายุรกรรม
3: ตอนนี้ผมก็ชะลออยู่ตรงแนวก่อสร้างหน้าโรงพยาบาลราชวิถีคุณมีนา
1: ค่ะ
3: กับการไม่มีปัญหารถที่จะเข้าพญาไทไปทางปทุมวันผมมองอะไรยังโล่งๆนะคุณมีนา
1: ดีจังค่ะ
3: แถวนี้แดดยังไม่ออกครึ้มๆครับคุณมีนา
1: ค่ะ
3: ต้องฝากข้อมูลตรงเกือบถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะสำหรับท่านที่เดินทางกันในเช้านี้นะคะออกจากบ้านมาดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับเบอร์ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีข้อมูลจราจรนะคะคุณหนุ่มชาวดงอยู่ที่สุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะ
4: ผมใช้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าครับพอมาถึงก่อนถึงสามแยกบางปะแก้วตรงนั้นเป็นเขาเรียกสะพานข้ามคลองบางปะแก้ว
1: ค่ะ
4: รถตู้แคทเทนเนอร์ฮะแต่ว่าเป็นตู้เดียวยาวเลยนะ
1: อ๋อรถ
4: จอดเสียอยู่กลางสะพานพอดีเลย
1: เอ้าค่ะ
4: คือคันนี้ผมว่าลักษณะเหมือนกับพอขึ้นจะข้ามสะพานข้ามคลองเขาเหมือนก็ออกขวานิดๆเพื่อจะตีซ้ายออกถนนพระรามสองอ่ะ
1: ค่ะ
4: ก็จังหวะรถเสียกลางสะพานพอดีเลย
1: โอ้แล้วรถยังพอผ่านได้ไหมคะคุณหนุ่มชาวดง
4: ขวาได้ขวามือฮะได้ขวามือ
1: ต้องเบียดขวา
4: ได้ขวามือรถเก๋ง
1: ค่ะ
4: ผมว่าเจ็ดโมงเนี่ยแน่นอนรถแน่นแน่นอนเลยแต่ถ้ารถใหญ่นะถ้าเป็นพวกรถพ่วงรถเมย์ใหญ่รถอะไรพวกนี้เวลาผ่านต้องชะลอหน่อย
1: ค่ะ
4: เพราะมันเบียดเหลือประมาณเลนกว่านิดนึง
1: ค่ะ
4: รถเริ่มติดแล้วรถทยอยเริ่มจะพอมาสะพานพอจะข้ามคลองจะเลี้ยวออกซ้ายพระราม2รถเริ่มชะลอแล้วเพราะมาถึงตรงรถจอดเสียนี่ต้องตีออกขวา
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ผมออกขวาก็ไปตัดรถทางตรง
1: อ
4: าก็เลยกลายเป็นกำลังนี้เหมือนกับทยอยซ้ายก็จะออกขวาก็จะไป
1: ค่ะ
4: เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอะไรคลองบางปักแก้วน่าจะใช่นะ
1: ค่ะ
4: คลองบางปักแก้วครับผม
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วยังคะคุณหนุ่ม
4: เริ่มแล้วครับเริ่มครับตอนนี้มันยิ่งถ้าพักนี่ประต่อไปประมาณสักเจ็ดโมงเนี่ยตรงนี้ปกติไม่มีรถเสียก็จะแน่นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
4: คือสามแยกราชพัฒนาตลาดวังประกอบเนี่ยมาตรงเนี้ยก
1: ็
4: จะเลี้ยวซ้ายออกพระรามสองเนี่ยรถเริ่มรถมาเจอรถตู้คอนเทนเนอร์ตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยแล้วโอ
1: ้ยงเลย
4: เล่นเดียวนี่ผมว่าติดตั้งแต่กิโล9สามแยกราชพัฒนาแน่นอนเลยวันนี
1: ้ค่ะงั้นเดี๋ยวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าพอจะเคลื่อนย้ายไปไว้ตรงไหนได้บ้างหรือเปล่า
4: ว
1: ัน น
4: ี้ค่
1: ะ
4: คุณวีนาบนสะพานภูมิพลเนี่ยเขามีอนุโลมให้จักรยานยนต์วิ่งได้แล้วเหรอ
1: ไม่มีค่ะห้ามเหมือนเดิม
4: เอาแล้วเขาบอกประชุมครม.อนุโลมไม่ได้อนุญาตนะก็ใช้คำว่าอนุโลม
1: เมื่อไหร่มี
4: ผมฟังข่าวเมื่อวานนี้ของ
1: ใครบอก
4: เจ้าหน้าที่รัฐคนนึงอ่ะเขาเป็นคนพูดออกว่าอนุโลมให้ขึ้นได้แต่ต้องชิดซ้ายหรือว่าห้ามวิ่งขวาห้าม
1: เหรอคะไม่มีจสร้อยยังไม่มีแจ้งข้อมูลตรงนี้มาคุณหนุ่มชาวดง
4: เขาบอกเวลาขา ขาลงสะพานภูมิพลจะมาลงบนถนนสุขสวัสดิ์อ่ะ
1: ค่ะ
4: เจ้าหน้าที่จะยืนดักจับแต่เขาจับข้อหาไม่ชิดซ้ายวิ่งออกเลนขวาแต่ถ้าวิ่งลงมาตรงๆนี่ชิดซ้ายมานี่เขาไม่จับผมฟังข่าวดูแล้วก
1: ็ไม่นะไม่นะเนี่ยยังยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณหนุ่มชาวดง
4: เขาใช้คำว่าอนุโลมนะ
1: ไม่เดี๋ยวคนจะสับสนถ้าคุณหนุ่มชาวดงมาพูดแบบนี้เดี๋ยวคนสับสนนะคะยืนยันว่าไม่ยังไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นแต่ที่ขับตอนนี้คือแอบขึ้นมานะคะ
4: คือแอบขึ้นไปนี่ไม่ได้วิ่งซ้ายตลอดนะ
1: ไม่รู
4: ้ออกไปนึกเลนขวาสุดเข้าซ้ายออกขวาโอวิ่งกันน่ากลัวฮะบนสะพานคุณ
1: คนค่ะฝากไว้ตรงนี้ค่ะคุณหนุ่มชาวดงขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ยืนยันนะคะว่าจสร้อยยังไม่มีรับแจ้งข้อมูลตรงนี้นะคะว่าอนุโลมให้จักรยานยนต์คือต่ำกว่า4ล้อนะที่ขึ้นมาวิ่งกันเนี่ยคือยังผิดกฎหมายอยู่ยังผิดกฎจราจรอยู่นะคะไม่ได้มีการอนุโลมแต่อย่างใดนะคะอันนี้ยืนยันในข้อมูลตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะที่องค์การอุตสาหกรรมบนสะพานภูมิพล1กับสะพานภูมิพล2นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในวันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวย้ำข้อมูลกันหน่อยนะคะซึ่งในวันนี้ที่เรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ได้ปรับขึ้นมานะคะตั้งแต่ช่วงของตีห้านะคะโดยกลุ่มของเบนซินกับแก๊สโซฮอล์นั้นปรับเพิ่มขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนกลุ่มดีเซลนั้นได้ปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งมีผลตั้งแต่ตี5ของวันนี้เป็นต้นไปนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลนะคะในวันนี้ค่ะอยู่ที่42บาท20สตางค์ E85 นะคะอยู่ที่33บาท84สตางค์ E20 ค่ะอยู่ที่37บาท90สตางค์ แก๊สโซฮอล์91นะคะอยู่ที่44บาท53สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล์95นั้นอยู่ที่44บาท90สตางค์นะคะส่วน NGV ค่ะอยู่ที่10กิโลกรัมละ18บาทนะคะซึ่งเป็นราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมานะคะมีผลตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เดินทางก็คำนวณเรื่องของเงินกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างดีเซลตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะนะคะเป็นราคาน้ำมันที่วันนี้นะคะตั้งแต่ตี5เป็นต้นมาแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะจุดที่คุณหนุ่มชาวดงได้แจ้งไว้ถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้ารับพัฒนามุ่งหน้ามาที่บางปะแก้วช่วงของบนสะพานข้ามคลองบางปะแก้วนะคะที่เป็นรถบรรทุกแบบมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะผ่านได้1ช่องขวาเท่านั้นนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะแจ้งได้ทุกเรื่องราวนะคะทั้งจราจรอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ไปพบปะไปเจอบนท้องถนนนะคะก็ใช้ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับหมายเลขนี้นะคะส่วนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ทั้งคุณประจักษ์คุณนิคมได้แจ้งมานะคะซึ่งเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะหรือว่าลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาค่ะมีรถบรรทุก6ล้อยางแตกจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะในจุดนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งคุณเกรียงไกรก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะคะบอกว่ายังคงจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของตรงกันข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะหรือว่าเลยสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาไม่ไกลมากค่ะรถบรรทุก6ล้อคันนี้ยางแตกอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยนะคะ ส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นมากนะคะก็จะเป็นทางด้านของสะพานพระราม5นะคะจากทางถนนนครอินทร์ค่ะนะคะที่ข้ามสะพานพระราม5มาค่ะลงมาฝั่งทางด้านถนนพิบูลสงครามนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะข้ามสะพานพระราม5เลยนะคะแล้วก็เมื่อลงสะพานพระราม5มาค่ะรถที่เบี่ยงมาทางด้านถนนลงมาทางถนนพิบูลสงครามนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะคะก็หัวแถวนั้นมาถึงนี่แล้วนะคะมาทางก่อนถึงทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่การจราจรหัวแถวอยู่ประมาณนี้นะคะของถนนพิบูลสงครามในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะส่วนทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้รถนั้นก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะที่ตรงโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะก็เลยทำให้ในจุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะพอเลยโรงเรียนโยธินบูรณะไปนะคะหรือว่าเลยทางตลาดสดสีเขมาไปเนี่ยการจราจรก็ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะดูอีกด้านหนึ่งนะคะที่บนถนนรัตนาธิเบศรนะคะก็สำหรับรถที่ลงจากสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะคะสำหรับรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะเลยทำให้เมื่อวานนี้การจราจรนั้นค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จสร.ได้สอบถามไปทางด้านของสภ.รัตนาธิเบศรค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในของสภ.เนี่ยนะคะต้องไปเหมือนไปภารกิจไปฝึกอบรมกันนะคะเลยทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่เพียงพอนะคะก็เลยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษซึ่งเมื่อวานเนี่ยบอกว่าวันนี้จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะนะคะฝากท่านที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะคะว่าณตอนนี้ทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะที่ลงจากสะพานพระนั่งเกล้ามาเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้ามาวิ่งในฝั่งขาออกได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะคุณนุกอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะคุณนุกสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีคร
1: ับ คุณนุกอยู่ช่วงไหนคะ
5: ผมอยู่ขาเข้านะครับ
1: ค่ะ
5: ชื่อว่าจ่าชัยพฤกษ์จะวิ่งมารัตนาธิเบศรนะครับผม
1: ค
5: ่ะตอนนี้มันจะมีรถจอดเสียอยู่เชิงสะพานทางลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะฮะ
1: ค่ะ
5: จุดที่สังเกตคือตรงนี้คือต่อยคลองที่อยู่ข้างโรงเรียนนุชวิทยาลัยนะครับ
1: ค่ะ
5: รถเริ่มเยอะแล้วฮะก็อยู่ช่วงขาเข้าด้วยแล้วอยู่ทางลงด้วย
1: ค่ะอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางหลักช่องทางด่วนนะคะ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะเขามีทำสัญญาณอะไรเป็นจุดสังเกตด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับมีแต่ว่าคนขับรถมาโบกไฟอยู่ท้ายรถแต่ตอนนี้มันอันตรายคือมันอยู่ตรงทางลงพอดีข้ามสะพานมาจะมองไม่เห็น
1: ทางหลักช่องทางด่วนนะคะ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะเขามีทำสัญญาณอะไรเป็นจุดสังเกตด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับมีแต่ว่าคนขับรถมาโบกไฟอยู่ท้ายรถ

0: ค่ะแล้วมันเริ่มมีท้ายแถวหรือยังอะคะ
1: เริ่มสะสมแล้วฮะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่รถกำลังเข้าพอดีเลย
0: ค่ะใน
1: จะเป็นแบบวันก่อนที่ว่ารถคว่ำที่ราชพฤกษ์ทางเล็กยาว
0: ค่ะแล้วก็ในคู่ขนานเนี่ยยังใช้การได้ดีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ยังดีฮะยังคล่องตัวอยู
0: ่อ๋องั้นก็ต้องแนะนำให้เบี่ยงออก
1: นี่ต้องอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาตรงเชิงทางขึ้นนะฮะอาจจะต้องมีสกัดตั้งแต่เชิงทางขึ้นเลยผมจะได้เริ่มเบี่ยงกันแล้วก็เบี่ยงทางลงอันตรายมากครับ
0: ค่ะค่ะเราก็แจ้งทางสภ.ชัยพฤกษ์ไปแล้วอะค่ะนะคะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่มาดำเนินการหรือยังค่ะเลยจุดนี้มาแล้วค่ะเลยจุดนี้มาแล้วเนี่ยใช้การได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวย้ำทางสภ.ชัยพฤกษ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณนุ๊กค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่มาพอดีเลยนะคะ10ตำรวจตรีสุรัตน์กรรมชัยตำผู้บังคับหมู่จราจรสภ.ชัยพฤกษ์สวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจุดที่รถยางแตกตรงลงสะพานบางบัวทองมาตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วไหมคะ
2: ก็ตอนนี้ก็กั้นกลวยกั้นอะไรไว้แล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าแกจะปัญหาจากอะไร
0: ค่ะ
2: ซึ่งมาถึงพอดีก็เลยกั้นกลวย
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ตรวจพบมองเห็นแค่ยางล้อหลังซ้ายแล้วไปสองล้อรถบรรทุก
0: สองล้อเลยยางแตก
2: ใช่คร
0: ับ โอ้โหค่ะค่ะเป็นแล้วก็ผู้หมู่วางกลวยตั้งแต่ตรงไหนมาคะ
2: ก็กับกึ่งสะพานนะครับเลยหลังเต่ามานิดก็รถมันอยู่ตีนสะพานแล้วมันก็ใจอยู่พอสมควร
0: คือก่อนที่จะลงเชิงสะพานเพราะว่าคนที่ผ่านทางบอกว่าถ้าไม่วางกลวยก่อนถึงเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่ารถมาต้องเบียดกระทันหัน
2: ใช่ครับใช่ว่ารถช่องทางหลักมาเร็ว
0: ค่ะตอนนี้วางกลวยเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วท้ายแถวมันอยู่ประมาณไหนแล้วอะคะ
2: ท้ายแถวอยู่ประมาณหน้าโรงเรียนเด่นล่า
0: อ๋อถือว่าเริ่มยาวแล้ว
2: ใช่ครับเริ่มยาวเมื่อกี้ขึ้นอยู่ทางเส้นสะพานแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มสะสมแล
0: ้
2: ว
0: ค่ะแล้วคนขับเขาว่ายังไงบ้างไหมคะว่าไปยางแตกไปทับบทอะไรมา
2: เรื่องต้นมันทุกของเป็นผ้าคลุมเรียบร้อยดีแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นสินค้าอะไร
0: ค่ะก็คือค่อนข้างหนักดูแล้วน่าจะหนัก
2: ใช่ใช่ครับหนัก
0: ค่ะแบบนี้คือต้องให้ทางเจ้าของรถประสานรถยกมาหรือว่ายังไงดีอะคะ
2: ก็ตอนนี้ทางรถยกเดือดเขาประสานเพื่อนร่วมงานเขาเข้ามาถ่ายของออก
0: ค่ะโอ้โห
2: ใช
0: ่แต่มันก็
2: หนักถ่ายของแล้วเดี๋ยวผมก็จะแจ้งรถยกอีกที
0: ค่ะค่ะก็น่าจะเป็นปัญหาจราจรนะคะในจุดตรงนี้
2: ใช่
0: ค่ะค่ะค่ะยังไงฝากด้วยนะคะผู้หมู่ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็ย้ำเลยนะคะจุดนี้เป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตลาดชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่ตลาดบางรักน้อยค่ะจุดนั้นอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะหรือว่าลงสะพานข้ามคลองบางปะทองมาค่ะนะคะรถคันนี้เป็น6ล้อบรรทุกสินค้ามาแล้วก็ยางแตกอยู่ตรงเชิงทางลงสะพานข้ามคลองบางปะทองนะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะคะยางแตก2เส้นเลยค่ะหลังซ้ายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สภ.ชัยพฤกษ์นะคะผู้หมู่นั้นวางกลวยเอาไว้แล้วนะคะเพื่อว่ารถจะได้เบี่ยงออกจะได้ไม่เป็นเหตุซ้ำซ้อนนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้ชะลอตัวนะคะท้ายไปอยู่นู่นนะคะโรงเรียนเด่นล่านะคะแต่ว่าช่องทางคู่ขนานเนี่ยยังใช้การได้ดีนะคะเผื่อว่าท่านใดที่กำลังจะมาถึงจุดนี้แล้วก็สามารถเบี่ยงออกคู่ขนานได้เบี่ยงออกได้เลยนะคะคู่ขนานนั้นยังคงใช้การกันได้ค่ะในจุดตรงนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ได้เวลาไปพักกันครู่เดียวค่ะ
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง

0: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ค่ะกลับมาติดตามการจราจรในเช้าวันอังคารนี้กันต่อนะคะมีข้อมูลค่ะคุณพิสิทธิ์เนี่ยแจ้งว่าในซอยนักนิวาส48ค่ะนะคะช่วงของหมู่บ้านปริยาดาซอย48มุ่งหน้ามาทางโรงไม้ค่ะสัญญาณไฟจราจรตรงแยกโรงไม้นะคะคือฝั่งที่ออกมาจากนักนิวาส48เนี่ยมันเสียคือค้างที่ไฟสีส้มบางครั้งก็ขึ้นเขียวกับแดงพร้อมๆกันนะคะไม่รู้ว่าด้านอื่นเนี่ยจะเสียด้วยหรือเปล่านะคะไม่ทันสังเกตค่ะนะคะทีนี้มันก็เลยทำให้การจราจรตรงแยกในซอยนักนิวาส48ตรงนี้นะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะแล้วก็ฝากระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ารถอีกด้านหนึ่งอาจจะเหมือนกับไม่รู้ว่าด้านนี้เนี่ยคือไฟเสียนะคะฝากดูด้วยนะคะจุดนี้ยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครให้นะคะขอบคุณข้อมูลที่คุณพิสิทธิ์ได้แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ย้ำค่ะนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยค่ะตรงทางลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะหรือว่าเยื้องๆกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะที่มีรถบรรทุก6ล้อนะคะแล้วก็บรรทุกสินค้ามายางแตกค่ะยางหลัง2เส้นเลยนะคะแตกในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นวางกลวยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะแล้วก็แนะนำให้เบี่ยงออกคู่ขนานได้สำหรับท่านที่สามารถเบี่ยงออกคู่ขนานได้นะคะในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆนะคะที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกับกรณีที่มีรถบรรทุกจอดเสียนะคะอยู่บนตรงช่วงของสะพานตรงบางปะแก้วนะคะไปเพิ่มเติมกับทาง10ตำรวจโทมนูนเปี่ยมมองผู้บังคับหมู่งานจราจรของสน.บางคอแหลมค่ะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: กรณีที่เป็นรถบรรทุกไปเสียตรงสะพานข้ามคลองบางปะแก้วในฝั่งขาเข้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็เบื้องต้นก็คิดทายไว้ครับผมแต่ว่าการจราจรสองเลนขวาใช้ได้งั้นได้ปกติครับผมแต่ว่าอยู่ระหว่างช่างดำเนินการครับ
0: ค่ะคือผ่านได้หนึ่งช่องทางขวา
1: สองเลนขวาใช้ได้ปกติครับรถจอดอยู่เสียเลนซ้าย
0: อ๋อเข้าไปซ้ายแล้วไม่กีดขวางแล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วเขาเป็นอะไรอะคะ
1: ก็เป็นระบบขัดข้องเครื่องยนต์ครับผมตอนนี้รอช่างอย่างเดียวเลยครับ
0: ต้องรอช่าง
1: เพราะว่าบรรทุกมาเต็มคันรถเลย
0: ค่ะ
1: หนักเยอะ
0: ค่ะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์แล้วอีกนานแพ้กว่าช่างจะมาถึงนะคะผู้หมู
1: ่ก็เบื้องต้นได้รับแจ้งจากพนักงานขับรถบอกว่าช่างออกประมาณ7โมงครับผมก็น่าจะใช้เวลาสักพักเลย
0: ค่ะแล้วณขณะนี้การจราจรในพื้นที่ตรงนี้เป็นไงบ้างอะคะ
1: ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ปกติอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันจอดเสียเลนซ้ายแต่ว่ารถเข้าในตัวขาเข้ายังการจราจรคล่องตัวครับ
0: ยังใช้การได้อยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าหลัง7โมงจะเป็นช่วงแบบที่ผู้ปกครองไปส่งนักเรียนกันรถจะเพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: ครับผมไม่น่ามีปัญหาครับกำลังเร่งระบายด้วย
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมู่สวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณนะคะทางสน.บางคอแหลมนะคะที่ได้ดูแลในจุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นรถเทเลอร์นะคะซึ่งจอดเสียค่ะนะคะถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้ารับพัฒนามุ่งหน้ามาทางบางปะแก้วบนสะพานข้ามคลองบางปะแก้วนะคะรถคันนี้ไปเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็รถสามารถผ่านได้2ช่องขวานะคะในจุดที่รถจอดเสียอยู่นะคะการจราจรยังไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะแล้วก็ในจุดอื่นๆนะคะสำหรับท่านที่กำลังมาทำงานกันนะคะหรือว่าผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะก็แจ้งข้อมูลกันได้นะคะดอกจัน1808ของจสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะมาดูทางด้านของสะพานกรุงทนนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนสิรินธรนะคะแล้วก็รถที่มาจากทาง ด้านของบรมราชชนนีนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของสะพานกรุงธนค่ะนะคะก็รถนั้นค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะท้ายนั้นตั้งแต่ทางถนนสิรินธรเข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดมานะคะการจราจรก็ยังคงค่อนข้างไปได้ช้าค่ะนะคะเพราะว่ารถที่กำลังข้ามสะพานกรุงธนนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีแล้วก็มาส่งนักเรียนกันนะคะตรงถนนสามเสนค่ะทำให้การจราจรในตอนนี้นะคะที่แยกสังฮีนั้นรถหนาแน่นค่ะแล้วก็รวมทั้งต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกการเรือนด้วยนะคะที่รถทั้งสองฝั่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะคุณนกค่ะแจ้งว่ารัชดาภิเษกมีลอกผิวจราจรนะคะคุณนกสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพอดีรายงานจราจรย้อนหลังครับผมวิ่งตอนวิ่งมาจากราชวิภามุ่งหน้าห้วยขวางนะครับ
0: ค่ะ
2: ฝั่งขาเข้าเนี่ยพอเลยราชพัฒน์แจ้งเกษม
0: ค่ะ
2: ก็เหมือนมีชะลอตัวอยู่นิดนึงนะครับชะลอตัวอยู่ในช่องทางขวา
0: ค่ะ
2: ชะลอตัวเหตุที่ชะลอตัวเพราะว่ามีการขุดลอกผิวจราจรทั้ง4เลนเลยนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเฉพาะเลนขวาเลนเดียว
0: ค่ะ4เลนเลย
2: พอเลยราชพัฒน์มาตรงนั้นประมาณระยะทางขุดรอบประมาณ 6-700 เมตรอะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วพอเลยตรงจุดนั้นเนี่ยตรงนั้นมีศูนย์เกี่ยวกับการค้าอะไรสักอย่างนึงตรงช่วงประมาณนั้นนะครับประมาณ 6-700 เมตรแล้วพอเลยจุดนั้นไปก
0: ็
2: สภาพถนนปกตินะครับไม่เห็นเจ้าหน้าที่ในจุดนั้นแล้วก็ไม่เห็นป้ายเตือนนะครับว่ามีการขุดรอบผิว
0: ค่ะคือ
2: เกรงว่าจะเกิดมอเตอร์ไซค์ครับผมเวลาเขาวิ่งมาแล้วพอสะดุดตรงจุดนั้นนะครับ
0: ค่ะคือผิวเนี่ยมันต่างระดับใช่ไหมครับพอลอกลงไป
2: ถูกต้องครับใช่ครับก็คือผิวเรียบๆปกติอยู่แล้วก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ขุดลอกประมาณเรื่องต้นก็ค่ะผมกลับมายังรู้สึกว่าผิวมันไม่เท่ากันนะครับ
0: มันก็จะแบบ
2: มันมีรอยต่อ
0: กระแทกนิดนึงไอ้ตรงช่วงที่กำลังจะลง
2: ถูกต้องครับแล้วก็มีรอยแล้วก็ช่วงกำลังจะขึ้นเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าตอนลงเนี่ยรู้เลยว่าคนละระดับกัน
0: โอ้โหแล้วเขาไม่ได้มีป้ายบอกก่อนถึงเหรอคะคุณนกว่าข้างหน้ามีการทำงานผิวต่างระดับกัน
2: ตอนผมวิ่งมาผมอยู่เลนขวาผมก็มาไม่เร็วนะครับก็ไม่เห็นป้ายทางขวามือเนี่ยตรงเกาะกลางเขาไม่เห็นมีป้ายเตือนนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ตรงจุดนั้นมาแล้วพอผมกลับมาเนี่ยตอนที่ผมแจ้งหลังไมค์เนี่ยผมกลับมาทางนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วงจุดที่เริ่มเนี่ยก็มีรถชะลอตัวเพื่อไม่ได้จะว่าข้างหน้าเนี่ยเขามีเหตุอะไรพอจุดนั้นมาเนี่ยก็ก่อนนั้นหลังจากนั้นก็เคลื่อนได้ปกตินะครับผมประเด็นเดียวคือกลัวว่ารถมอเตอร์ไซค์รถเล็กครับ
0: เนาะว่ามันจะ
2: พื้นไม่เรียบมากลัวเขาจะเสียหลักประมาณนั้นเลยครับ
0: แหมมีป้ายบอกสักนิดนึงก่อนถึงก็จะดีนะคะคนจะได้แบบเตรียมแบบชะลอกันก่อนเพราะว่าถ้ากระแทก
2: ตัง
0: ไปเนี่ยอันตรายจริงรถเสียหลักได
2: ้รถใหญ่ก็พื้นไม่เรียบเนี่ยก็รู้สึกได้แต่ว่ารถเล็กผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นไหมนะครับแล้วก็เลนฝั่งซ้ายสุดเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเห็นว่าผมอยู่เลนมาทางขวาขึ้นอุโบงค์มาครับผม
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราระหว่างนี้ก็ย้ำเตือนกันบ่อยๆนะคะขอบคุณคุณนกมากเลยค่ะนะคะที่แจ้งมานะคะ
2: ค่
0: ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรงกรณีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้เตือนกันไปนะคะว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าตรงถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางรักน้อยค่ะช่วงของตรงข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะที่มีรถบรรทุก6ล้อยางแตกค่ะนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้วางกลวยเอาไว้นะคะเพื่อเป็นจุดสังเกตให้รถนั้นเบี่ยงออกนะคะสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะคะคือไม่น่าจะไม่เหลือสภาพของยางเลยนะคะเพราะว่ามันบี้ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ยางเนี่ยคือพร้อมที่จะ ปรีออกมาเป็นเส้นๆเลยนะคะยางหลัง2ล้อเลยค่ะหลังซ้ายที่ตอนนี้เนี่ยแตกอยู่นะคะแล้วก็มันยุบลงมาเลยนะคะหมดสภาพเลยทีนี้ของที่บรรทุกมานั้นคงจะหนักมากด้วยนะคะเพราะว่าเขาคลุมผ้าใบเอาไว้นะคะในจุดนี้ก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนี่ยคือลักษณะรถที่อย่างนี้ถือว่าสภาพมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะยังไงเท่าแก่เนี่ยต้องดูมากกว่านี้นะคะเพราะว่าหนึ่งทั้งอันตรายต่อคนที่ขับเองนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยค่ะนะคะหรือว่าถ้าไม่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไปจอดเสียแบบนี้มันก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะซึ่งอะไรที่มันไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ไขได้ป้องกันได้มันก็ต้องทำเพราะว่ายางรถยนต์เขาก็จะมีวงรอบนะคะที่ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าที่ยางเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะคะว่าผลิตเมื่อพ.ศ.อะไรนะคะแล้วก็ครบกี่ปี2ปีนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่ารถซึ่งใช้งานกันหนักวิ่งระยะไกลๆแบบนี้ค่ะนะคะมันก็จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นจุดที่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่รถ6ล้อคันนี้บรรทุกมาแบบเต็มพิกัดเลยแล้วก็ยางหลังซ้าย2ล้อนะคะ2เส้นนะคะที่แตกอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะจุดนั้นอยู่ลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเป็นจุดหนึ่งที่รถติดนะคะแล้วก็จุดที่คุณนกเตือนมานะคะรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าค่ะรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวนะคะก็ตรงข้ามศาลอาญาหรือว่าเลยรัชพัฒน์จังเกษมนิดนึงนะคะที่มีการลอกผิวจราจร3ช่อง4ช่องด้วยนะคะ4ช่องทางเลยเหลือเฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นเองนะคะที่ยังปกติดีอยู่นะคะซึ่งในจุดนี้ระยะทางยาวประมาณ 6-700 เมตรก็คือเลยราชพัฒน์จังเกษมนิดนึงจนถึงประมาณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะที่เป็นระยะที่ลอกผิวนะคะแล้วก็คือทำให้ผิวเนี่ยมันไม่เรียบนะคะแล้วก็จุดที่กำลังจากจุดเดิมแล้วก็ลงมาที่จุดที่ลอกผิวเนี่ยก็มันก็จะเป็นต่างระดับนิดนึงค่ะเกรงว่าจักรยานยนต์เนี่ยจะอันตรายมากๆเพราะว่าลงมาทำให้สะดุดได้เสียหลักได้นะคะฝากระวังกันด้วยนะคะสำหรับในจุดนี้แล้วก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าด้วยนะคะรวมทั้งไม่เห็นนะคะคุณนกบอกว่ายังไม่เห็นป้ายที่เตือนว่าข้างหน้าเนี่ยมีการลอกผิวการจราจรนะคะแล้วก็ผิวทางเป็นทางที่มันต่างระดับกันนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะหลังเจ็ดโมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะกองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องทหารพรานทำร้ายร่างกายหลังเหตุหลบหนีตรวจค้นยาเสพติดโดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.90% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไข